0: ะ
1: ครับก็ติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มและทุกช่องทางนะตอนนี้นายหัวอัดพร้อมแล้วครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับ
1: ครับอ่ะ
3: นี่ใส่หมวกก็ดูดีไปอีกแบบ
1: เพราะว่าผมยุ่งมากครับวันนี
3: ้
1: ผมยุ่งไม่ใช่เท่นะฮะ
3: เหตุผลหลักเหรอ
1: ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลหลักครับเหตุผลเดียวเลยครับที่ใส่หมวกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้ตายละแบบยุ่งมากนะฮะฝนตกมันก็เลยแบบว่าผมยุ่งนะฮะอาจารย์ฝนตกไหมครับแถวพื้นที่ที่อาจารย์อยู่
3: ตกปล่อยๆครับตอนนี
1: ้นะฮะคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังจะเดินทางออกมานี่อย่าเพิ่งมัวแต่จิบกาแฟแล้วก็ฟังในหูอัดสบายใจนะฮะฝนตกปล่อยๆในหลายพื้นที่การจราจรน่าจะติดขัดในเช้าวันนี้มากๆ
3: เลยสไตล์เนี้ยติดปล่อยๆเนี้ยติดแน่ๆ
1: ติดแน่ๆเลยนะฮะอ่ะแล้วBlue Ocean ที่อาจารย์บอกว่าธุรกิจไทยหลงทางอยู่มันคืออะไรครับอาจารย
3: ์ผมอยากจะผมคิดว่า SME ไทยเนี่ยฟังรายการเราเยอะหนึ่งในทางรอดของ SME ไทยผู้ประกอบการไทยตัวเล็กๆนะครับในระดับจุลภาคก็มีเล็กๆมากนะครับให้ฟังผมวันนี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยมันไม่มีอะไรบ้างหรอกครับคำเดียวเลยความแตกต่างทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจท่านเนี่ยแตกต่างกับธุรกิจอื่น
1: ๆครับ
3: Blue Oceanมันก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินใช่ไหมครับ
1: คือมันยังเฟรชมันยังไม่มีใครไปสำรวจ
3: ใช่ดีคำนี้ดีนะครับตรงกับประเด็นเลยนะครับคราวนี้ในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมี Blue Ocean กับ Red Ocean ก็คือมหาสมุทรสีแดง
1: อันนั้นแข่งดุ
3: แข่งเดือด
1: ครับ
3: แดงเข้มแดงจางแดงอ่อนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ระดับของการแข่งขันคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในหมาสมุทรสีแดงเรดโอเชียนนะครับซึ่งมันก็มีแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ของสถาบันทางด้านธุรกิจอันดับต้นๆของโลกชื่อว่า INSEAD โดยโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีไม่ใช่คนที่เป็นข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเรานะ
1: คนละรานีกัน
3: คนละรานีนะครับคนละรานีนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สถาบัน INSEAD สถาบัน INSEAD นี่ก็เป็น business school อันดับหนึ่งของยุโรปและอันดับต้นๆของโลกนะครับเป็นคนเขียนหนังสือในปี2005ถูกไหมนะครับเรื่องของกลยุทธ์ในการเข้าสู่ Blue Ocean
1: ครับ
3: ซึ่งผมใช้หัวข้อในการพูดคุยกับดร.เจตคุณลิซ่าท่านผู้ฟังว่าธุรกิจไทยความหมายธุรกิจไทยของผมก็คือ SME เพราะว่าผู้ประกอบการไทยบ้านเรามีอยู่ประมาณสัก 3.2 ล้านราย 3.2 บลาๆล้านรายมัน 3.2 นี่เป็น SME แล้วสัก 95%
1: คร
3: ับ 99.5% ด้วยนะ
1: เยอะมาก
3: 5% อีก 0.5 เนี่ยเป็นรายใหญ่ๆรายใหญ่น้อยมากไม่ถึง 1% เพราะนั้นการที่ผมบอกว่าธุรกิจไทยกำลังหลงทางใน Blue Ocean หมายถึงว่ากำลังหลงทางว่าตัวเองคิดว่าเราเป็น Blue Ocean นะเรากำลังอยู่ในตลาดของ Blue Ocean เนี่ยจริงๆเนี่ย
1: มันเรทไปแล้ว
3: ลอยคิดผิด
1: มันเรทไปแล้ว
3: ใช่ๆจริงๆเรายังอยู่ในแดงอยู่นะมันไม่ได้อยู่ในสีน้ำเงินซึ่งก็มันในการไปทำสำรวจเมื่อวานซึ่งเป็นของหน่วยงานสสบแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาจัดเนี่ยผมไปบรรยายแล้วก็ได้ทำการสำรวจในคนที่เข้าประชุมโดยว่าจริงๆแล้วธุรกิจคุณเนี่ยเป็นเลดหรือเป็นบลู
1: ครับ
3: เป็นอยู่ในการแข่งดุหรืออยู่ในการความแตกต่างในตลาดที่มีความแตกต่างเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการปรับตัวในทุกมิติเลยแต่สุดท้ายก็จะจบเรื่องของในความหมายของผมในมุมมองของผมผมคิดว่า Blue Ocean ก็คือทุกอย่างเนี่ยในธุรกิจคุณเนี่ยคุณแตกต่างจากคนอื่นหรือไม
1: ่
3: นั่นแหละ Blue

0: คุณไปคิดเลยว่าคุณแตกต่างกับธุรกิจอื่นหรือไม
1: ่
0: มันมีการสำรวจในทั่วโลกและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะ 95% ผมว่าในประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: 15% เนี่ยแข่งกันอยู่ในตลาดสีแดงในมหาสมุทรสีแดง
1: อ
0: ือฮึโอเชียนมีอยู่ 5% เท่านั้นเองที่แข่งอยู่ในตลาดในมหาสมุทรสีน้ำเงินนะครับก็คือแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างทุกอย่างครับแตกต่างเรื่องราคาแตกต่างเรื่องต้นทุนแตกต่างเรื่องแพ็กเกจจิ้งแตกต่างเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอยู่ในมหาสมุทรสีน้ำเงินหมดนะครับถึงถ้าเรามาดูในประเทศไทยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของจำนวนของผู้ประกอบการไทยที่เป็น SME 50% ที่อยู่ในการ 50% เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรสีแดงเข้มเลยแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่มหาสมุทรสีน้ำเงิน Blue Ocean ซึ่งในของโปรเฟสเซอร์คิมกับโปรเฟสเซอร์รานีเนี่ยเรนี่อะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะเขาได้แบ่งตลาดของธุรกิจเป็น2อย่างชัดเจนสีแดงและสีน้ำเงินแต่ระหว่างทางเนี่ยซึ่งตั้งแต่ปี2505มาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยพยายามจะแทรกเข้าไปว่าระหว่างทางก่อนจะเป็นจากเคลื่อนตัวจากสีแดงไปเป็นสีน้ำเงินนั้นเนี่ยมันก็มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะ
1: ครับ
0: มันมีสีส้มมันมีสีม่วงนะมันมีสีขาวมันมีสีเขียวระหว่างทางเข้ามาแทรกทีนี้เอาเฉพาะสีส้มกับสีม่วงแล้วกันเป็น Orange Ocean แล้วก็ Purple Oceanในเพื่อจะเข้าไปสู่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางก็คือสีน้ำเงินนะในเมื่อกี้ผมพูดว่าแดงเข้มเนี่ยผู้ประกอบการไทยมีประมาณสัก 50%
1: ครับ
0: ที่เป็น SME แดงหมาสมุทรสีส้มหมาสมุทรสีม่วงมีอยู่ประมาณสัก 45% ก็คือยังไม่ได้เข้าไปสู่ใน Blue Ocean จริงๆอ่ะ Blue Ocean ก็ประมาณสัก 5% นะครับประมาณสัก 5% นะคราวนี้เวลาเราเป้าหมายส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเราเนี่ยเราอยากส่งไปต่างประเทศคำถามแรกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสมมติเราจะส่งไปตะวันออกกลางเนี่ยเฮ้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไหนตลาดเป็นสีแดงหรือตลาดเป็นสีน้ำเงินเป็น Red Ocean หรือเป็น Blue Ocean
1: ครับ
0: ในตะวันออกกลางถามท่านผู้ฟังก็ได้หรือในตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นแบบไหนเราจะได้ไปถูกทางไง
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเวลาเราจะพิจารณาว่าตลาดเนี้ยบลูเรดออเรนจ์ม่วงเลยก็แล้วแต่เราดูจากอะไรครับอาจารย
0: ์ดูจากจำนวนคนที่เข้าไปแข่งขันเยอะไหมจากประเด็นที่เขาไปแข่งขันเนี่ยเป็นประเด็นอะไร
1: ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องราคาไอเนี้ยใช่เลย
1: ครับ
0: อันนี้ใช่เลยนะส่วนใหญ่ก็จะแข่งกันราคาแข่งกันลดราคา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมถามว่าตลาดตะวันออกกลางอย่างดูไบเนี่ยท่านคิดว่าเป็นเรดหรือเป็นบลู
1: ครับ
0: สำหรับผมนะซึ่งคนส่วนใหญ่คิดน่าจะเป็นบลูแต่ผมคิดว่าเป็นเรด
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเพราะในตะวันออกกลางเนี่ยเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเยอะมาก
1: ครับ
0: เข้าสินค้ามาเยอะมากจำเรทได้ใช่ไหมดร.
1: ไม่แม่ละต่อครับอาจารย์ต่อครับต่อครับ
0: คนจะคือนำเข้าเขามีแต่น้ำมันไงจะนำเข้ามาเยอะมากเลยในดูไบในซาอุเนี่ยเพราะนั้นคนที่ซื้อจริงๆรอดจะมองว่าเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยเขามีตังค์เขาน่าจะต้องซื้อสินค้าราคาแพงเขาน่าจะต้องซื้อสินค้ามาแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอ่ะ คนที่ซื้อสินค้าไทยหรือสินค้าจากต่างประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนที่อยู่ทำงานที่นั่นอ่ะม
1: ี
0: คนอินเดียมีคนไทยมีคนอาเซียน
1: อาจจะไม่ใช่คนของประเทศนั้นทั้งหมด
0: คร
1: ับอาจารย์ครับนิดนึงฮะข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติผมอยากจะรู้ว่าตลาดเนี้ยมันแข่งขันแค่ไหนผมหาข้อมูลยังไงได้ครับอาจารย
0: ์โอ้จากหลายแหล่ง
1: ฮะ
0: จากหลายแหล่งต้องจากหลายแหล่งต้องขึ้นอยู่กับกฎกว่าเลยไม่ได้มีเป็นสรุปตายตัวเอาข้อมูลในนี้บอกว่าเป็นตลาดนี้เป็นเรดตลาดนี้เป็นบลูหลายแหล่งดูประชากรดูรสนิยมดูรายได้ของเขาดูภาพรวมของการแข่งขันดูช่องทางในการจำหน่ายมันต้องมาจากข้อมูลหลากหลายมากดร.เจตก็คงได้ผมคิดว่าน่าจะดูนะเรื่องของหนังสงครามส่งด่วนคุณลิซ่าก็น่าจะท่านผู้ฟังก็น่าจะดูสงครามส่งด่วน

0: สงครามส่งด่วนนี่เป็นหนังเรดโอเชียนก็คือเป็นหนังที่สะท้อนถึงเรื่องของการแข่งขันด้านราคา
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบไม่ใช่ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดก็คือผมไม่แน่ใจดร.เจตได้ดูไหมอ่ะ
1: ยังดูไม่ครบครับ
0: ต้องไปดูเดี๋ยวจบรายการต้องไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ตัวละครที่ผมชอบมากก็คือเจ้าสัวคณิ
1: ลคุณธเนศวรากุลเพราะได้รางวัลด้วยฮะได้หน้าตาลาดครับ
0: ชอบมากชอบสไตล์การพูดชอบสไตล์การวางท่าทางแต่อันนั้นก็ชอบในเทิงกายภาพ
1: ครับ
0: แต่ชอบในคำพูดที่เจ้าสัวคณิลในหนังเนี่ยพูดมาก็คือว่าอย่าเริ่มทำสงครามราคาเพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลดราคาตลาดจะพัง
1: ครับ
0: คนที่พังเร็วก็คือธุรกิจที่มีสายป่านสั้นคำถามที่เป็นประโยคเด็ดต่อจากประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มี
1: ครับ
0: นี่คือความแตกต่างคุณมีอะไรที่ผมไม่มีคุณมีอะไรที่ผมไม่มีก็คือ blue ocean
1: อันนี้อาจารย์
0: ประโยคทางซ้ายเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคุณอย่าแข่งขันราคานั่นคือ red ocean
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้านะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะหาตลาดที่เป็น blue ocean ที่ถูกของเราหาตลาดที่ถูกของเราเนี่ยนะคือยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของ Blue Ocean นะกับธุรกิจไทยครับอาจารย์คำถามที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเอ๊ะเราจะไปหาได้ยังไงว่าคือตลาดที่ใช่ของเราครับอาจารย
0: ์มีก่อนจะไปตอบคำถามดร.เจตมีคนบอกว่าเชียร์เยอรมันเหมือนผมนะคุณพิทูลบอกเชียร
1: ์ครับครับ
0: นี่เสื้อที่ไทยใส่แข่งนะเนี่ย
1: อันนี้แบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะ
0: ครับผมดร.คำถามอีกทีสิ
1: ฮะเราจะดูได้ไงว่าตลาดนี้ใช่ของเราครับ
0: คือผมคิดว่าบลูคำถามดีมากเลยนะท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ท่านต้องถามตัวเองด้วยนะในธุรกิจท่านเนี่ยแล้วมันบลูโอเชียนเนี่ยตลาดมันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากมากบลูโอเชียนอยู่ทุกที่อยู่ทุกตลาดอยู่ทั้งในประเทศไทยอยู่ในตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าคุณหามันพบหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถามสำคัญต่อไปก็คือว่าแล้ววิธีที่หาพบเนี่ยหายังไง
1: ครับ
0: การที่ท่านอยู่ในตลาดสีแดงท่านจะออกจากตลาดสีแดงท่านต้องแข่งเรื่องราคาอย่างเดียวและธุรกิจท่านอยู่ได้ไหมเพราะนั้นท่านจะต้องไปหาลูกค้าใหม
1: ่ครับ
0: ตลาดใหม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม
1: ่
0: ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นแหละมันอยู่ทุกตลาด
1: ครับ
0: ง่ายๆคือจริงๆมันเป็นตลาดเฉพาะเหมือนกันนะเป็นตลาดเฉพาะทางเช่นผมปัจจุบันเทรนด์ของไทยของโลกของทั่วโลกอ่ะอาหารที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าส่วนผสมของน้ำตาลที่อยู่ในอาหารนั้นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาลได้ไหม
1: ครับ
0: เป็นสารที่ทดแทนน้ำตาลอ่ะเพราะเขากลัว

0: โรคเบาหวาน
1: ครับ
0: สังคมผู้สูงวัยก็ดีสังคมของการรักสุขภาพอย่างดร.เจตเนี่ยวิ่งบ่อยเนี่ยเขาก็ต้องการหาอะไรหาอาหารที่มันกึ่งๆเป็นยาน่ะสารสำคัญต่างๆตัวอาหารเนี่ยอันเนี้ยบลูแหละ
1: ครับ
0: เพราะท่านเป็นบลูได้ท่านไปจับเฉพาะตลาดใหม่ๆหาผู้บริโภคใหม่ๆไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้บริโภคเดิมๆนั่นแล้วคือบลูแหละมีการพูดถึงนวัตกรรมสินค้าไทยหรือธุรกิจไทยต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของท่านที่ท่านเข้าใจเนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: ท่านก็คือผู้ฟังพวกเราเนี่ยแหละครับประชาชนชาวไทยนี่นะครับคำว่านวัตกรรมท่านความหมายของท่านคืออะไรบางคนก็คิดว่านวัตกรรมก็คือเรื่องของการจะต้องไปเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานั่นคือนวัตกรรมจะต้องเอาไปเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาจริงๆก็ถูกในมุมของท่านแต่ในมุมของผมมองว่านวัตกรรมก็คือความแตกต่างนวัตกรรมก็คือบลูโอเชียน
1: อ
0: ย่างไรความแตกต่างของผมไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยผม
1: ต้องใช้ต้นทุนสูงไหมอาจารย
0: ์ต้องทุนสูงอีก
1: ครับ
0: แต่ผมใช้ความคิดผมที่ให้มันต่างผลิตภัณฑ์ผมให้มันต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆเช่นเราจะส่งน้ำเครื่องดื่มที่เป็นผลไม้เป็นขวดๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นวัตกรรมนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นค่าขนส่งก็แพงแต่ท่านทำสามารถทำเป็นผงได้เนี่ยคือนวัตกรรมท่าน
1: เก็บได้นานขึ้น
0: เก็บได้นานขึ้นสะดวกขึ้นเบาขึ้นในการขนส่งโลจิสติกต่างๆก็จะถูกลงนะครับท่านดูท่านลองดูร้านกาแฟดังๆแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยแพงมากผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแพงมากแต่ทำไมคนยังเข้าไปคนยังเข้าไปกินคนยังเข้าไปนั่งนานๆกันนะครับเพราะอะไรครับเขาขายความแตกต่างแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องมันเป็นสถานที่ของการทำงานของการประชุมผมนั่งทำงานในบ้านเนี่ยนะครับบางทีตื้อนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆมันในบ้านมันก็พร้อมทุกอย่างเดี๋ยวก็กินไปกินนี่สะดวกสบายแต่ผมรู้สึกผมทำงานไม่ได้อะ
1: คร
0: ับ ผมต้องเข้าไปนั่งร้านกาแฟร้านเนี้ยแล้วงานผมเสร็จอ่ะนั่นเขาไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟเขาขายไลฟ์สไตล์ของการทำงานเขาขายบรรยากาศการทำงานเขาขายเป็นที่ประชุมเขาขายเป็นที่พบปะเพื่อนนะในอีกร้านหนึ่งก็มีการเป็นแบบคุณก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งได้เหมือนกันคุณก็นั่งแต่ผมคิดผมทำได้น้อยอ
1: ่
0: ะรู้สึกอารมณ์มันไม่มาในการทำงานพอไปนั่งร้านไอ้แบรนด์ต่างประเทศมันรู้สึกเหมือนงานผมมันเสร็จผมต้องไปชาร์จแบตแบบนั้นนะครับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าเรดโอเชียนเนี่ยแข่งในตลาดเดิมแข่งด้วยราคาลูกค้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็เพราะว่าแข่งกันเรื่องราคานะกำไรลดลงต้นทุนการผลิตสูงกำไรเหนื่อยขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แต่เดโอเชียนแต่ถ้าเป็นบลูโอเชียนเนี่ยสร้างตลาดใหม่แข่งขันด้วยคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยเราพูดคำว่าคุณค่าการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นปัจจุบันผมขอเพิ่มคำว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษผมได้ภาษาอังกฤษว่า value creation
1: ครับ
0: เพราะนั้นมูลค่าที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากการคิดสร้างสรรค์บนความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณลิซ่า
1: ครับ
0: นะเปิดความสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นลูกค้าจำได้ที่เป็นในความแตกต่างเรากำไรเริ่มสูงขึ้นสบายและยั่งยืนขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างของกลัวว่าเวลามันจะหมดนะครับผมยกตัวอย่างของเมื่อวานเนี่ยผมทำการสำรวจอยู่ใน SMB ที่เป็นสัก7กลุ่ม1กลุ่มอาหารเครื่องดื่มกลุ่มการผลิตและอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่งค้าปลีกกลุ่ม Creative Design สื่อและการตลาดกลุ่ม Wellness และก็กลุ่มที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ปรึกษาด้านการเกษตรและบริการอื่นๆก็คือ7กลุ่มผมไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็น SME ที่เข้ามาฟังผมที่เข้ามาฟังผมจัดโดยสสบแล้วก็กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมผมต้องการประเมินว่าแล้วเขาจริงๆอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ำเงินในทางธุรกิจท่านผู้ฟังลองทายดูว่าธุรกิจเหล่านี้อยู่ในพื้นที่สีไ

0: นะครับไม่มีเวลารอคำตอบตอบเลยครับ
1: ตอบเลยครับ
0: ตอบเลยครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดมา7ธุรกิจเนี่ยนะครับแดงหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่มีหลุดมาเป็นบลูสักลายหนึ่งไม่มีเป็นบลูมาหลุดสักลายหนึ่งตอนนี้แดงผมก็เจาะลงไปใจแดงเนี่ยผมก็เจาะลงไปอีกว่าแดงนี่เขาเป็นแดงแบบไหนอ่ะเขาเป็นแดงจางเขาเป็นแดงเข้มเขากำลังจะหลุดออกไปจากแดงส่วนใหญ่นี่นะครับ60ผู้ประกอบการประกันไทย SME ไทยเนี่ย 60% เป็นแดงเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดไปเป็นบลูแหละเป็นแดงจางเพื่อจะหลุดเป็นบลู 60% ก็คือยังไม่ไปบลูอ่ะผู้เรียนก็ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะนั้นประเด็นนี้ธุรกิจไทย SME ไทยยังพื้นที่สีแดงรอรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันมีหลายเรื่องมากเราลงลึกไปว่าเออแล้วตกลงเขาในแดงเนี่ยเขามีปัญหาตรงไหนที่เขาไม่สามารถจะไปเป็นบลูได
1: ้ครับ
0: ใหญ่เลยหลากหลายมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเรื่องของปัญหาเรื่องการทำตลาดช่องทางการจำหน่ายก็กลับไปสู่ต้นทางของปัญหาของผู้ประกอบการไทยอีกแล้วผู้ประกอบการไทยนี่ผลิตเก่งมากนะการเกษตรกรไทยก็ผลิตเก่งปรับให้เป็นนั่นปรับให้เป็นลดคาร์บอนผู้ประกอบการไทย SME ไทยผลิตเก่งมาก
1: ครับ
0: วันนี้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของเกษตรแปรรูปบนนวัตกรรมประมาณนี้แหละครับเขาใช้คำว่าAgri Award 2025จัดที่กระทรวงพาณิชย์ผมไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะติดบันไดนะในนั้นเนี่ยจะมีคัดโอ้โหเขาสมัครกันเยอะมากวันนี้จะเป็นได้แชมเปี้ยนแหละนะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเก่งมากในการผลิตแต่สุดท้ายก็เข้ามาสู่ข้อสรุปที่ผมได้เมื่อวานไม่รู้ตลาดไม่รู้ช่องทางในการจำหน่ายเพราะนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะพูดว่า อะไรนะการตลาดนำการผลิตถูกทางแล้วแต่ว่าการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้อ่ะนี่คือคอขวดนี่คือมันภาษาธุรกิจก็ใช้เป็นจุดเจ็บปวดเหรอ
1: เพนพอยต์
0: มีเพนพอยต์มีเกนพอยต์ผมตอนนี้ผมไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมากเพราะเดี๋ยว เป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งมันดูไม่ดีผมภาษาไทยแล้วผมจะวงเล็บภาษาอังกฤษเผื่อใครสามารถไปเซิร์ชต่อได้ว่าคืออะไรนะครับผมจะไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งไม่ฟังแล้วงง
1: เดี๋ยวคนจะไปเซิร์ชว่าจันจบที่ไหน
0: ใช่โอเคเพราะนั้นก็คือปัญหาคือช่องทางการจำหน่ายนะช่องทางของการตลาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็กลับไปใช้แนวคิดของ Blue Ocean ว่าแล้วท่านสินค้าท่านมันแตกต่างอย่างไรบางคนบอกว่าสินค้าตัวเองเนี่ย special มากเลยแต่นั่นเป็นความคิดของคุณไงมันอาจจะไม่ใช่ special ไม่ใช่พิเศษในผู้บริโภคไงบางคนเราหลงตัวเองว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วนะมันอร่อยมากเลยนะชิมดูดิเนี่ยฉันทำมามันอร่อยนั่นมันเป็นลิ้นของคุณไง
1: ครับ
0: แต่ลิ้นของผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่อร่อยซึ่งผมก็ไอ้ที่เขารีวิวแบบร้านอาหารอร่อย
1: ตัดเข้าประกาศของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ

าศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 12:00 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 ถึง 16:00เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 ถึง 21:00 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: โผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช่ยากไหมล่ะใช่
2: ยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตช์ฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆ

และเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าBangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย

0: ูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูต ได้

0: ว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UN ODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอม

ั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

่านหลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้ง

ด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วย

0: ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBGตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้น

0: เป็นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาสก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาสอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศ

ชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช25694. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โง่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไลโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห้องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดร

Power โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

0: เนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้บ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเจอ20 บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42 แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1 แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33 แห่ง
0: ร่วมฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำความสะอาดแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2 ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของอินซีอ่ะหัวใจหลักของการทำผักอินซีคือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินซีรวมไปถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเก็บช่วยเหลือกันเองได
3: ้โรงเหนือ200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
4: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2 ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3 เรื่อง
5: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6 คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราช

0: านทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม .4 ก็มาเรียนที่อุดมศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสละวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
2: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยอันก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
3: ที่เราต้องขอพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วัวสละวันครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอพระคุณมากครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่า

0: ร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ติดค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการ

อดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณ

0: พยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
1: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะ

0: ไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการรัฐบาลปันส่วนมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
4: การดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
4: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่ายผ่าน4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุข

ีพระชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: ดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทัศนารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาสที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจ ด้านนึงที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาโดยตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกแล้วเนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพิทักษ์พาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีแล้วต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนพึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค MCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสช.น้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจ ในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันละวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

ธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้แน่นอนว่าเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองเนี่ยมีมาพูดคุยให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้คุณผู้ฟังมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาในการเดินทางไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหรือบางคนบอกนะคะว่าเลิกงานกลับมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วลองตื่นแต่เช้ากว่าเดิมสัก1ชั่วโมงดูค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดินรอบบ้านนะคะหรือจะเดินรอบหมู่บ้านหรือเดินทางไปที่สวนสาธารณะนะคะออกกำลังกายด้วยการเดินเนี่ยวันละ10ถึง20นาทีเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังจะช่วยทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดในร่างกายได้เป็นอย่างดีระบบต่างๆภายในร่างกายค่อยๆดีขึ้นนะคะทำแบบนี้เป็นประจำทุกวัน10ถึง20นาทีก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่มีวิธีการในการออกกำลังกายแบบไหนอยากจะแนะนำคนที่เริ่มออกกำลังกายแล้วก็พูดคุยทักทายปังๆมาได้เลยนะคะผ่านทางหลังไมค์เบอร์นี้0394714444อินบ็อกซ์มาอวดกันหน่อยนะคะว่าเช้านี้คุณไปออกกำลังกายที่ไหนมาบ้างหรือว่าใครมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองแบบไหนแชร์ประสบการณ์กันหน่อยค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตเอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

และแน่นอนนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆนำมาพูดคุยให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะหลายคนบอกว่าในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้ทำให้ส่งผลนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนเช้าอาจจะไม่ได้ทานอะไรมานะคะเนื่องจากว่าติดฝนเดินทางไปซื้ออะไรเนี่ยมันก็ลำบากนะคะวิธีการที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยทำให้ระบบทางเดินอาหารของคุณดีขึ้นได้เลือกทานเป็นโยเกิร์ตค่ะจะเป็นโยเกิร์ตที่มีความเข้มข้นหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มก็ได้เลยนะคุณผู้ฟังเลือกทานไปพร้อมๆกับขนมปังโฮวีตค่ะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบย่อยแล้วก็อาการท้องอืดท้องเฟ้อในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นได้นะคะบางคนบอกว่าอากาศส่งผลยังไงกับระบบย่อยบ้างแน่นอนคุณผู้ฟังตอนเช้าๆแบบนี้หลายคนบอกว่าฝนตกไม่อยากจะแวะทานอะไรเลยนะคะท้องว่างเนี่ยก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนเป็นโรคกระเพาะค่ะบางคนก็อาจจะมีปัญหาอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่จะต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวันลองดูนะในมื้อเช้าๆแบบนี้เลือกทานเป็นโยเกิร์ตนะคะพร้อมกับขนมปังโฮวีตสักแผ่นนึงหรือจะเป็นผลไม้ที่คุณชื่นชอบอันนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษสวมสูทสากลสีดำติดแขนทุกหรือเสื้อผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำทางนี้วาระการประชุมในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพระราชพิธีส่วนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังมีแถลงการถึงการสิ้นพระชนขณะที่บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีต่างพร้อมใจการแต่งกายไว้ทุกสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนในครั้งนี้ด้วยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่ง 1,150 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 นปรับเพิ่ม 1,150 บาทอย่างไรก็ตามณเวลา 9:48 นราคาทองคำมีการปรับราคาแล้ว5ครั้งล่าสุดทองคำแท่งขายออก 65,100 บาทรับซื้อ 64,900 บาททองรูปพรรณขายออก 65,900 บาทรัฐบาลเตือนแฟนบอลชาวไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการอิหร่านว่าอย่างไรข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์อาจเป็นผู้แทนลงนามและเชื่อว่าอายาตอลเลาะห์มอกตานีมอกตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้ความเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าแม้เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่างข้อตกลงจะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและในขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงทำให้ฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเวลานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วง

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
5: โทร02-513-5251
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
10: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

วันนี้วันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแนะนำอยากให้เดินทางไปบ้างไหมคะหรือว่าใครเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วรู้สึกประทับใจบ้างพูดคุยทักทายกันมาได้ผ่านหลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714444 inbox มาก็ได้ที่เพจอสมทจันทบุรีนะคะวันศุกร์แบบนี้พาเดินทางหน่อยคุณผู้ฟังบางคนวางโปรแกรมอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์มีร้านอาหารมีขนมมีของฝากเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแถมที่สำคัญเนี่ยเขายังมีสถานที่ในการให้คุณเนี่ยได้ไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันด้วยค่ะหรือจะเดินทางไปที่ริมคลองหนองบัวไปหาขนมแปลกๆนะคะหน้าตาแปลกๆชื่อแปลกๆแล้วก็ที่สำคัญไปดูวิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรีก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาต้องบอกเลยค่ะว่าที่จันทบุรีของเราเนี่ยมีครบหมดเลยใครอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวอำเภอไหนบ้างไหมคะหลังไมค์พูดคุยได้เลยค่ะหรือว่าจะส่งภาพบรรยากาศสวยๆของอำเภอคุณสถานที่ท่องเที่ยวของคุณมาอวดกันได้เลยนะคะจะได้เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปในตัวกันด้วยค่ะ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตM ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

แน่นอนนะช่วงนี้หลายคนติดตามเรื่องของตินตินแล้วก็ฟาริดาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะเมื่อฝ่ายหญิงออกมาเปิดโปงเรื่องของฝ่ายชายในความสัมพันธ์ที่มีนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เธอเองก็ได้ตั้งท้องด้วยนะคะกระแสต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวค่ะบางคนนะคะก็อยู่ในฝั่งของฟาริดาบางคนก็อยู่ในฝั่งของตินตินค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะก็มีการออกมาทั้งคู่แล้วนะคะว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นแบบไหนยังไงมีการนำไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมาเทียบเคียงกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะอยากจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่วิธีการในการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยก็ควรที่จะพกถุงยางอนามัยติดตัวเอาไว้นะคะเผื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์ในการที่จะไปกับคนอื่นในแต่ละครั้งเนี่ยก็พกเอาไว้ป้องกันโรคต่างๆได้ที่สำคัญป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์กันด้วยนะคะทีนี้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็ไปโฟกัสเรื่องของลูกแล้วล่ะค่ะว่าเด็กที่เกิดมาจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่รวมถึงน้องที่จะเกิดมาบนโลกนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ปอปอส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจอ้อมไปรวีดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของซอฟท์ไทม์นะคะก็จะมีเพลงเพราะๆฟังกันแบบสบายๆสำหรับเพลงสากลนั่นเองค่ะใครชื่นชอบเนี่ยพลาดไปได้ช่วงหน้าช่วงนี้ปอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วพบเพิ่ม4ลูกเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 81,000 ตารางเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลนนท์มากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดพื้นที่บ้านหนองจานตำบลนนท์มากมุ่นในครั้งนี้ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานได้พื้นที่ปลอดภัย570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวน391รายการภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับแอดมินสาวหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อบัญชีม้าตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มแอดมินสาวผู้ต้องหาตามหมายจับฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรบริเวณหน้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่ย้ายแอปพลิเคชันธนาคารจากเครื่องของคนไทยที่โดนหลอกลวงมาไว้ในเครื่องที่จะใช้ในการทำงานหากผู้เสียหายรายใดไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะยินยอมโดยมีหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชาวจีนชาวไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยมีทั้งเต็มใจและโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์ พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ณะนี้เวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาเริ่ม 8:30 นาทีวันพรุ่งนี้ประสบนิกรหลั่งน้ำตารอส่งเสด็จแสดงความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเป็นคุณค่าที่พระองค์พาทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนชีพเปิดฉากฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพประเดิมสนามเอาชนะแอฟริกาใต้2-0เก็บ3คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนพิธีเปิดอลังการด้วยการแสดงของชากิร่าราชินีเพลงฟุตบอลโลกขณะที่เช้าพรุ่งนี้รอชมการแสดงของลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามประกาศสำนักพระราชวังกันค่ะ
3: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยใจความสำคัญระบุว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระหทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้
4: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบแต่ละกระทรวงดูแลประชาชนเข้าร่วมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติค่ะแต่ให้ยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มไปติดตามรายละเอียดจากดาวีชัยคีรีค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆให้เน้นที่ตัวภารกิจตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนก็เป็นไปตามปกติทุกคนมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วส่วนงานคอนเสิร์ตกีฬาประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.วันนี้ว่ามีมติลดธงครึ่งเสา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายนส่วนประชาชนนั้นตามความเหมาะสมนอกจากนี้จะจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลา ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ปฏิตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะคะประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ตนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังเดินทางมาสอบถามข่าวคราวจากเจ้าหน้าที่สวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่วันนี้มาโรงพยาบาลจุฬาได้สัมภาษณ์ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาประชาชนต่างรอติดตามข่าวสารด้วยความหวังกระทั่งเช้านี้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังในช่วงเช้าซึ่งหลายคนอาจมองว่าปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงอยู่กับประสบนิกรชาวไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการที่พระองค์ทรงอยู่กับคนไทยและทรงงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดถือเป็นปาฏิหาริย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนและตนรู้สึกเสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดประชาชนและทรงห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริง
2: ค่ะขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดประสบนิกรทั่วไทยต่างเศร้าแสดงความอาลัยถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะที่ขอนแก่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังประชาชนทราบประกาศจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยดร.สุกัญญากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นซึ่งเคยถวายงานในกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมานานกว่า10ปีได้เปิดเผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการบำบัดและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการหลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแม่และเด็กที่เป็นผู้ต้องขังนะคะติดคุกเป็นผู้ต้องขังซึ่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและเมื่อปี2550พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดอ่างทองครั้งแรกเพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตนจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้ในโครงการต่างๆเรื่อยมาพระองค์พามีความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมตนถึงที่บ้านพักนานถึงมาแล้ว7ครั้งซึ่งตนเองก็เก็บที่ดินที่เคยสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาและจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจในช่วงที่ตนป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลอ่างทองพระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อรณัชชาบุญกสรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แต่งกายด้วยชุดสีดำมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เผยความรู้สึกเศร้าใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ว่าหลังเห็นประกาศทางโทรทัศน์รู้สึกเศร้าใจทำอะไรไม่ค่อยถูกและขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้านแม่จันมามั่นชาวเชียงใหม่วัย72ปีถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจและเสียดายในความสามารถคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมีการลดธงครึ่งเสาเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนม์พนักงานข้าราชการที่เดินทางมาทำงานอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าแต่งกายด้วยชุดสีดำประสบนิกรบอกว่าเช้าวันนี้เป็นวันใหม่ที่รู้สึกเสียใจมากนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็บอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแล้วก็มีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายก็ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วต่อเนื่องพบ PMN เพิ่ม4ทุ่นจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดในพื้นที่ที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และได้พื้นที่ปลอดภัยกลับมา570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% และเดินหน้าเก็บกู้อย่างต่อเนื่องลดพื้นที่อันตรายทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ค่ะกลับเจอทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นโดยผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่18พฤศจิกายนปี68จนถึงณปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัย 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือว่ายืนยันมีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% และทุ่นระเบิดและสัมภาวุธที่ระเบิดนะที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391รายการอย่างเช่น PMN 314ทุ่น MN 79จำนวน39ทุ่นค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานนาวาค่ะไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองจะต้องไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชัดชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างมีศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าค่ะ
1: ซึ่งภาพรวมในเรื่องของการหาเสียงการติดป้ายหาเสียงการทำกิจกรรมต่างๆทางกกต.กทม.บอกว่ายังเรียบร้อยดีอยู่นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเผยถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนผู้เข้าอบรมวันนี้มี300คนนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมต่อกับกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวน6,628 หน่วยมีหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดทุกหน่วยนะคะ 72,908 คนค่ะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะจำนวนคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยจะต้องนำความรู้ไปใช้ในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้กระบวนการฝึกอบรมโดยวิทยากรวันนี้เริ่มตั้งแต่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนข้อร้องเรียนผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีเข้ามาบ้างหรือไม่เรื่องนี้ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังไม่พบแม้กระทั่งเรื่องป้ายหาเสียงผิดระเบียบสำหรับการหาเสียงมีเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากมีผู้สมัครบางคนเริ่มโจมตีกันเองว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพได้ให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่4มิถุนายนแล้วในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ตอนนี้เรามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนลงพื้นที่สังเกตการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งในส่วนของการที่มีการพูดคุยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อสังเกตเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เน้นย้ำในสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะต้องระวังในส่วนของมาตรา65เรื่องการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดนะคะในการไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานต่างๆจะต้องไม่เป็นลักษณะการจัดเตรียมหรือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าแก่วัดชุมชนมูลนิธิเรื่องของการจัดมหรสพหรือการรื่นเริงการจัดเลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายอิทธิพลคุกคามซึ่งจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานเข้ามาภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่พบมีการแจ้งให้มีการดำเนินการใดๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจปัสสาวะตำรวจสภานะคะมีข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบปัสสาวะสีม่วงนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาค่ะตรวจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะออกมายืนยันว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวค่ะ ทั้งนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องอาจจะมีการตรวจปีละ2ครั้งรวมถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยส่วนส.ส.นั้นนะคะทางพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ได้ต้องการที่จะจับกลุ่มค่ะส่วนการที่ส.ส.มาวิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นทางประธานสภาทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งค่ะและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นการติดตามงานซึ่งที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูช่วงนี้นะคะที่มีการเริ่มแข่งฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราซึ่งก็เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะติดตามชมกันอยู่แน่นอนแต่มีคำเตือนจากรัฐบาลให้ระวังมิจฉาชีพสำหรับกระแสฟุตบอลโลกที่วันนี้นะคะก็เปิดฉากไปแล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลก็เลยอยากจะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกับกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงส่งลิงก์ดูบอลสดหรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล นะคะแฝงมัลแวร์เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินรัฐบาลก็เลยต้องเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOCสายด่วน1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างเข้มข้นนะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายมากกว่า 78,000 รายการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ลดความเสี่ยงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพอย่างแรกเลยไม่กดลิงก์ตามมาด้วยไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติต้องสงสัยถูกหลอกลวงแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายสำหรับฟุตบอลโลกก็เป็นควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะปีนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกมี3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเปิดประเดิมที่เม็กซิโกนะคะมีพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมยุคก่อนสเปนเข้ายึดครองแฟนบอลจำนวนมากก็สวมชุดมาริยาชีสวมหมวกซอมเบโรสร้างสีสันทะเลสีเขียวทั่วทั้งสนามค่ะชากิร่าราชินีเพลงฟุตบอลโลกชาวโคลัมเบียแล้วก็มีเบอร์นาบอยศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวไนจีเรียร่วมแสดงเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีของที่แคนาดาแล้วก็ต่อด้วยของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราคงจะต้องติดตามในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเพื่อติดตามชมการแสดงของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสัญชาติไทยค่ะที่จะมากับเพลงฟุตบอลโลกที่เป็นเพลง Goals นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ค่ะเจ้าภาพเม็กซิโกก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป2ประตูต่อ0ค่ะเป็นเกมที่ดุเดือดนะคะมีการแจกใบแดงรวมถึง3ใบเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้นะคะก็แข่งเอาชนะเช็กเกียไป2ประตูต่อ1ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่าสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านนายทรัมป์นั้นเปิดเผยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ ข้ามายังการปราศัยหาเสียงที่รัฐจอร์เจียค่ะโดยบอกว่ายุติสงครามลงแล้วสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญหลังจากที่สั่งระงับการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านไปเมื่อช่วงเย็นพฤหัสบดีโดยทรัมป์บอกว่าร่างเอกสารข้อตกลงอยู่ในขั้นสุดท้ายและอาจจะสิ้นสุดอย่างเร็วซึ่งคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปและมีรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เป็นผู้นำในการลงนามซึ่งทันทีที่มีการลงนามจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซทันทีส่วนปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่เขาประกาศรวมถึงเกาะคาร์กซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้นะคะท่าทีของผู้นำอิหร่านแล้วก็ผู้นำสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเข้าใจว่าอายาตอลเลาะห์มอตซาบาห์คามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงฉบับนี้แล้วค่ะ
0: กล่าววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
2: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทคุยข่าวเช้าจันทร์12:30 น. ถึง 13:00 น.
9: ที่นี่ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีน้องปองปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับพบกับเราสองคนผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับ
10: ปังปอนสจิรัตค่ะ
11: กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์แต่ก็เป็นวันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวคราวสะเทือนใจหลังจากที่มีประกาศสำนักพระราชวังก็เป็นข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ภาซึ่งก็หลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามทั้งการถ่ายทอดเสียงในช่วงภาคเช้าหรือว่าจะเป็นข่าวในช่วงเที่ยงวันสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็นำความเศร้าโศกเสียใจไปยังพระสงฆ์ก่อนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนะครับผมแต่ก็ยังมีในส่วนของข่าวคราวจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกคนก็ดำรงชีพดำรงชีวิตปกตินะครับแต่การมีกิจกรรมใหญ่ๆก็คงจะร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเราครับก็ยังมีข่าวคราวในท้องถิ่นวันนี้มีข่าวคราวต่างๆจากหลายๆหน่วยงานนะครับผมน้องปองปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับจะพาไปฟุตบอลโลกหรือว่าจะพาไปที่ไหนเพราะว่าเมื่อเช้าบางคนก็เกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง
10: ค่ะ
11: นะวันนี้วันแรก
10: ถูกต้องค่ะ
11: แล้วก็เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสองใช่ไหมคู่แรก
10: หลายคนก็ติดตามลุ้นตามเชียร์
11: น้องบังปอนดูไหมเห็นขอบตาคล้ำ
10: ค่ะไม่ได้ดู
11: ไม่ได้ดูนะ
10: คะ
11: ครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของกระแสกีฬาคราวนี้กลับมาที่ท้องถิ่นจันทบุรีของเราครับ
10: วันนี้มีหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคุณผู้ฟังค่ะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะเขามีกิจกรรมค่ะที่หลายๆคนอยากจะไปร่วมกันด้วยเป็นการบริจาคเลือดนะคะ12-14มิถุนายนนี้เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะ3วันนะคะทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเขามีเป้าหมายนะคะที่อยากจะได้ยูนิตประมาณสัก500ยูนิตนะคะเพื่อเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันค่ะโลหิต1ถุงบริจาคเพื่อเพื่อนมนุษยชาตินะคะโดยการให้โลหิตเนี่ยถือว่าเป็นการให้ชีวิตแล้วก็คนจันทร์ไม่ทิ้งกันในโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆไปร่วมบุญกันนะคะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้บ่าย2โมงที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าไปที่ชั้น1ได้เลยนะคะส่วนรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ใครที่เดินทางไป500ท่านแรกนะคะจะได้รับเสื้อที่ระลึกกับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยนะคะกิจกรรมเนี่ยมี3วัน12 13และ14มิถุนายน2569สามารถเดินทางไปได้เลยค่ะ2ที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือว่าจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลจันทบุรีก็ได้ค่ะใครได้ยินเสียงของปังปอแล้วก็ดูไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้สามารถเดินทางไปร่วมงานเปิดกันได้ในช่วงเวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะคะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านั่นเองค่ะส่วนใครอยากจะไปบริจาคเลือดไม่มั่นใจนะคะว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook ของคลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0393196166นั่นเองค่ะ
11: ก็เป็นโครงการดีๆนะครับบ่าย2โมงบ่ายวันนี้นะฮะก็จะเริ่มนะในส่วนของโครงการกิจกรรมกันพาคุณผู้ฟังไปกันต่อกับโครงการดีๆนะครับจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าและไปกันต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพราะว่าทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีโครงการดีๆนะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่โครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สถานที่จัดงานก็คือหอประชุมสิริรำไพพรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนะครับกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่พักเช้านะครับเวลา 6:30 นาทีพร้อมกันเพื่อเข้าร่วมพิธีนะครับแล้วก็เวลา 7:00 นก็ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสวยสุกแล้วก็รับฟังการบรรยายธรรมโดยพระเดชพระคุณท่านพระราชวัชระสุทธิวงศ์จะอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หฤทัยพูนชัยนะครับสำหรับการแต่งกายผู้ที่จะไปร่วมงานนะครับข้าราชการและประชาชนทั่วไปสวมชุดสุภาพโทนสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมแล้วก็ติดริบบิ้นสีดำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการร่วมนะฮะร้อย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับ2519ครับเรียนเชิญนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านนะครับผม
10: ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในจันทบุรีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีชีวิตมีทั้งภูเขามีน้ำตกให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสวิถีธรรมชาติกันด้วยนะคะทีนี้จันทบุรีเองก็มีการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นก็เตรียมที่จะปั้น3เส้นทางใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าเป็นการมุ่งสู่มาตรฐานสากลแบบยั่งยืนค่ะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือเขาจะมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว3เส้นทางใหม่ๆนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกให้เหลือแค่1เส้นทางแล้วก็จะเชิญชวนสื่อมวลชนนะคะทุกแขนงในจันทบุรีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวในเส้นทางที่มีการคัดเลือกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนของจันทบุรีให้มีมาตรฐานนะคะบางสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแต่หลายชุมชนเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่มีการคัดเลือกแล้วนะคะเขาก็จะมีการเลือกสุ่มว่าที่ไหนเหมาะนะคะที่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะสร้างเม็ดเงินนะคะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนของจันทบุรีด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวจันทบุรีตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายพื้นที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินทางตามรอยอินฟูมาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
11: อินฟูนี่คืออะไรฮะเหมือนกับ
10: อินฟลูเอนเซอร์จะต้องเป็นคนที่แบบว่าไปดูซีรีวิวซี
11: ต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
10: ผู้หญิงได้ผู้ชายได้หมดนะคะ
11: ก็ต้องบอกว่าสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายรูปแบบน้ำตกภูเขาทะเลวิถีชุมชนวัฒนธรรมต่างๆนะฮะมาที่นี่แล้วก็ยังมีสถานที่อีกหลายๆสถานที่ที่อาจจะยังไม่ได้ถูกนำเสนอ
10: ใช่ค่ะเราจะมีการคัดเลือกอีกที
11: มีการเฟ้นหาแล้วไปเจอเนี่ยนำเสนอก็จะมีการคัดเลือกแล้วเป็นโอกาสดีๆด้วยนะครับผมที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆของจันทบุรีของเราจากโครงการตรงนั้นพาคุณผู้ฟังไปถึงอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับผมที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนไทยของเราเนี่ยลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดนะครับปัจจุบันปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็มีเยอะแยะมากมายแต่ทำอย่างไรเราจะร่วมไม้ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนก็จะมีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆตรงนี้นะครับผมเยาวชนจันทร์รวมพลังคิดสร้างสรรค์พิชิตภัยยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีนะครับขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประกวดเยาวชนจันทร์รวมพลังคิดพิชิตภัยยาเสพติดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้นำเสนอไอเดียของตัวเองแต่ละคนก็จะนะอาจจะมีความคิดที่หลากหลายนะนำเสนอไอเดียตรงนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานะยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านรูปแบบสร้างสรรค์ทำได้จริงและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดนะครับรูปแบบของการนำเสนองานนะการนำเสนอผลงานก็คือนะฮะคลิปวิดีโอพรีเซนต์พร้อมบอร์ดโครงการนะคลิปวิดีโอพรีเซนต์พร้อมบอร์ดโครงการนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสั้นนะการนำเสนอรูปแบบ PowerPoint นะฮะก็ทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะซึ่งก็มีเงินรางวัลรวมมูลค่าถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศรางวัลต่างๆนะฮะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครนะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง21มิถุนายน2519นะครับวันประกวดโครงการก็วันที่22มิถุนายนสถานที่ประกวดก็คือณโถงแสงจันทร์ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสำหรับหลายๆคนนะฮะน้องๆเยาวชนหรือว่าจะเป็นคณะครูนะฮะโรงเรียนต่างๆที่อยากจะนำข้อมูลข่าวสารไปบอกกล่าวต่อน้องๆก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่หน้า Facebook ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีหรือว่าสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์039321588นะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะครับอันดับ1เนี่ย 12,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เนี่ย 8,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 6,000 บาทรางวัลชมเชยนะ 4,000 บาทครับ ฉะนั้นเป็นโอกาสดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนที่จะได้โชว์ฝีมือแสดงความสามารถนะครับเรามีความรู้ความสามารถใช้เกิดประโยชน์นะครับบอกเบอร์โทร

0: การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บางคนอาจจะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทศบาลเมืองท่าใหม่ย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วของกลุ่มเป้าหมายเดิมคนที่เคยได้รับบัตรแล้วอย่าลืมนะคะไปยืนยันตัวตนกันด้วยค่ะยืนยันภายในวันนี้เท่านั้นนะคะใครได้ยินแล้วเนี่ยอาจจะตกอกตกใจจะต้องทำแบบไหนยังไงบางคนอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนในการยืนยันด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางไปได้ค่ะที่ทางด้านของงานทะเบียนหรือว่ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าใหม่สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะของคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่คนที่ยังไม่เคยมีบัตรเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ประสบปัญหาด้านรายได้แล้วก็การดำรงชีพหรือคุณเคยไปแจ้งแล้วว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยสมควรที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะเขาจะมีการสำรวจพร้อมกับการรับลงทะเบียนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่กันค่ะรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่ามีรายชื่อของตัวเองไหมต้องเตรียมเอกสารแบบไหนอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยค่ะที่งานทะเบียนหรือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะหรือจะโทรไปสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ039431502นั่นเองค่ะ
1: ยังมีเวลานะครับยังมีโอกาสถ้าใครที่ไม่รู้จริงๆอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ไปจะมีเจ้าที่เนี่ยจับมือช่วยแนะนำให้นะฮะจนได้เลยล่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแต่ก็ยังมีโครงการที่นะหลายๆคนในตอนนี้คือใช้กันแล้วแล้วก็บางคนก็หมดไปแล้วแล้วก็ยังคึกคักนะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบางคนก็ยังเหลืออีกเยอะครับผมนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะเดียวกันหลายคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนี่ยเรียบร้อยกันหมดแล
0: ้
1: วแต่ถ้าเป็นสำหรับร้านค้าเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้สำหรับหลายๆร้านค้านะครับได้ร่วมโครงการนะในตอนนี้นะก็บริการรับลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับร้านค้านะฮะวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับวันอังคารที่23นะครับก็อยู่ที่ตลาดเจริญสุขนะฮะตลาดเจริญสุขครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับสำหรับร้านค้านะครับผมเฉพาะร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในการที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมนะครับแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับผมนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuithaiplus.th นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับสำเนาสมุดหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยรูปถ่ายร้านค้าจำนวน 2-4 รูปนะฮะก็ต้องเห็นหน้าร้านภายในร้านแล้วก็รูปเจ้าของร้านยืนอยู่หน้าร้านด้วยฉะนั้นก็วันที่23มิถุนายนเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะยังไม่มีเวลาไปลงทะเบียนคราวนี้นะยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสเพราะว่าหลังจากที่พอเริ่มโครงการมาเนี่ยหลายคนใช้จ่ายอย่างคึกคักร้านที่เข้าร่วมโครงการคือยอดเขาเยอ
0: ะ
1: คนไปซื้อเยอะ
0: เหมือนกับว่า
1: บางทีคือร้านอยู่ตรงกันข้ามนะอีกร้านหนึ่งไม่ร่วมโครงการคนก็ไปร้านอีกนะฮะอีกร้านหนึ่งที่ร่วมโครงการก็อาจจะนะทำให้ตกหล่นในช่วงแรกคราวนี้วันอังคารที่23นะครับที่ตลาดเจริญสุขเวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับ
0: อีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพดีร่วมรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในครั้งที่12นะคะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดจันทบุรีค่ะภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราในวันที่1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 จนถึง8โมงนะคะที่ประตูระบายน้ำกลางของพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีรีบไปสมัครออนไลน์กันได้เลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31สิงหาคมนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะไปสมัครนะคะไม่แน่ใจว่าจะต้องไปสมัครแบบไหนอย่างไรนะคะคุณไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ www.wrb12.thai.run นะคะแล้วก็เลือก

0: นามจันทบุรีส่วนใครจดไม่ทันนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีหรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ได้นะคะใครที่สมัครแล้วเนี่ยควรจะได้รับเหรียญที่ระลึกนะคะแล้วปีนี้ต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเหรียญที่ระลึกในรูปแบบเหรียญกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดกิจกรรมคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รณรงค์ให้หลายๆคนได้ดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
1: คราวนี้นะมาที่ข่าวคราวที่เราเคยนำเสนอในส่วนของกิจกรรมโครงการดีๆของบมจ.อสมท.เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลก
0: น
1: ะฮะก็ต้องบอกว่านะฮะระเบิดแข้งกันละในตอนนี้เมื่อคืนนี้นะครับเม็กซิโกเนี่ยชนะแอฟริกาใต้2-0แล้วก็เมื่อเช้า9 นาฬิกานะฮะสำหรับกลุ่มนี้ก็เกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหหลังจากที่โดนเช็กเกียนำไปก่อน1-0แล้วเกาหลีใต้ก็สามารถนะฮึดสู้นะฮะแล้วก็เอาชนะได้2-1ก็เป็นทีมจากเอเชียของเราซึ่งกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็เชิญคุณผู้ชมร่วมภารกิจนะกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะครับลุ้นของรางวัลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากนะลุ้นของรางวัลรวมกว่ามูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ
0: เยอะจริงๆค่ะ
1: 2,600,000 บาทนะครับนี่แหละที่อุบเอาไว้ตอนแรกนะคราวนี้กติกาเงื่อนไขบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเชียร์จะอะไรต่างเราต้องซื้อไปรษณีย์ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็เขียนแล้วก็ส่งไป
1: คราวนี้ไม่ต้องไปเขียนไปอะไรต่างๆนานาเลยนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer ก็ cheer.mcot.net หลังจากนั้นก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจครับซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan นะซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan บางท่านอาจจะเอะใจทำไมต้องซื้อตรงนี้แหละเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับแล้วราคาแพ็กเกจก็ต้องบอกเลยว่าแพ็กเกจนะ
0: เบา
1: ๆสตาร์เตอร์เนี่ยนะก็เริ่มต้นเพียงแค่20 บาท
0: ค่ะ
1: แต่20บาทเนี่ยนะฮะราคา20บาทเท่านั้นเองนะครับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดถึง10 สิทธิ์ถ้าท่านเห็นไหมคือตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อกระดงกระดาษอะไรต่างๆเขียนให้ยุ่งยากแล้วนะฮะเริ่มต้นเนี่ย20 บาทนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดถึง10 สิทธิ์นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์กันเลยเนี่ยแบบจัดเต็มนะก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcot Superfan Diamond นะฮะก็จะได้รับถึง300 สิทธิ์ครับเพื่อนะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดนะกับเราได้เลยนะฮะร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่งานในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับนะก็เลือกทีมนะเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นนะครับเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกได้เลยก็ได้นะครับผมทุกสิทธิ์นะทุกสิทธิ์ครับที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับ1ครับนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟอริซอน EV MVP Superwan 1รางวัลโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าเลยนะฮะ
0: มากมากด้วยนะคะภายในนี้ดูอลังการ
1: ใช่นะนะฮะก็ต้องบอกว่าแค่รางวัลที่1ก็สุดๆแล้วแล้วก็ยังมี2นะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda CUC 3นะฮะ5 รางวัล3นะฮะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับนะฮะภายในประเทศ23 รางวัลรางวัลละ2 ที่นั่งครับและ4นะครับ Go Gift Voucher จากนะ Super Rich อีก5 รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100 อันดับแรกนะครับยังมีรางวัลพิเศษมอบให้อีกด้วยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมฉะนั้นยังไงวันนี้ก็หลายๆคนชมเชียร์เป็นกำลังใจกันอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็อยากได้รางวัลที่1กันอยู่แล้วด้วย
0: ได้ลุ้นได้เชียร์กันก็อย่าลืมไปสมัครแพ็กเกจต่างๆด้วยนะคะ
1: เริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นนะครับ
0: วันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกๆข่าวสารทุกๆอารมณ์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์มาแบบนี้ทักมาที่อินบ็อกซ์ของเพจอสมทจันทบุรีหรือแสดงความคิดเห็นเป็นคอมเมนต์เข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีไลฟ์สดในทุกๆวันเที่ยงครึ่งแบบนี้ค่ะโทรมาหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446ส่งเป็นจดหมายข่าวเข้ามาค่ะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ที่เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก
0: ็ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วผมมารับช่วงต่อในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับผมแต่สำหรับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนึงโน้นแหละวันจันทร์สำหรับช่วงนี้เรา2คนขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ M-Court จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาไว้ทุก15วันราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรราชบุรีชูเป็นตลาดเกษตรรักโลกจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาปิยรัตน์ติยะไทยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโดยช่วงสายมีพิธีเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรรักโลกโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอัญชลีสุวจิตกานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางคณะได้พูดคุยกับเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยความสนใจในงานยังมีการสาธิตทำอาหารเมนูรักโลกนำวัตถุดิบภายในตลาดมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคเช่นเมนูต้มยำกุ้งบางแพและไข่ผำราชบุรีส่วนเมนูเครื่องดื่มจะเป็นน้ำมันเบอร์รี่และเลมอนโซดาการสาธิตการผลิตชามจากใบกล้วยและการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นมะพร้าวน้ำหอมสับปะรดพืชผักพืชไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 120,000 ไร่มีประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 44,000 ครัวเรือนสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GPP ภาคการเกษตรได้สูงถึง 30,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% ของ GPP รวมทั้งจังหวัดปัจจุบันตลาดเกษตรแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวของชาวราชบุรีที่ผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในราคาที่ไม่แพงยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วยเจนยาแก้วมือสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดี30ปีในคดีโดรนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่าศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันศุกร์ให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นเวลา30ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนทางทหารข้ามไปยังกรุงเปียงยางเพื่อช่วยสร้างข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม2567ศาลแขวงกรุงโซลกลางพิพากษาว่านายยุนมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและให้การช่วยเหลือศัตรูโดยระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นในการสมรู้ร่วมคิดส่งโดรนรุกรานดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม2567ด้านนายยุนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทีมทนายความของเขาระบุว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรืออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกแต่เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ส่งบอลลูนบรรจุขยะข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาหลายเดือนนายยุนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนตามมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งกระทันหันและนำไปสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำฝ่ายเสรีนิยมคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายยุนซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลล่าสุดนี้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
8: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
13: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียว แต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัยอยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาเตือนภัยกันเหมือนเดิมเลยค่ะในช่วงนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยนะคุณผู้ฟังการเล่นการพนันหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่ามีโทษแล้วก็ผิดกฎหมายยิ่งมีการแปะเว็บพนันเอาไว้เนี่ยหรือว่ามีการทายผลฟุตบอลที่เป็นการพนันแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยค่ะมีความผิดทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ที่ชวนไปเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลายคนรู้อยู่แล้วทดลองเพียงแค่1ครั้งก็จะติดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกระแสฟีเวอร์ของฟุตบอลโลกมาแรงในขณะนี้ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองกันด้วยค่ะที่สำคัญมิจฉาชีพเนี่ยจะมาในทุกรูปแบบด้วยยิ่งบอลโลกฟีเวอร์แบบนี้มิจฉาชีพไม่พลาดแน่นอนมีให้คุณกรอกลิงก์นะคะไทยผลฟุตบอลต่างๆเพื่อที่จะไปชิงโชคไปชิงรางวัลต่างๆเอาข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่แม้กระทั่งนะคะเลขบัญชีธนาคารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้ค่ะ
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อตกรีนนิวส์
1: จังหวัดจันทบุรีส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยมีการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะต้นทางลดปริมาณขยะกลางทางจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพปลายทางขยะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตกรีนนิวส์
1: ต้นกกที่เป็นมากกว่าวัชพืชด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ทรงคิดประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่รองจานที่รองแก้วกระเป๋าถือกล่องใส่ของเข็มขัดซึ่งเป็นการทำให้วัชพืชเกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในชุมชนผ่านกระบวนการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้เสือกกยังได้ขึ้นทะเบียน GI ของภูมิภาคตะวันออกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์อีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: เกาะจิกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีได้รับฉายามันดิฟเมืองไทยมีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาทำให้ชาวบ้านประหยัดเงินได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช้เครื่องปั่นดีเซลน้อยลงบางบ้านประหยัดได้มากถึง 3,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวและสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นที่นี่ห้ามใช้พาหนะที่ใช้น้ำมันในการเดินทางภายในเกาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แต่ให้ใช้การเดินเท้าหรือขี่จักรยานแทนลดการปล่อยมลภาวะลดโลกร้อนทำให้เกาะจิกเป็นชุมชนแห่งการลดภาวะโลกร้อนชุมชนอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Hot Green News
1: จันทบุรีนำเปลือกทุเรียนที่เป็นขยะซึ่งใช้ระยะเวลาในการย่อยนานมาสับละเอียดผ่านกระบวนการหมัก21วันร่วมกับส่วนผสมอื่นๆเพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูปซึ่งมีราคาแพงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์จาก10บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียงประมาณ5บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากยิ่งขึ้นในราคาถูกมีการสนับสนุนให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆและทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อ

0: ไทยนิวส
1: ์จันทบุรีจัดโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรีประจำปี2568รณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเก็บขยะให้กับประชาชนในชุมชนนักท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกพร้อมใจการร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้สวยงามและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: Free News
1: กิจกรรมจังหวัดจันทบุรีปลดขยะพลาสติกเป็นการบูรณาการทั้งส่วนราชการภาครัฐภาคประชาสังคมสืบเนื่องจากปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องต้องมีแนวนโยบายในการวางกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะประเภทขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำคัญที่สุดและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเป็นไปแบบต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
0: MCOT Free Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในแอนส์บอลกังไรเชิญเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญคือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนยุโรปและรับฟังมุมมองจากนักลงทุนโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปโดยบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นทนายรณรงค์เผยปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันสบายใจได้ได้เงินแน่นอนแต่ต้องรอศาล 1-5 ปีและยังฟ้องค่าเสียหายเพื่อนบ้านแสบได้อีกรวมเป็น12ล้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงปมป้าสายันหรือป้าขยันถูกเพื่อนบ้านลักลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วนำไปเผาทำให้เกิดความกังวลว่าป้าขยันจะอดได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือไม่ทนายรณรงค์ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดกรณีหวยหายขอให้ป้าขยันสบายใจได้แม้ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะระบุว่าการขึ้นเงินรางวัลจะต้องใช้สลากฉบับจริงเท่านั้นแต่ในอดีตมีแนวตัดสินของศาลฎีกาเทียบเคียงเคยวินิจฉัยรับรองสิทธิ์ของผู้ที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลแต่สูญหายมีการระบุว่าเมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่แท้จริงแม้ไม่มีตัวสลากมาแสดงศาลก็สามารถพิพากษาให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเงินรางวัลได้แต่อาจต้องใช้เวลา 5-6 ปีแต่หากฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นและกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ใน 1-2 ปี
1: คุณป้าไม่ต้องตกใจประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกที่หวยหายถ้าคดีมีการฟ้องต่อศาลถ้ากองสลากบอกว่าต้องให้ถึงศาลฎีกาก็ต้องรอระยะเวลาตามถึงศาลฎีกาอาจจะ5ปีหรือ6ปีเป็นอย่างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นทางกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ในปี2ปีก็ได้เงิน
0: เพื่อนบ้านขั้นต้นมีข้อหาลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์แต่จากพฤติการมีการเผาด้วยก็จะมีข้อหาเผาทำลายเอกสารและข้อหาทำให้เสียทรัพย์เจ้าของหวยสามารถเรียกค่าเสียหายขอให้ศาลสั่งชดใช้เงิน6ล้านบาทพร้อมเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่ขโมยไปย้อนหลังได้เพราะสลากใบนี้ที่ถูกรางวัลจึงเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวให้กับตัวเจ้าของหวยด้วยเท่ากับว่าป้าขยันสามารถฟ้องได้2ต่อคือ12ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
18: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุก ท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักรีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักกระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
17: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
16: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: เป็นเพียงผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับไม่มีอะไรที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์หรือว่าจะร่ำรวยมีหน้ามีตายศถาบรรดาศักดิ์เหมือนใครเขานะครับจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่ครับความรักที่จริงใจที่จะมอบให้สำหรับคนพิเศษสำหรับคนที่ใช่เพชรโอสถานุเคราะห์ครับสำหรับเพลงนี้เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษและก่อนนั้นทรายกับทะเลอีกหนึ่งเพลงเพราะจากคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจครับรับช่วงต่อจากน้องปองปอนและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงในช่วงพักบันเทิงกับบรรยากาศในช่วงพักบ่ายของบ่ายวันศุกร์ครับศุกร์ที่12มิถุนายน2519ครับแต่เป็นศุกร์ที่หลายๆคนรู้สึกถึงความสูญเสียความโศกเศร้ากับข่าวๆที่หลายท่านก็คงจะได้รับทราบกันหลังจากที่มีประกาศของสำนักพระราชวังนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชธิดาทรงพระประชวรนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา19นาฬิกา48นาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีประกาศในสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็ร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์นะครับก็เป็นความสูญเสียเป็นข่าวโศกเศร้าของเหล่าบรรดาพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าหลังจากนั้นในส่วนของทางมติของครม.ที่มีการประชุมนัดพิเศษเมื่อเช้าในช่วงเวลา 9:00 นในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยแล้วก็ไว้ทุกข์นะครับในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าที่ของรัฐประชาชนทั่วไปงานรื่นเริงคอนเสิร์ตต่างๆนะไม่ได้ห้ามจัดครับโดยขอความร่วมมือในการยืนถวายความอาลัยและปรับรูปแบบตามความเหมาะสมนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นข่าวๆถึงความสูญเสียแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ข่าวๆที่ประกาศนะฮะออกจากสำนักพระราชวังกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับผมจัญญวัฒน์พลพินิจนะฮะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็กับการติดตามกับเราทั้งทางคลื่นความถี่95.25 หรือว่าจะเป็นในส่วนของทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับและมีเพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆกินใจเพลงเก่าเพลงสตริงในช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสามารถช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการได้ที่0394714444แต่ขอปรับรูปแบบเป็นเพลงช้าๆซอฟๆแนตลอดทุกช่วงรายการนะครับก็ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้กับช่วงเวลาของการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นการทำมาค้าขายกันนะครับ
1: MCOT Break Time
0: เพลงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำครับอีกหนึ่งเพลงเพราะกับผู้ชายคนนี้ในบีแทนกายครับ

0: พลงเก่าของนายบีนะครับผมและนี่คือแทนกายมาเป็นหัวใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: Your Request
0: มากันต่อที่ Park and เจอกันครับจะเก็บไว้เพื่อเธออีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนนั้นคุ้นเคยคุณหน้าคุณตาแล้วก็ยังไม่ลืมเหลือเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
0: M-Cord จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cord จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cord Hello One One

0: หลังจากที่เบรกไปที่สปอตโฆษณาในช่วงครึ่งชั่วโมงครับกลับมาพร้อมกับเพลงเก่าของคิริบูลกับเพลงรอวันฉันรักเธอแล้วก็ตามด้วยเพลงของต้อมเรนโบว์กับเพลงขอแค่คิดถึงนะครับสองเพลงเพราะกับศิลปินที่เป็นหวั่นใจของใครหลายคนเลยทีเดียวมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทั้งทางอสมทจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทักทายกันแล้วก็ช่วยผมเลือกเพลงมาได้ช่องทางหลักก็จะเป็น0394714444นะครับผมมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็อาจจะได้ติดตามข่าวคราวในช่วงตั้งแต่ภาคเช้าช่วงเที่ยงหรือว่าจะเป็นมีช่วงที่มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับออกมาแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ทราบแล้วก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการออกประกาศ1ครับให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปครับ2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2519เป็นต้นไปนะครับก็เป็นประกาศนะสำนักนายกรัฐมนตรีที่นะเรียนให้สำหรับคุณผู้ฟังได้รับทราบในช่วงเวลาตรงนี้ก็คงจะติดตามข่าวสารงานพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละช่วงแล้วก็มีกำหนดการในแต่ละวันต่างๆไปกันต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกี่ปีเนี้ยน่าจะเข้าเกือบ40ปีแล้วมั้งนะฮะเอ็มสุรศักดิ์วงไทยครับนะกับเพลงละลายฮะ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะฮะแม้ว่าไม่ต้องใช้นะเงินตราเป็นเครื่องมาวัดเลยทีเดียวนะครับนั่นคือน้ำใจดอกไม้ของน้ำใจครับศิลปินสาวสาวสาวมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมจันยวัฒน์ผลพินิจนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: 어떤 추모 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจะแสดงพระฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระองค์พาถวายความอาลัยนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้นำนิตยสารเก่าที่มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2522ถึง2530มาจัดเรียงไว้จำนวนหลายสิบเล่มเพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยถวายพระองค์นายบัญชาเปิดเผยว่าจัดเก็บภาพถ่ายหนังสือนิตยสารต่างๆที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพระองค์พารู้สึกผูกพันมากได้ตามเก็บนิตยสารเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสกุลไทยกุลสตรีถือโอกาสนี้นำนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่มาจัดแสดงไว้เพื่อให้ประชาชนชาวพิษณุโลกได้รับชมประชาชนร่ำไห้เสียใจพระองค์พาสิ้นพระชนนางดุลธรเขียวสง่าอายุ57ปีเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนตอนแรกจะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มาไม่ไหวเพราะมีอาการป่วยความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านที่จำได้และประทับใจคือตอนที่ตนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นได้นำกระดาษทิชชู่ไปปูที่พื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบเพราะนาทีนั้นตนหาอะไรไม่ได้แต่พระองค์ทรงไม่เหยียบและทรุดตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก่อนตรัสต่อว่าเห็นหน้าอยู่บ่อยๆนางดลทรบอกว่าตนทำใจไว้อยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆยอมรับไม่ได้ข้างในใจเหมือนจะหลุดออกมาตนเคยหวังและหวังมาตลอดหวังด้วยแรงอธิษฐานของตนหวังปฏิหารเพราะพระองค์ท่านคือหัวใจของทุกคนนายกแถลงผลปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีสำคัญพร้อมมอบเงินคืนผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานการยึดและอายัดทรัพย์สินการคืนเงินแก่ผู้เสียหายในความผิดฐานโดยสำนักปปง.ก่อนเริ่มการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายหนูเฉินและเครือข่ายคนจีนกระทำผิดซึ่งเป็นการปราบปรามยาเสพติดล็อตใหญ่วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงความปลอดภัยต่อชีวิตพี่น้องประชาชนคือการยึดอายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเมื่อถูกหลอกลวงความทุกข์ที่สุดคือการที่คิดว่าจะไม่ได้เงินคืนซึ่งเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่จับดำเนินคดีเพียงอย่างเดียวพวกนั้นอยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกจึงต้องเร่งนำทรัพย์สินมาคืนให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือจึงต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลใดๆทุกครั้งที่ทำงานใหญ่แบบนี้คงเคยประสบปัญหาการปัดเป่าคดีให้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนเบาเป็นหายตั้งแต่ช่วงเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ตนเหมาะมีต่อทีมงานปปง.ทุกคนทำให้การทำงานเกิดผลสำเร็จซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความสำเร็จของกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
12: ช็อปมาเนีย
13: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
14: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
15: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อาจจะยื้อแล้วยื้ออีกฮะคิดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่สุดท้ายคำตอบก็ชัดเจนเมื่อถึงช่วงเวลาตรงนั้นนะครับไอ้มาส่งทางมนแคนกันคูนครับแล้วก็หน้านั้นปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนครับหลังจากที่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับตอนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่2ครับชั่วโมงที่2กับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอร์ด Connect นะครับโหลดเอาไว้ครับนะโหลดมาปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store Play Store นะโหลดได้หมดนะพอโหลดมาปั๊บนะก็เปิดแอปแล้วก็มองคำว่าวิทยุข้างล่างนะจะมีคำว่าวิทยุกดเข้าไปก็จะขึ้นนะคลื่นต่างๆในกรุงเทพแล้วก็มีนะฮะ Mcot ทั่วไทยนะมี Mcot ทั่วไทยกดคลิก Mcot ทั่วไทยนะฮะพอคลิกเสร็จปุ๊บนะฮะก็กดนะไปกดต่อภาคกลางภาคกลางนะฮะคนเขียนแอปนะเขาลืมภาคตะวันออกนะฮะก็ไปกดภาคกลางครับนะก็จะรวมนะฮะทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางเอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วกดที่จันทบุรีอีกนิดนึงนะฮะกดที่จันทบุรีครับก็อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับจะเดินทางขึ้นเหนือลงเรือล่องใต้นะฟังกันได้หมดเลยนะครับผมอ่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับกับทุกภารกิจของคุณผู้ฟังครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ุ้มเสียงออดอ้อนแล้วก็ซ่อนนะฮะความเห็นอกเห็นใจเอาไว้เยอะเลยทีเดียวสำหรับน้องกอย่าอาสยามนะครับและนี่คือขนขั้นเวลาเธอเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเดิมจำไม่ได้แต่หน้าตาน่ารักมากนะฮะเคยเจอกันครั้งหนึ่งที่อสมทบุรีรัมย์นะฮะตอนที่จัดอยู่ที่อสมทบุรีรัมย์เธอแวะมาส่งแผ่นนะฮะแจกแผ่นแล้วก็เยี่ยมเยียนสัมภาษณ์ที่สถานีครับผมมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ครับทุกความรู้สึกกับทุกบรรยากาศเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับราก็เป็นห่วงรู้สึกว่าเป็นพื้นที่จันทบุรีของเรามีรถตู้ทึบนะฮะก็ขับประกบนะฮะท้ายรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งมาแบบเลื้อยเลยฮะเป็นงูเลยมาแบบเลื้อยเลยก็หวั่นว่าจะไปเฉี่ยวชนคนอื่นหรือไปตกข้างทางเกิดนะฮะอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็มีนะก็ผู้ที่สัญจรบนเส้นทางนะก็มากันแล้วเห็นเหตุการณ์นะครับก็ลงไปนะจอดรถประกบเพื่อที่จะทำยังไงให้เขาสว่างนะให้เขาหายเมาอย่างเงี้ยดูลักษณะเพราะว่าไปเจอปุ๊บนี่ลักษณะก็น่าจะโอ้โหหลายมิลลิกรัมมากเลยทีเดียวนะก็ขับขี่นะถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าดื่มหนักๆ นะก็คนที่จะจอดพักนะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยกลับค่อยนะสั่งแล้วค่อยไปเพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วบางครั้งบางเคสเนี่ยคือจนถึงขั้นรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในขณะเดียวกันบางคนคือเราเห็นนะข่าวๆที่เจ้าที่ของรัฐนะผอ.หน่วยงานหนึ่งนะที่เมาแล้วชนไรเดอร์จนถึงขั้นเสียชีวิตครับนะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์มา200กว่าถือว่าเยอะมากแล้วก็ขับรถเมาแล้วยังขับรถเร็วอีกตั้งหากนะฮะขับรถเร็วซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์แล้วความสูญเสียแต่นอกจากนั้นช่วงนี้รู้สึกว่าจะเห็นคลิปข่าวหนึ่งของเสี่ยเบนซ์นะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนบอกว่าย้อนเวลากลับไป7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยเบนซ์ก็เคยเมาแล้วขับนะแล้วก็ชนสามีภรรยาเสียชีวิตนะสองสามีภรรยาเสียชีวิตสุดท้ายเสี่ยเบนซ์ยอมรับผิดทั้งหมดแล้วชดใช้ถึง45ล้านให้กับชีวิตตรงนั้นแล้วยอมรับนะอุปการะเอาลูกนะของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะมารับเลี้ยงดูอุปการะนะครับจน2คนเด็ก2คนจนนี้คนหนึ่งรู้สึกโตสอบเขาเรียนแพทย์หรือเปล่านี่แหละนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็กำลังศึกษาอยู่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบแล้วหลังจากนั้นเสียเบนก็เลิกดื่มตลอดชีวิตแล้วก็บำเพ็ญนะตนเป็นนะทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็ชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองเคยกระทำแต่ความรับผิดชอบซึ่งมันเห็นแตกต่างกันว่าหลายคนชอบก็จะเอามาเปรียบเทียบกันว่าหลายคนเนี่ยคือทั้งชนแล้วหนีนะฮะหรือว่านะชนแล้วไม่รับผิดชอบนะฮะพอเคสของเสียเบนซ์คือรับผิดชอบทั้งหมดสุดท้ายลูกๆของนะสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยนะก็ได้รับการดูแลอย่างดีจนได้รับนะการส่งเสียเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็แต่จุดนะฮะเกิดเหตุมันเริ่มมาจากเรื่องของนี่แหละบางทีคือเราดื่มสังสรรค์นะฮะฉะนั้นก็เอาเป็นว่ายังไงถ้าไม่ไหวเนี่ยก็เอาเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะเอาความปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นรวมไปถึงชีวิตนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกคนเนี่ยคือชีวิตจริงกับนะการปฏิบัติเนี่ยนะมันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะเอาไว้ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนเข้าใจสำหรับทุกความรู้สึกนะครับแต่ทำไงจะปลอดภัยกันทุกคนนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ที่เป็นข่าวเป็นข่าวเราก็เห็นในโซเชียลเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เคสครับไม่กี่ตัวอย่างแต่ทั้งประเทศมันจะกี่เคสกี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งเกิดความสูญเสียบาดเจ็บในแต่ละวิตวันมันเยอะนะครับผมฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Pod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: Mcod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Mcod ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับจากตรีชัยนรงค์ครับเพลงนี้ชื่อเพลงไผ่ฮะไผ่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือใครนั่นแหละนะครับใครนะก็ภาษาอีสานก็คือไผ่นะฮะก่อนหน้านั้นใจอ่อนครับฝนธนสุนทร2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกชัญวัฒน์ผลพินิจอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายนี้นะครับผมมีโครงการกิจกรรมดีๆนะฮะจากทางด้านของบมจ.อสมท.ของเรานะครับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับ

0: คือเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะฮะลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับผมขั้นตอนกติกาต่างๆนะฮะง่ายๆครับนะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ cheer ก็ cheer.mcot.net นะครับเข้าไปแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ MCOT Superfan นะเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยนะแพ็กเกจนะสตาร์เนี่ยก็เริ่มต้นเพียงแค่20บาทครับนะ20บาทเท่านั้นนะที่ว่าซื้อเพื่อนะซื้อแพ็กเกจMCOT Superfan เนี่ยร่วมกิจกรรมในการเชียร์ก็เพียงแค่20บาทนะ20บาทเท่านั้นสิทธิ์นะในการเชียร์ทีมโปรดนะ10สิทธิ์ครับนะซื้อ20บาทก็จะได้รับ10สิทธิ์นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดการให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยก็แบบจัดเต็มครับก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ MCOT Superfan Diamond นะก็จะได้สูงถึง300สิทธิ์นะครับเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดที่เราชื่นชอบกันได้เลยนะครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่นะฮะในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าในตอนนี้เริ่มกันแล้วนะครับผมเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นครับนะเชียร์ที่นะเชียร์ทีมที่รักเนี่ยให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะครับผมทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์นะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับนะย้ำนะครับว่าทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์กับเรามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ครับรางวัลที่1ก็คือ 1. รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon EV MVP Supervan 1รางวัล นะฮะ 2. ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC นะ3นะ5รางวัลครับแล้วก็3ครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรวมนะรางวัลละ2ที่นั่งนะครับ23รางวัลก็เป็น46ที่นั่งใครจะได้และ4นะฮะ Go Give Voucher นะฮะจาก Super Rich อีก5รางวัลนะครับผมรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น2ล้าน6แสนบาทนะครับไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว2ล้าน6แสนบาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับนะซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกนะครับยังมีรางวัลพิเศษที่มอบให้ด้วยนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็นะเข้าไปนะสมัครกันได้ร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์นี้ซึ่งปกติที่ผ่านมาถ้าพูดตรงๆก็คือเราจะไปซื้อไปรษณียบัตรแล้วก็เขียนชื่อทีมแล้วก็ส่งไปคราวนี้เราไม่ต้องซื้อเลยฮะเข้าไปที่ระบบนี่แหละเข้าไปที่เว็บนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากบมจ. อสมท.นะฮะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนที่เปิดโอกาสให้สำหรับทุกๆคนได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้สำหรับนะทีมที่ตัวเองรักนะครับผมฉะนั้นยังไงรีบด่วนเลยทีเดียวนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บรรยากาศของฟุตบอลโลกเองก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะวันนี้2คู่ไปกันต่อที่เพลงนี้นะฮะต่ายอรทัยและไผ่พงศธรนะครับคลองเพลินมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ

0: แท้รักที่มั่นคงนะฮะรักที่ซื่อตรงจริงใจจะเคียงคู่เคียงข้างแล้วก็เดินร่วมทางกันไปจนลมหายใจสุดท้ายไพพงศธรครับและต่ายอรทัยคองเพิ่นมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวทั้งชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆ M ขอจันทร์ 95.25 ครับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M ขอลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลง
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูมิใจไทยฟ้องสนธิลิ้มทองกุลหมิ่นประมาทเจตนามุ่งร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นโจทย์มอบหมายนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาคำฟ้องคดีอาญาเนื่องด้วยวันที่6พฤษภาคม2569เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบันทึก Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังในคลิปมีคำบรรยายใจความว่าคุณกำลังขายชาติแลนด์บริดจ์คือกำลังเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและยังระบุด้วยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำลังขายชาติเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นยอมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความเข้าใจได้ทันทีว่านายสนธิที่กล่าวเผยแพร่ในคลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีให้พรรคภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงตำรวจไซเบอร์ขยายผลหมิงเฉินซันซุกคลังแสงค้น14จุดยึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลปฏิบัติการระเบิดคลังลำมังกรขยายผลจับกุมทุนจีนนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่อย่างปรินซ์กรุ๊ปโดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายหมิงเฉินซันประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบคลังอาวุธและระเบิดทำลายล้างสูงซุกซ่อนอยู่ที่พักจนถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยตำรวจแกะรอยเส้นทางการเงินจนพบพยานหลักฐานมัดแน่นว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อในหมิงเฉินซันเป็นเจ้าของเป็นบัญชีปลายทางที่รับโอนจำนวนมากต่อจากกลุ่มบัญชีม้าเป็นทอดๆรวมกว่า100ล้านบาทและเมื่อตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมในระบบรับแจ้งความออนไลน์ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าและออกพุ่งสูงกว่า 4,000 คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า815ล้านบาทจนกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินระดับลักชัวรี่ได้หลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า583ล้านบาทฮ่องกงยึดสินค้าฟุตบอลโลกปลอมฮ่องกงแถลงผลปฏิบัติการสกัดจับและยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้กว่า 230,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า156ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ696ล้านบาทโดยของกลางประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดและเสื้อฟุตบอลเกรดนักเตะปลอม 30,000 ตัวรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมปลอมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายในฮ่องกงโดยเกือบ80%มีปลายทางส่งต่อไปยังทวีปอเมริกาสินค้าแฟชั่นหรูอื่นๆคาดว่าผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อขยายผลหาแหล่งที่มาของสินค้าทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: Brain Man ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Oomycetes Brain Man ใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนม Brain Man ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ีสานนะฮะจะรู้ดีมะขามเปียงไม่งั้นก็มะขามน้อยไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับและนี่คือบักขามเปียกเกียกน้ำตานะครับก่อนหน้านั้นพี่เสด็จฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า2เพลงต่อเนื่องหลังจากที่สักครู่ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกจันยวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อคุณฟังในช่วงบ่ายเย็นๆอีก1ชั่วโมงนะครับกับเพลงลูกทุ่งเพลาะๆกับช่วงของการเลิกการเลิกงานนะฮะขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปจ่ายตลาดนะซื้อกับข้าวไปออกกำลังกายหรือว่าจะทำธุระป่าปังนะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและขอให้มีน้ำใจไปเย็นๆเลิกเรียนแบบนี้หลายคนอาจจะนะกำลังพาลูกๆแวะห้างแวะช้อปปิ้งกันต่อหรือว่าจะเป็นร้านคาเฟ่กับบรรยากาศที่หลากหลายนะฮะรถเยอะครับผมแต่สำหรับบางท่านก็วันศุกร์เดินทางกลับต่างจังหวัดบ้านอาจจะอยู่สระแก้วบ้านอาจจะอยู่ระยองนะแล้วก็มาทำงานที่จันทบุรีครับคิดทุกเส้นทางขอให้มีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ใจตรงนี้ยังไงยังไงนะก็เข็ดละหลาบละไม่อีกละนะครับแต่สุดท้ายเวลาเจอคนที่ดีๆเจอคนที่ใช่เนี่ยคิดว่าน่าจะใช่อ่ะเข้ามาในชีวิตก็เปิดใจอยู่ดีกุหลาบครับการตองทุ่งเงินแล้วก็มีกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มานะกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมแจมฟริชลิงด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆขอบคุณสุรการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งเราออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะภาคกลางคืนก็เป็นลูกทุ่งมหานครนะครับเมื่อต้นเดือนนะปลายเดือนพฤษภานะก็มาทำกิจกรรมที่จันทบุรีแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆมอบของมอบทุนการศึกษาหรือว่าจะเป็นนะสิ่งของต่างๆเยอะแยะมากมายโอ้โหพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์โมดิฟายน้องพิมดามหานครโจโจ้เดมิแนนน้องท็อปนะพัสพัทอย่างเงี้ยสนุกสนานกันทั่วหน้าแล้วก็ยังบอกใบหวยด้วยครับก็จริงๆไม่ใบเลยฮะบอกตรงๆเลยนะว่าหวยงวดนี้ออกอะไรนะครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า95เพราะว่าขึ้น95มาทำกิจกรรมแล้วเลขท้าย2ตัวก็ออก95ด้วยนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: โชคดีกันทุกๆคนนะครับยกเว้นผอ.โรงเรียนผอ.อสมท95นะแล้วก็ผมด้วยที่ไม่ถูกครับเพราะไม่ได้เล่นใต้ดิน

0: M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

เวลาพูดเนี่ยปากอาจจะบอกได้สารพัดอย่างเลยทีเดียวแต่หัวใจมันสั่งมาอย่างเดียวก็คือคำต่อที่ชัดเจนนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะจากน้องเล็กครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและก่อนหน้านั้นกลางดาวจากรอยแอนกาดบัณฑิตมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมเอกจันทวัฒน์พลพินิจครับวันนี้ก็เตะกันไปแล้ว2คู่สำหรับฟุตบอลโลกนะ2026เม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้2-0นะเกาหลีชนะเช็กเกีย2-1นะครับสุดมันวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าถือได้ว่าเป็นอีก1กรุ๊ปนะที่สนุกสนานกันนะอ่ะวันที่คู่ต่อไปนี่เป็นกลุ่ม B กลุ่ม D แคนาดาฮะเจอกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยรู้สึกว่าเขารวมประเทศหรือเปล่าเนี่ยนะปกติเคยได้ยินแต่บอสเนียแล้วก็นะเวลา8นาฬิกาสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัยนะฮะแล้วก็ถัดไปครับวันอาทิตย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหมีหลายคู่เลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม C แล้วกลุ่ม D นะฮะกาตาร์เจอสวิตเซอร์แลนด์บราซิลเจอโมร็อกโกนะฮะคู่นี้เตะ5:00 นะฮะหลายๆคนน่าจะตื่นได้ทันนะคู่8โมงเช้าเฮติเจอสกอตแลนด์แล้วก็คู่11นาฬิกาออสเตรเลียนะเจอตุรกีก็ยังมีหลายๆกรุ๊ปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็วันถัดไปก็เยอรมันเจอคูราเซานะฮะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นนะไอวอรี่โคสต์เจอเอกวาดอร์สวีเดนเจอตุนิเซียนะครับสเปนนะสเปนเจอเคปเวิร์ดนะครับนอกจากนั้นนะวันหวยออกเนี่ยเบลเยียมเจออียิปต์เนี่ยซาอุเจออุรุกวัยอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์นะครับวันถัดไปครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงนัดแรกของแต่ละกรุ๊ปก่อนนะฮะอิรักเจอนอร์เวย์อย่างเงี้ยนะอาร์เจนตินาเจอแอลจีเรียครับเนี่ยออสเตรียนะออสเตรียเจอจอร์แดนแล้วก็วันพฤหัสบดีที่18โปรตุเกสนะฮะโอ้รอนานหน่อยนะฮะเจอกับนะดีอาร์คองโกแล้วก็3นาฬิกานะฮะอังกฤษเจอโครเอเชียนะ6นาฬิกากาน่าเจอปานามาแล้วก็อุซเบกิสถานเจอโคลอมเบียนะครับดังนั้นคือโน่นเลยผมพูดจนถึงนะแมตช์คู่แข่งของวันที่18มิถุนายนก็ต้องบอกว่าแต่ละคู่แต่ละเกมเนี่ยคือทุกคนมีโอกาสได้มาบอลโลก2026กันแล้วเนี่ยนะก็ต้องใส่กันดุเดือดแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1นะที่แจ้งไปสักครู่นี้แต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมดีๆตรงนี้ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทางอสมทของเราก็มีกิจกรรมดีๆที่เชิญชวนนะฮะสำหรับทุกๆคนนะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็เชียร์นะทีมที่ตัวเองนั้นรักนะครับนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันก็ติดกระแสลูกหนังโลก2026นะฮะก็ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับกติกาเงื่อนไขก็ไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ฟังนะเข้าไปที่นะเว็บไซต์นะ cheer.mcot.net นะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินไปที่หน้าแพ็กเกจนะฮะซื้อแพ็กเกจ mcot superfan ก็นะซื้อเสร็จรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้ทันทีนะครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทนะฮะก็เริ่มเพียง20บาทนะเริ่มเพียง20 บาทเท่านั้นครับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนี่10สิทธิ์นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดนะการให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ให้มันไปเลยเนี่ยแบบจัดหนักจัดเต็มครับนี่เลยก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ Mcot Superfan Diamond นะฮะก็จะได้รับสิทธิ์เนี่ยในการเชียร์ถึง300สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับเมื่อรับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกนะเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยนะครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่นะในเกมในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจนะมากกว่านั้นนะเชียร์

ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยนะครับผมก็ยังเชียร์ได้ยังทำได้อ่ะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์นะทีมโปรดกับเรานี่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะFolison EV MVP Supervan 1รางวัลโอ้โหมูลค่านี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3นะครับ5รางวัลครับแล้วก็3ตัวเครื่องบินบางกอก

0: วันทั้งสิ้นเนี่ย2,600,000กว่าบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีภารกิจสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกนะครับยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้อีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับนั่นคืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หลายๆคนไม่ควรพลาดโดยเฉพาะลำดาคอบอลในตอนนี้นะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

นแคนแก่นคูนครับตามคำขอชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมอบเป็นกำลังใจกับเหล่าบรรดาทหารแล้วก็แฟนรายการทุกสิ่งทุกสายด้วยนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงท้ายของรายการกันละขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะติดตามรับฟังทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M-Cod Connect

0: ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญผมขออนุญาตนะฮะเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะนะแม่ไปไม่เป็นเลยนะพอมาถึงสุดท้ายแล้วนะมาตายตอนจบนะขออนุญาตพักผ่อน2วันแล้ววันจันทร์กลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยที่นี่อสมทจันทบุรีนะครับดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: บช.น.ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีรายละเอียดดังนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระรานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีโดยที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและผลกระทบด้านจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องประธานรัฐสภาเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเตรียมหารือปรับกฎหมายให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนายโสพลสารำประธานรัฐสภาเปิดอบรมหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขบุรีรัมย์พร้อมเผยเตรียมหารือแก้ไขกฎหมายยาเสพติดในวันที่22มิถุนายนนี้ให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูอย่างครบวงจรโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้และเสพสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานโดยยึดหลักการมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์30คนเข้ารับการอบรมนายโสพลกล่าวว่าปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประธานรัฐสภายังระบุว่ารัฐบาลเตรียมหารือ22มิถุนายนนี้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันป้าขยันยังไม่ให้อภัยนายเดชติดใจปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2569หมายเลข173770เปิดใจหลังการออกรายการโหนกระแสว่ารู้สึกดีใจและหายช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถให้อภัยนายเดชเพื่อนบ้านที่รับสารภาพว่านำลอตเตอรี่ไปและยังติดใจเรื่องการนำสลากไปเผาทำลายโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ใจร้ายเกินไปหากไม่คิดร้ายก็น่าจะนำลอตเตอรี่กลับคืนเจ้าของตั้งแต่แรกยืนยันและเชื่อมาตลอดว่านายเดชเป็นคนนำลอตเตอรี่ไปและรู้สึกเสียใจที่อีกฝ่ายไม่ยอมคืนสลากทั้งยังมองว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างสามีภรรยาแม้นายเดชจะกล่าวขอโทษแล้วก็ตามแต่ยังคาใจว่าเหตุใดจึงนำหวยไปเผาส่วนเงินรางวัล6ล้านบาทหากได้รับจริงจะนำไปเก็บไว้และใช้ซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมมานานพร้อมยืนยันว่าจะยังซื้อลอตเตอรี่ต่อไปและจะไม่ฝากใครช่วยตรวจอีกแล้วด้านป้าแห้งแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เข้ามาช่วยเหลือป้าขยันเปิดเผยว่าตัดสินใจช่วยเพราะสงสารเห็นป้าขยันเป็นคนขยันทำมาหากินโดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันป้าแห้งย้ำว่าตนเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่รวบรวมมาโดยตลอดและไม่ได้หวังผลตอบแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคที่ร้านคลังเกษตรบางเขนโทร094-628-5555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอ้มสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปียงร้านบุญสัมพันธ์กันนะลินบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกกันเลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เนาะ
1: ก็กำลังแตกไปอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแม่ลงทุนมา3ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงไปปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่ใครขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโมซิเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
4: เอาไว้กี่ลูกก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
4: ต้นใหญ่ๆ
1: แล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนี้ออกเยอะๆน้ำหมักยูนินซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้ง2ครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางเดือนกันยาก็พ่นสารอีกเพราะเรียนสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสารสองรอบแต่ก่อนหน้านั้นใส่ปุ๋ยสารเพื่อสัตว์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้คนหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไตรโคเดอร์มาแล้วก็มีมนไตเดือนมีขี้หมูแบลแก๊สสารเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักยูนิซีที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบ่งต้อง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต้นนะจ๊ะ
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่
3: 10มั่ง
1: 10
3: มั่ง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4วา
1: เน้นทอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโทรมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วดิเจ้าของก็เป็นแล้วดิ
4: เราขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆก็มีอย่าไปเหมารวมครับที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ
0: ต้นเพียงใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมกระบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอ
2: ข้นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนัวสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
5: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับแต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละแต่ใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดดินทิวัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกรรมฐานหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับก็ทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้กับปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันกับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300 400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอ คัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่จะไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกผลิตผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปานีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดได้วันละ10,000วันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโตการที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อานอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของนาหลายนาดิน3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง20-30ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ศอก1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะของดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปลื้อแขนงในไว้ฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี่ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังสักนิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุ้นนะครับลอกทั้งดุ้นก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10 แถม 1 5 แถม 1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งไร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคลไซต์ทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มกูฟอสเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอากูฟอสเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสิเดชกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับก็ปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพ่อมเพื่อจนดินเปลือยถ้าดินเปลือยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้เป็นอะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บจากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2ล้าน5แสนตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนเราก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือริ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวริ่มเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริ่มเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่าง สร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำต่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำต่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำต่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากโถเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้งในช่วงที่ใบยังไม่แก่เพื่อจะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับหรือจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโตโนมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสัก7วัน10วันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อโตโนมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงแล้วไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีก1เดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจนล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะฮะเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่
6: ยังบ่ปุ๋ยไ
1: ม่ได้ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามคือเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจนล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
7: ใช่
1: ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
6: ไปสร้างอีกกันว้าวกัน
1: เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีริมเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงโดยเช่นจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างเชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้หนอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งหนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังไม่เกี่ยว5ไร่ยังได้5ตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุครับ ขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนทุเรียนแล้วป่วยเน่าตายเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
7: พี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
7: ่แถวตะกี้หลัง
1: ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยด้วยเนา
7: ะ
1: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เปียกคุมโลกสมบูรณ์ดีลูกคมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงเดิมมันเป็น0-15-20อยู่แล้วเดี๋ยวในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเปียกช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาตัวนัวยูเข้าทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันนั่นเองครับกำลังลิดรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์แล้วก็ปีว่าฟอสก้าก็คือซาลิงเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลตสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรของเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนัวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดนะทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกล้งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
5: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะเร็งและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงรายแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพราะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Lineเข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวล่างหรือขลุงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงยังอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขน

สาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิทย์ทางมาเดียอามใกล้ๆกับแยก4แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเช็กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้น3ญาติบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจาก4แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขากระเฉดใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟทอปทอร่าหรือฟิวเทเรียมฟิวเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องค้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรคปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โสมก็หายโสมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ลิ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3เบอร์สัตว์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเพราะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซันเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซันเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยตัวนิมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2คนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชราดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิด
มีกลุ่มไทยมีท็อกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกนี่จะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคาบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคาบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคาบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในสุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูฟอเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่ละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอกโดยใช้หัวแผ่แบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิ่งหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียงนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่านให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยตามีไทโครมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีระดับปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใส่เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตรึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจสิมที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองครุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเวียงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่วนซุยไฟท็อปทลายเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บผลผลิตเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเช
ชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยเพราะแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะซ้ำสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเรา

สูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมย์ก็ตามแต่ใส่น้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางใน3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ8-900บาทสำหรับ15-33 9-33อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดลวกไหมยุบแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองคลุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีและย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่า
มันไปได้ขนาดไหนถ้าถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่สองนั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้อง

0: แดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไลเคนตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมชราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไลเคนก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งไหนเขาใครไปต้องใส่นู่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีกหนึ่งอาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากกันเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกือบพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: มันก็ได
1: ้บอกปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้หมื่นห้าหมื่นหกดอกทุกต้น
2: ปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนอ่ะโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองลาดแล้วปีนี้กับเจออนี่ใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศแบบนี
2: ้
1: ขอลาซ้ำในปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่มีมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วคนก็หมดเพราะมันไม่ออกเขาเลยโคตรนะขอบคุณทุกคนครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดจากแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสงทุกเลยครับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทบอลเทคมันอยู่ที่หนองกลวยหมู่5กองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เอาไปเวียงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอพระคุณเป็นผู้นำบุญได้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดเนี่ยมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกชาวบ้านให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจพันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ขาวไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดนลม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงคนได้เลยครับใส่ถึงคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
5: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณสาดไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลย
4: ปริมาณการใช้
3: ก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงพุ่มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงคูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่
4: ต้น
3: ใช่หวานให้กระจายทรงพุ่มเลยครับ
5: มาเดี๋ยวใครจะหวานน้องหวาน
3: เดี๋ยวพี่หวานเองดีกว่า
5: โอ้มาเลยพี่เจ้าเองนะมา
3: วิธีการหวานได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี้
5: ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณร้อยกว่าลูกนะครับเดี๋ยว

0: ิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
1: 3ถ้วยนะ
2: ครับ
1: มันจะพอดี3ถ้วย
0: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
3: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเคนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยอะไรนะฮะ
4: ซอย2หมู่8
3: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
4: ด
3: ูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีกหนึ่งใบก่อนเขาเรียกยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงฮะที่ลองใช้คางเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
4: ก็เป็นอย่างนี
3: ้เป็นอย่างนี้แหละ
4: เป็นแบบที่เห็น
3: เนาะไม่รู้พูดยังไงเลยนะฮะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
4: ก็เลยต้นโน้นอ่ะมันจะตายเลยไม่ตายเลย
3: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
5: ้เนี่ยต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
3: ่
5: ะใบร่วงเหลือตั้งกิ่ง
3: ครับ
5: ที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วยูมิกลาบแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
3: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้วนะฮะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรมาเกณฑ์เพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับได้ทำทุเรียนแบบถูกต้องเลยแล้วก็สมบูรณ์ครับขอบพระคุณมากครับ
6: ครับครับครับครับ
7: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับก็วันนี้เริ่มต้นรายการครับพี่ไพศาลครับรายการ2มุมข่าวนะครับขอน้อมถวายผ่านเรียนที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่สวรรคาไหลนะครับก็มีแถลงการซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าครับ7 นาฬิกากว่าฮะมีแถลงการของสำนักพระราชวังโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ
4: ครับแต่ถ้าตามแถลงการก็ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อช่วงค่ำเมื่อวาน
3: ครับ
4: ก็คือประมาณช่วงที่เรากำลังจัดรายการกันนั่นแหละ
3: 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีครับพี่ไพศาลครับประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้ครับ13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชนิกราชสกุลราชนิกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการและทุกวิสาหกิจและภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับไม่มีประกาศปิดการเข้าชมพระราชวัง
3: ครับ
4: ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่19เลยนะ
3: ครับ
4: ซึ่งก็จะมีพระราชพิธีหลวง ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมถวายอาลัยต่อไป
3: ครับ
4: 7วันนะ
3: uh-huh.
4: เป็นพระราชพิธีครับ
3: ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับจะมีการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: จากโรงพยาบาลจุฬาใช
3: ่ครับจากโรงพยาบาลจุฬาครับก็ต้องประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับผู้ใช้เส้นทางกรุณานะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าขบวนอัญเชิญพระศพนะครับก็จะเคลื่อนนะฮะเส้นทางออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านและเมื่อถึงแยก3ย่านครับเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับวันนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศของบ้านเรา
3: ครับ
4: ข่าวฟุตบอลโลกก็มีพอเป็นสังเกตนะ
3: ครับ
4: เพราะว่าก็เริ่มเปิดการแข่งขันไป
3: เมื่อคืนนี้
4: เมื่อดึกเมื่อคืน
3: เมื่อคืนเปิดสนามแล้วก็มีพิธีเปิดที่เม็กซิโกด้วย
4: แล้วก็มีฟุตบอลคู่เม็กซิโกกับเซาท์แอฟริกา
3: โอ้โหใบแดงร่อนเลยนะ
4: สามใบแดง
3: ครับ
4: แล้วก็ทางเม็กซิโกมาได้นะเกือบจะเรียกว่านาทีสุดท้ายก่อนจะช่วงต่อเวลา
3: โอ้เดี๋ยวสำหรับพี่เพศาได้ดูสิ
4: ผมดูไฮไลท
3: ์อ๋อครับ
4: ผมดูไฮไลท
3: ์ครับ
4: จะคือสกัดเป็นตัวสุดท้ายก็ทางซาอุดิอาระเบียเขาโดนมาก่อนละ
3: ครับ
4: ทางเม็กซิโกเขาเลยต้องโดนด้วยแล้วก็ตอนช่วงเช้าก็จะมีคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียใช่ไหม
3: ครับ
4: สาธารณรัฐเช็กก็เรียกเช็กเกียชื่อใหม่เขาเนี่ยก็เกาหลีใต้ก็ชนะไป2ประตูต่อ1ตามคาดก็โอเคก็คนก็ติดตามกันก็ไปตามสภาพนะ
3: ครับ
4: แต่ส่วนใหญ่แล้วข่าวสารของผู้ที่ถวายอาลัยตกใจบ้างอะไรบ้างนี่ก็เกี่ยวกับการสิ้นพระชนขององค์พรานะ
3: ครับ
4: เราก็เรียกพระนามท่านตามพระนามเดิมท่าน
3: ครับ
4: ตอนที่ท่านจะเป็นเจ้าฟ้านะก็สะท้อนให้เห็นนะว่าพระองค์ท่านเป็นที่รักแล้วก็ผูกพันกับคนไทยมาก
3: ใช่ครับ
4: สื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวกันมากเลยทีเดียวนะ
3: ใช่ครับ
4: สำนักข่าวต่างๆแม้กระทั่งบูมเบิร์กอะไรเงี้ยนะก็ผมก็เห็นมีรายงานข่าวด้วย
3: มีบูมเบิร์กมี CNN มีรอยเตอร์นะฮะได้รายงานตรงกันครับถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเรือนจำการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการช่วยเหลือสตรีนะฮะแล้วก็เด็กบทบาททูตสันทวะไมตรีบนเวทีสหประชาชาติไปจนถึงบทบาทในฐานะเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศนะครับนอกเหนือจากรายงานพระราชประวัติแล้วเนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับพระราชกิจกรรมของพระองค์ท่านเนี่ยสื่อต่างประเทศก็หยิบยกขึ้นมาเป็นรายงานข่าวในวันนี้ด้วยนะพี่เพศาลฮะอย่างบลูเบิร์กเนี่ยนะครับรายงานข่าวเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าพระองค์เนี่ยทรงได้รับการกล่าวถึงในสื่อไทยหลายครั้งในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับโดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับแล้วก็ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยนะครับสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานข่าวเจ้าหญิงนักกฎหมายของไทยสิ้นพระชนครับ ในปี49เนี่ยนะฮะได้มีการจัดตั้งกองทุนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ยังมีบทบาทสาธารณะที่โดดเด่นครับทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมหลากหลายในภาครัฐของไทยตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เลยครับพี่เบสารครับหนึ่งในตำแหน่งสำคัญก็คือการทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทรงเป็นผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างๆณกรุงเวียนนานะครับส่วนในประเทศนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติงานในสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับอันนี้แค่สื่อเดียวนะพี่ไพศาลเขารายงานพระราชประวัติแล้วก็พระราชกิจกรรมเลยนะครับยกย่องนะฮะแล้วก็มีทั้งอย่างที่บอกไปนะครับมี CNN มีรอยเตอร์รายงานตรงกันเลยครับถึงพระราชกิจกรรมแล้วก็พระราชประวัติของพระองค์ท่านนะครับ
4: คือสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็คงจะดูพระประวัติด้วยนะพระราชประวัติด้วย
3: ครับ
4: เพราะว่าถ้าเขาจะรู้จักเนี่ยก็คือว่าทรงจบจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหม
3: คร
4: ับ ซึ่งถ้าดูแล้วพระองค์ท่านจบทั้งปริญญาโทนิติศาสตร์นะ Master of Laws
3: ครับ
4: ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ได้ Doctor of the Science of Law JSD จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลด้วยได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมาย
3: ครับ
4: คราวนี้สำหรับชาวต่างประเทศซึ่งคงจะคนไทยด้วยก็ถ้ารู้จักเนี่ยมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นระดับที่เขาเรียกว่าเป็น Ivy League
3: ครับ
4: Ivy League เนี่ยคือทั้งเก่าแก่ทั้งมีชื่อเสียงศิษย์เก่าก็โด่งดังอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กอิทาก้าเมืองอิทาก้าเป็นเมืองผมเคยนั่งรถนะ
3: ครับ
4: ขับรถจากแมนฮัตตันเนี่ยไปอิทาก้านะเหมือนกับคุณขับเข้าไปในวนอุทยาน
3: อ่าฮะโอ้เป็นดงต้นไม้เป็นดงป่า
4: เนี่ยมันเป็นป่าแล้วอยู่เป็นเมืองที่อยู่ในป่านะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีอุทยานแห่งชาติมีอะไรรวมอยู่ในนั้นหมดด้วยมีน้ำตกสวยงามอะไรเงี้ยนะแล้วก็สภาพมันเนี่ยถ้าคุณสังเกตให้ดีๆเนี่ยสองข้างทางที่คุณขับไปเนี่ยมันจะมีป้ายเตือนอยู่อย่างหนึ่งนะ
3: สัตว์ข้ามถนนเหรอฮะ
4: กวางข้ามถนน
3: ครับ
4: โดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยให้ระวังกวางม
3: ัน
4: จะวิ่งตัดถนนมันจะวิ่งตัดข้ามเนี่ยอันนี้มันแสดงเลยว่ามันสภาพความเป็นป่ามันเลยจากแมนฮัตตันไปปั๊บก่อนจะเข้าอิตาลีเนี่ยป้ายพวกนี้เต็มหมดอ่ะนะของมหาวิทยาลัยเนี่ยศิษย์เก่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในบ้านเรานะ
3: ครับ
4: คือมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเสียงทั้งด้านศิลปะแล้วก็ทางด้านสายสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านศิลปะวรรณกรรมแล้วก็ทางด้านสังคมศาสตร
3: ์ครับ
4: หาได้ยากสายวิทยาศาสตร์เนี่ยที่โดดเด่นมากก็คือเกี่ยวกับคณะเกษตร
3: ครับ
4: คณะเกษตรคณะประมงเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ได้ทุนไปเรียนต่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าของคณะเกษตรคณะประมงตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะ
3: ครับ
4: มักจะไปจบอยู่คอร์เนล
3: ครับ
4: นะเพราะว่าคณะทางด้านการเกษตรของเขาดังวิศวะก็ดังนะผู้ที่ไปจบทางด้านวิศวะเรียนจบวิศวะไทยแล้วไปต่อวิศวะจากคอร์เนลก็โด่งดังส่วนสายรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะ
3: ครับ
4: อย่างผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะที่เป็นสายสังคมศาสตร์เนี่ยนะ ก็มีอย่างอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิ
3: ช
4: ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ
3: ครับ
4: อาจารย์ชัยอนันต์เนี่ยซึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ2517เนี่ย
3: ครับ
4: สมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์หนุ่มๆอยู่แล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริเอง
3: อ๋อนี่โอ้โหสาขาไอ้นี่เลยนะฮะประวัติศาสตร์เลยครับ
4: ใช่
3: ครับ
4: ก็เป็นศิษย์เก่า
3: ครับ
4: นะฮะอาจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระคณะศาสตร์ธรรมศาสตร์คนเดือนตุลาอาจารย์เกษียรเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นะ
3: ครับ
4: อันนี้ก็คอร์เนลแล้วก็อาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอดีตผู้นำนักศึกษาเหตุการณ์14ตุลาอันนี้ก็คอร์เนล
3: ครับโ
4: ออาจารย์เสกสรรนี่ไปเรียนคอร์เนลเรียนต่อโทเรียนต่อเอกไปพร้อมกับคุณจิรนันท์ภรรยา
3: ครับ
4: แล้วตอนหลังเนี่ยลูกชายดร.แทนไทยก็ไปจบคอร์เนลนะจบสายวิทย
3: ์
4: คุณจิรนันท์ก็ไปทำปริญญาเอกแต่เข้าใจว่าคุณจิรนันท์เนี่ยคอร์สเวิร์กจบหมดละแต่ว่าเทียสิทธิ์ไม่เอาไปทำอยู่หลายปีแล้วก็ตกลงไม่นานก็เลยไม่ได้ปริญญาเอก
3: ครับ
4: นะยกกันไปทั้งครอบครัวเนี่ยคุณอาจารย์เสกสรรเนี่ยไปเรียนอีทาก้าเนี่ยที่คอร์เนลเนี่ยเขียนหนังสือนะเวลาหยุดปั๊บใช้ชีวิตทำอะไรรู้ไหม
3: ครับ
4: เอาคันเบ็ดไปตกปลา
3: เพราะธรรมชาติมาก
4: โอ้โหมันมีทะเลสาบมีอะไรนะ
3: ครับ
4: แล้วก็พูดง่ายๆว่าอาหารไม่ต้องซื้อ
3: เก็บอยู่แถวนั้นนะ
4: เอามาทำปลาลมควันเอามาทำปลาล่าเอามาทำเป็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับพกไปตกทีก็ได้มาเยอะ
3: ครับ
4: ตกปลาเรียกว่าตกเป็นเสบียงเลยล่ะ
3: แต่แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยกฎหมายเรื่องของไอ้เรื่องของการตกปลาหา
4: ผมเข้าใจว่าเขาเขาไปไอ้จ่ายค่าตั๋ว
3: คือมีใบอนุญาต
4: การมาตกปลาใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากลายเป็นภาษี
3: ต่างประเทศเขาเข้มมากเลยไงพี่ปีศาจเรื่องเนี้ย
4: เขาจะมีจำนวนให้เขาจะมีตั๋ว
3: ครับ
4: ถ้าไม่นั้นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นนั้นคุณก็ต้องเป็นประเภทนักตกที่แบบตกเป็นกีฬาคือตกแล้วปล่อย
3: ตกแล้วปล่อยใช่ครับ
4: อันนั้นก็เป็นอีกประเภทหน
3: ึ่งจับปูจับปลาเนี่ยเขาแทบจะมีไม้บรรทัดวัดเลยนะฮะขนาดเท่าไหร่ที่เอามาบริโภคได้ขนาดเท่าไหร่จับไม่ได้นะครับ
4: เขากฎหมายเขาเคร่งครัดมาก
3: ครับ
4: จะเป็นประเภทวางยาเบื่อระเบิดอะไรไม่ได้
3: แล้วคู่หัวโตเลยฮะ
4: ใช่นะดร.สุเนศอย่างเงี้ยก็จิตเก่าดร.สุเนศชุดตินธนาธารานนท์เนี่ย
3: ครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าเนี่ย
3: ครับ
4: ที่เป็นที่ปรึกษาท่านมุ้ยสร้างหนังเรื่อง
3: สมเด็จพระนเรศวร
4: นี่แหละ
3: ครับ
4: ก็ที่พระสุโยไทยอะไรมา
3: ก็ฟังท่านเล่านะพี่เวสารที่มาของณจิงหน่องนะฮะทำไมต้องใส่ชุดดำทั้งองค์ท่านบอกว่าก็เพราะไอ้ช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เขียนกันเนี่ยแล้วก็อธิบายเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมแฟกไปมันมีสีนั่นแหละแต่ผมแฝกไปหาท่านมุ้ยนะครับแล้วรูปแฝกมันออกมาเป็นขาวดำเลยชุดนัดจริงหนองมาเป็นขาวดำเลยโอ้ท่านก็เล่าตลกดีครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับ
4: คือเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไปสำเร็จที่คอร์เนลเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเก่งมาก
3: ครับ
4: นะเพราะว่าแต่ละท่านที่ไปเรียนต่อกันต่างๆนี่ก็เราเอ่ยชื่อมาแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นนักเรียนหัวกะทิของบ้านเรานะ
3: ครับ
4: ถึงได้ไปเข้าเรียนที่นั่นได้
3: โอ้เนี่ยผมเข้าไปดูในข้อมูลนี่นะฮะโอ้ยังมีอีกหลายท่านเลยนะพี่เวสาร
4: โอ้ยสายที่เป็นอาจารย์สายวิทย์สายอะไร
3: สายวิศวะอะไรประมาณนี้
4: ใช่
3: มีคุณองค์อาจศาสตร์พันธ์เนี่ยอันนี้คนออกแบบตึกช้างเนี่ยก็จบคอร์เนลนะฮะดร.จักรพันธ์กวสพันธ์หรือว่าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์อดีตอธิบดีกรมการข้าวศิลปินแห่งชาติก็นี่ก็คอร์เนลเหมือนกันครับคุณอภินันท์โปสยานนท์ศิลปินนักวิจารณ์ศิลปะแล้วก็อดีตปลัดวัฒนธรรมก็คอร์เนลเหมือนกันครับ
4: ครับ
3: โอ้โหนะ
4: ครับองค์พาท่านไปเรียน School of Law
3: ครับ
4: ก็ถือเป็นสายที่โด่งดังสายหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอร์เนล
3: ครับ
4: นักศึกษาสายกฎหมายนะเขาจะมี School of Law เข้าใจว่าเขาไม่มีระดับปริญญาตรีก็เป็นระดับเป็นบัณฑิตวิทยาลัยไปแล้ว
3: ครับ
4: คือจะมีโทกับเอกแต่ตรีเนี่ยสายวิทย์เขาเยอะมากนะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเกี่ยวข้องกับครูคณะครุศาสตร์อะไรเงี้ยปริญญาตรีของข้อแนวของ
3: พระน
4: มา
3: พระองค์ท่านจบตรีที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเกียรตินิยมอันดับสอง
4: พระองค์ท่านจบตรีธรรมศาสตร
3: ์
4: ใช่แล้วก็ไปต่อข้อแนว
3: ครับ
4: จนกระทั่งได้ถึงปริญญาเอก
3: ปริญญาตรีเนี่ยพระองค์ท่านได้สองใบเลยนะฮะมีสุโขทัยธรรมาธิราชหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีที่ธรรมศาสตร์นะฮะตามกฎหมายครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
5: Encore Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แปดนาฬิกา23นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
3: ก็กษัตริย์กัมพูชาครับพี่ไพศาลครับพระองค์ท่านได้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระชฤทัยต่อการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับ
4: ก็ยังประทับอยู่ที่จีน
3: ยังประทับรักษาพระการประชวรอยู่ฮะอยู่ที่จีนครับกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาครับได้เผยแพร่พระราชสารจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีและก็สมเด็จพระราชชนนีร่วมไว้อาลัยต่อพระราชวงศ์ไทยหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยพระราชสารซึ่งมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนระบุว่าข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระชชนนีทรงร่วมกับข้าพเจ้าในการแสดงความเสียพระชฤทัยและความเห็นใจอย่างยิ่งต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมาชิกทุกพระองค์แห่งบรมราชวงศ์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ขอให้ความทรงจำอันเป็นที่รักยิ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและพระราชกิจกรรมอันเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงอุทิศไว้เป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นพลังใจแก่ทุกคนที่กำลังโศกอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ครับอันนี้คือพระราชสารครับพี่ไพศาลครับ
4: ครับผมเข้าใจว่าพระองค์พาหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยท่านน่าจะเป็นเจ้านายพระองค์ที่3นะ
3: ครับ
4: ที่ทรงศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของไทย
3: ครับ
4: หลังจากองค์แรกเนี่ยสมเด็จพระเทพ
3: จุฬา
4: อักษรศาสตร์จุฬา
3: ครับ
4: ท่านทรงเข้าตัดสินพระทัยที่จะทรงเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ครับ
4: แล้วต่อมาเนี่ยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ท่านก็ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์ครับ
4: นะครับเราเนี่ยก็จะมาอีกครานึงก็เป็นเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาน
3: คร
4: ับ ที่ท่านทรงตัดสินพระทัยเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เรียนแบบนักศึกษาทั่วไปเลยนะ
3: ครับ
4: ทำกิจกรรมรับน้องรับธรรมศาสตร์เขาเรียกรับเพื่อนใหม
3: ่ครับ
4: อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเป็นปกติ
3: ครับ
4: นะก็มีภาพที่วันนี้ผมก็ได้เห็นอะไรต่างๆเนี่ยท่านขึ้นสแตนเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นมีกิจกรรมอะไรอยู่หลายอย่าง
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ศิษย์เก่าที่เป็นรุ่นพี่คุณอัธวิทย์ใช่ไหม
3: ส่วนพักดีนะฮะใช่ครับมีวันนี้ลงภาพด้วยครับคุณอัธวิทย์เนี่ย
4: คุณอัธวิทย์เขาจริงๆแล้วคุณอัธวิทย์บอกว่าคุณอัธวิทย์เขาอายุเท่ากับพงษ์พานะ
3: 47แล้วครับ
4: เขาสี่เป็นปีเดียวกันเขาเกิดต้นปี
3: ครับ
4: แล้วคุณอัธวิทย์เนี่ยเขาเลขทะเบียน38พงษ์พาเลขทะเบียน40เขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าเร็วก่อนรุ่นเดียวกันประมาณ1ปีก็แสดงว่ารุ่นเขาจริงๆเนี่ยต้องเข้าปี39
3: ครับ
4: นะแต่ว่าเขาเรียนเขาสอบเทียบได้แล้วเขาเอนทานเข้าธรรมศาสตร์ได้เลย
3: พอม.5แล้วก็โดดไปปี1ธรรมศาสตร์เลยอย่างงี้ใช่มั้ย
4: ใช่ใช่สอบเทียบได้ม.6ก็เอนทานติดมาที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็เรียนเลยเขาเลยเป็นรุ่นปี38ทั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวเขาปี39
3: ครับ
4: พระองค์พาเนี่ยจริงๆท่านก็ต้องเป็นรุ่นปี39นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าท่านเรียนประถมแล้วก็มัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีหลังจากนั้นเนี่ยท่านทรงไปเรียนที่อังกฤษ
3: ครับ
4: เรียนที่อังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านเรียนอยู่ปีเดียวต้องเรียนจริงๆประมาณ2ปีนะ
3: ครับ
4: เรียนเป็นมัธยมปลาย
3: อ่ะฮะ
4: เพื่อที่จะก่อนที่เข้ามหาวิทยาลัยแต่ท่านเปลี่ยนพระทัยกลับเมืองไทยแล้วก็มาจบมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรดา
3: ครับ
4: นะทำให้ท่านเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยช้ากว่ารุ่นเดียวกัน1ปีเพราะว่าพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาเรียนที่อีก2ปีที่โรงเรียนจิตรดา
3: อ๋อเพราะความจริงๆแล้วท่านก็ต้องอยู่รุ่นเดียวกับคุณอัธวิทย
4: ์คุณอัธวิทย์เนี่ยเร็วกว่าเพื่อน
3: ฮะ
4: คุณอัธวิทย์ก็เลยเป็นปี38
3: ครับตรงท่านกับปี40
4: จริงๆต้องเป็นปี39แต่ว่าเนี่ยท่านกลับอย่างผิด
3: ครับ
4: ท่านตัดสินใจกลับมาเรียนที่มัธยมปลาย
3: ครับ
4: ที่บ้านเราเนี่ย
3: พระองค์ท่านเลยทำให้รหัส40
4: ต้องไปเอนทรานมันจะมีช่วงเวลาภาพเกี่ยวเนี่ยเลยเวลาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องข้ามไปอีกปีรอ
3: ครับ
4: ปีก็ท่านก็เลยต้องเข้าปี
3: 40อ๋อนี่คุณอัธวิทย์ได้โพสต์ไว้วันนี้พี่เวสารบันทึกเพื่อระลึกถึงพระองค์พาในมุมของผมเจ้านายที่รักยิ่งสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มระพีพัฒน์ของเรามีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอความซ่าของผมกลายเป็นความเกรงทันทีแต่เมื่อพระองค์ท่านตรัสว่าเราชื่อพาเพื่อนๆเรียกว่าท่านพี่ไม่ต้องใช้คำราศัพท์ก็ได้ความเกรงของผมเลยหายไปกลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นจริงๆอายุเราเท่ากันแต่ผมเกิดต้นปีท่านเกิดปลายปีผมสอบเทียบไม่ได้เรียนชั้นม.6เลยกลายเป็นรุ่นพี่รหัสอยู่รุ่น38ส่วนท่านรหัส40ชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วนะที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อกลุ่มซื้อของก็ต้องต่อคิวซื้อนะฮะใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปเลยเอ้ยตอนนั้นก็คือยังไม่มีธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตใช่ไหมพี่เพศานตอนนั้นยังเรียนอยู่ท่าพระจันทร์ทั้งหมดเลยใช่ไหม
4: น่าจะเริ่มมาแล้ว
3: ครับ
4: น่าจะเริ่มแต่คณะนิติศาสตร์ก็ตอนนั้นปริญญาตรีอะไรยังบอกก็ยังอยู่ที่ท่าพระจันทร์หมด
3: นะฮะ
4: แต่ว่าเข้าใจว่าที่รังสิตน่าจะเริ่ม
3: ไปแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับน่าจะมีบางส่วน
3: ครับ
4: เริ่มมีคณะสายวิทยาศาสตร์อะไรบ้างแล้วเข้าใจว่างั้นนะ
3: ครับครับ
4: ครับ
3: คุณอัธวิทย์บอกว่า จึงต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างเนี่ยตามหมายสำนักพระยองเนี่ยคือพระองค์ท่านต้องรับผิดชอบงานเนี่ยแต่ท่านเป็นคนสนุกสนานนะครับมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนๆรักท่านทุกคนนะฮะตอนปี2ท่านจัดงานรับน้องใหม่เข้ากลุ่มระพีพัฒน์รุ่นท่านก็จัดกิจกรรมเป็นฐานๆเล่นเกมเขียนสีแต่งหน้าน้องปี1ผมได้ทีจึงทูลทักว่าตอนท่านอยู่ปี1ท่านไม่ได้ถูกรับน้องท่านควรถูกรับน้องซ่อมหน่อยไหมนะฮะทีนี้จะเหลือเหรอครับเมื่อท่านทรงอนุญาตพวกเราก็วาดสีบนหน้าพระองค์ท่านท่านก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะเป็นความรู้สึกที่จำไม่มีวันลืมจนถึงวันเนี้ยผมยังคิดอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะความจำยกให้เป็นหนึ่งผมเคยติววิชาเอกเทศสัญญา2ให้ท่านนะคะแนนออกมาเท่ากันเลยจับประเด็นเร็วจำแม่นและเมื่อจบจากธรรมศาสตร์ถึงคราวต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไปเรียนที่บอสตันส่วนท่านไปเรียนที่นิวยอร์กมหาวิทยาลัยคอร์เนลผมเคยขับรถไปเยี่ยมท่านภาพที่เห็นก็คืออากาศหนาวท่านเดินอยู่คนเดียวหิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ๆผมคิดว่าท่านคงเหงาครับเพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในป่าหนาวมากเนี่ยท่านเรียนจบปริญญาเอกที่คอร์เนลท่านเรียนเก่งแล้วก็อดทนมากในช่วงชีวิตเริ่มต้นการทำงานผมรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่ UN นิวยอร์กตอนนั้นท่านเป็นเจ้าหน้าที่การทูตประจำที่ UN ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าใครได้ประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานในนิวยอร์กเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่งจริงและแม่นยำกฎหมายจริงนะฮะผมเห็นท่านไปทำงานนี่จริงจังมากแล้วก็อยู่ต่างประเทศมานานทั้งเรียนทั้งทำงานก็เลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานเมืองไทยดีหรือไม่กฎหมายอาญาที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากและอีกไม่นานท่านก็กลับจริงครับท่านมาเป็นอัยการได้ทำคดีจริงแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคยท่านวางตัวเรียบง่ายพักกลางวันยังบังเอิญมาพบกับท่านกับเพื่อนๆอัยการมาทานก๋วยเตี๋ยวในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เลยพระองค์พานะครับทำงานที่ไหนคนก็รักเป็นกันเองพระองค์พาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทยทรงเป็นทั้งนักการทูตนักกฎหมายแล้วก็นายทหารครบเครื่องในคนเดียวผมเสียใจเสียดายและคิดถึงพระองค์พาที่สุดนะขอน้อมทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็มีรูปประกอบอ่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นรูปตอนที่คุณอรรถวิทย์เนี่ยจบการศึกษาแล้วฮะพอใส่ชุดคลุยธรรมศาสตร์แล้วอ่ะครับ
4: เข้าใจว่าพระองค์พาท่านไปแสดงความยินดี
3: แสดงความยินดีใช่ครับ
4: วันรับปริญญาพระใส่ชุด
3: นักศึกษา
4: ชุดคลุยอยู่
3: ครับ
4: ครับก็เห็นว่าร้านกิ้วท่าพระจันทร์ที่ว่าคุณอรรถวิทย์ว่า
3: ส้มตำมา
4: ท่านโปรดท่านโปรดส้มตำด้วยเนี่ย
3: ครับ
4: เห็นเจ้าของร้านเขาให้สัมภาษณ์อยู่นะ
3: ครับ
4: ว่าทรงโปรดไอ้ส้มตำปูปลา
3: ครับ
4: ก็คือที่ท่าพระจันทร์เนี่ยมีร้านส้มตำดังๆอยู่หลายร้าน
3: ครับ
4: ร้านกิ้วหรือร้านหนึ่ง
3: ครับ
4: ก็เรียกร้านกิ้วท่าพระจันทร์นะ
3: โอ้ได้รู้อยู่นานมากสิครับถ้าอย่างเงี้ย
4: โอ้อยู่มาเก่าแก
3: ่ครับ
4: ผมก็ครับยังครับคล้ายครับคลาเลย
3: โอ้โห
4: เขาจะมีครัวม่วน
3: ครับ
4: มีร้านลุงหลุยอะไรเงี้ยนะร้านคุณเอกอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตามตรอกซอกซอยในท่าพระจันทร์เนี่ยท่าเรือนี่นะ
3: ครับ
4: นะเดี๋ยวมีร้านส้มตำที่พวกนักศึกษาเขาจะไปรับประทานกันอยู่หลายเจ้าเข้าใจว่าปัจจุบันก็น่าจะยังพอหลงเหลืออยู่นะแต่ว่าก็ผมตอนหลังก็ไม่ได้ไปเดินสำรวจดูว่าร้านเก่าๆยังเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรยังไง
3: ครับมันจะมีอะไรนะผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ธรรมศาสตร์เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่เพศานก็โหโลเคชั่นดีมากเลยห้องเรียนหนังสือของธรรมศาสตร์เขาอะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับเป็นห้องกระจกอะพี่เพศานไอ้ตึกอีกตึกหนึ่งที่เรียบคู่ขนานไปกับเจ้าพระยาครับและพอจะกลับเนี่ยนะฮะโอ้โหบรรดาช่างภาพบอกว่าไม่ได้มาธรรมศาสตร์เราต้องไปซื้อของดังของท่าพระจันทร์เป็นขนมปังกรอบอ่ะพี่เพศาน
4: อ๋ออยู่ตรงหัวโค้ง
3: ใช่หรือพี่เพศานรู้จักยังรู้เลยเห็นไหมฮะ
4: สมัยผมไม่มีเพิ่งมา
3: อ๋อเหรอครับเขาบอกดังมาก
4: เอาใส่ขนมปังมา
3: โอ้โหอบขายนะแค่นั้น
4: คนจีนต่อแถวกันยาวเลย
3: ครับใช่ครับ
4: ผ คนจีนก็มาตามไอ้ที่เขารีวิวนะ
3: ครับ
4: ก็ทาเนยใช่ไหม
3: ใช่ทาเนยใช่ฮะแล้วอบให้มันกรอบๆเนี่ยฮะ
4: แล้วก็อบให้มันงอนๆใบงอนบาง
3: ครับ
4: อย่างเด็กรุ่นผมไม่กินอ่ะคนรุ่นใหม่ผมชอบอ่ะ
3: ครับ
4: ร้านหัวมุมพอดี
3: ตรงหัวมุมใช่ครับใช่
4: รุ่นผมเรียนไม่มี
3: ไม่มีฮะ
4: รุ่นผมตรงนั้นน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรสักอย่าง
3: ครับ
4: แต่ตอนนี้กลายเป็นร้านนี่เวลาร้านอบขนมไปแล้วดังมาก
3: โอ้ดังมากใช่ครับ
4: นักท่องเที่ยวมาเข้าคิวยาวอะไรมาซื้ออ
3: ่าฮะแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาสวยฮะแล้วก็แบบถือง่ายนะครับแล้วก็โหกล่องเขาเต็มร้านเลยก็แสดงว่าเขาขายดิบขายดีจริงๆเขาดังจริงฮะ
4: ไอ้ดีเลยดี
3: ครับ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
3: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งครับ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศานครับคุณพักวัตรคุยเข้ามานะฮะบอกว่าผมเนี่ยเอนทรานรุ่นเดียวกับพระองค์พาครับปี40เป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบเอนทรานสมัยนั้นมีศูนย์รังสิตแล้วครับแต่ยังมีบางส่วนเรียนที่ท่าพระจันทร์เช่นเดียวกับคุณอารีน่านะฮะรหัส33เรียนปี1ที่ศูนย์รังสิตแล้วล่ะครับ
4: อ๋อ
3: แล้วก็คุณนิดหน่อยแล้วครับบอกว่าร้านคุณเอกข้าวผัดน้ำพริกอร่อยมากอ่ะอะไรที่นี่ที่ท่าประจันแหละครับ
4: ใช่ครับท่าประจัน
3: ครับแล้วก็คุณอารีนาอีกข้อความหนึ่งบอกว่าขนมปังกระเทียมค่ะอ๋อไอขนมปังกรอบเนี่ยพี่เบสาร
4: ครับ
3: วิ่งไปซื้อกันมาคนละกล่องสองกล่องฮะ
4: ของมันต้องมีนะ
3: ของมันต้องมีใช่
4: มาถึงท่าประจันนะ
3: ครับส่วนวันนี้เชิญครับเชิญพี่เพชร
4: มาดูข่าวสารอื่นๆนะครับ
3: ครับ
4: ก็วันนี้มีโพลพระปกเกล้าสำรวจเรื่องของการเลือกตั้งของกรุงสนามกรุงเทพมหานครนะ
3: ครับ
4: ก็เขาบอกผลสำรวจในคำถามว่าอาจจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ท่านมีแนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดเป็นการถามรอบที่2นะสำรวจระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็คือผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั่นแหละ
3: ครับ
4: 1,600ตัวอย่างนะฮะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนคือเป็น multi stage sampling เก็บตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากำหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2.5 ถามว่าใครจะเลือกใครพบว่าตอบว่าจะเลือกคุณชัดชาติสูงสุดร้อยละ 43.5 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากครั้งที่1ที่คุณชัดชาติได้ 31.5 รองลงมาคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคัตโตโจพรรคประชาชนได้ร้อยละ 12.0 ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่1ที่เคยได้ 13.1คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอ
3: ันดับ3เหรอฮะ
4: ร้อยละ 6.9
3: โอ้ฮะ
4: ก็ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่1ที่เคยได้ 7.5
3: ครับ
4: คุณเจมอนุชาบุรพชัยศรีอยู่ที่ร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่1ที่เคยได้ 4.9 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ลดลงจากครั้งที่1ที่เคยได้ร้อยละ 6.2 ถัดมาก็คือกลุ่มผู้สมัครคนอื่นๆคละกันไปรวมแล้วร้อยละ 13.9 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่1และร้อยละ 12.7 ครั้งที่1ที่อยู่ร้อยละ 12.7 นะตอนนี้ขึ้นมาเป็น 13.9
3: ครับ
4: แต่ที่บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจเนี่ยลดลงนะจาก 24.1 ในครั้งที่1 ในครั้งที่2นี้มาอยู่ที่ 13.7
3: โอ้เกือบครึ่งนึงเลยนะฮะเกือบครึ่งเลย
4: หายไปมี 10% เลย
3: ก็พอเห็นหาเสียงกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็ครั้งเนี้ยตัดสินใจได้แล้วอ่ะครับ
4: ครับก็สรุปว่าคุณชัดชาติก็ยังนำเดี่ยวอยู่ทิ้งกันพอสมควรนะคืออย่างนี้เขาเรียกว่าทิ้งแบบเป็นช่วงตัวเนื่องจากว่าดูตามจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วคุณชัดชาติ 43.5 อันดับ2ลงมานี่เหลือแค่
3: 12
4: 12.0
3: ครับโอ้โหก็หลายช่วงตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
4: หลายช่วงตัว
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็เมื่อวานก่อนก็ของนอร์ทกรุงเทพใช่ไหมพี่เพศานที่คุณชัดชาติปาก็ไปต้อง64ลูก67อ่ะ
4: โอ้อันนั้นเอาทุกคนมารวมกันก็ยังสู้ชัดชาติไม่ได้แบบ
3: ใช่ครับ
4: แบบตอนที่คะแนนจริงคราวที่แล้วของคุณชัดชาติ
3: ครับ
4: คุณชัดชาติคะแนนจริงคราวที่แล้วก็เกิน50นะ
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเป
4: ็
3: น
4: 50กว่า
3: ก็ล้าน3อ่ะครับล้านสาม
4: คือเอาที่2ถึงอันดับสุดท้ายรวมกันก็
3: ยังสู้ไม่ได้
4: ยังไม่ชนะคุณชนะยังไม่ชนะคุณชาชา
3: เปอร์เซ็นต์นี่ก็เหมือนกันวิภิสารฮะอันดับ2นี่ 12% ใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: อันดับ3เนี่ยนะฮะคุณมัลลิกาเนี่ย 6.9 นะฮะแล้วก็อันดับ4คุณเจมอนุชาเนี่ย 6.1 เนี่ยเอามัดรวมกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังสู้คุณชาชาไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
4: ดร.โจนะคุณชัยวัฒน์เมินกระแสเลือกผู้ว่าชัดชาติแต่สกจากพรรคส้มบอกหากอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คนต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนแล้วก็มีมติชนเขาบอกมีเน็ตเอานโยบาย

0: ผู้ว่าประชาชนไปฝากไว้กับผู้ว่าท่านอื่น
1: ค
0: งไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรม
1: มันมีคุยกันไงพี่เภสัชก็บอกว่าเดี๋ยวเลือกผู้ว่าเอาชัดชาตินะฮะสกเดี๋ยวเอาของพรรคประชาชนแล้วก็จะมาแมตช์กันในการทำงานอย่างเงี้ยคุณโจบอกว่าไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้กูต้องผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยสิถ้าเกิดคุณจะเลือกสกจากพรรคประชาชนเนี่ยมันต้องนโยบายมันต้องของเราสิฮะ
0: ประชาชนเขาคิดแบบเป็นนวัตกรรมของเขา
1: ครับ
0: เขาจะเลือกแบบอะไรล่ะคิดว่าเป็นแนวที่สร้างสรรค์ที่สุดละ
1: ครับ
0: ผู้ว่าจากอิสระแล้วก็สกก็เอาจากทีมพรรคประชาชนไป
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปต่างฝ่ายต่างก็ไปคานกันอยู่ในการทำงาน
1: ครับ
0: ตรวจสอบซึ่งกันและกันเนาะ
1: ครับโอ้คุณมาริกาเนี่ยเขาหาเสียงถึงลูกถึงคนจริงๆนะพี่เภสัชวันก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาไปขึ้นรถขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารถเมล์ไปเจอน้องๆนักเรียนเลิกอ่ะเลิกเรียนไงครับสวัสดีไปหาเสียงเนี่ยนะฮะรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่ไหมเด็กเขาก็ไม่ยอมตอบไม่โดไม่รู้จักไม่รู้จักได้ไงพี่ดังมากเลยแล้วก็ไปเปิดสมาร์ทโฟนให้ดูนี่ไงพี่อยู่ในอินฟลูเอนเซอร์ดังเลยนะเลือกพี่ด้วยนะเบอร์14เนี่ยประมาณเนี้ยพี่ไพศาลโอ้เขาก็ลงทุกพื้นที่จริงๆนะครับ
0: ก็ออกสื่อดีเบตอะไรก็คุณติ่งมาริกาก็เกือบจะได้มาไปทุกเวทีนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมดร.โจคุณติ่งมาริกาหม่อมหลวงกรกสิวัตรอันนี้เนี่ยอันนี้จะไปได้ทุกเวที
1: ครับก็มันเหลือกี่วันเองฮะวันนี้วันที่12แล้วครับเลือก
0: วันที่12ก็เหลืออีกประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์เอารวมๆว่า2สัปดาห์นะ
1: ครับ
0: 14 10 10 15วันนะนะประมาณ15วันครับ
1: ครับก็วันนี้ฮะกกต.กทม.เองเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการอบรมวิทยากรเขตนะพี่เภสัชเตรียมพร้อมเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะฮะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่ากทม.นะฮะอบรมเนี่ยนะฮะก็คุณณรงค์รักร้อยครับกกต.เป็นประธานเปิดอบรมนะครับบอกว่าแม้ครั้งนี้นะจะมีจำนวนกปน.ที่ทำงานน้อยลงจากการเลือกตั้งใหญ่แต่ก็น่าจะมีการร้องเรียนครับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.เนี่ยเชื่อว่าโดนร้องอีกเหมือนเดิมนะครับจากประสบการณ์ของตนเองจะมีหลายวิธีครับที่จะทำให้กปน.ได้รับความกดดันฉะนั้นตนเชื่อว่าแม้คิดว่าเราเตรียมตัวดีแล้วเมื่อถึงสถานการณ์จริงสิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะหายไปหมดและจำเป็นต้องเดินไปตามสถานการณ์จริงเข้าใจทุกคนในฐานะที่เป็นกปน.แล้วก็วิทยากรเขตนะครับการเลือกตั้งต้องฟรีและแฟร์นะฮะคือผู้สมัครทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ฟรีก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแสดงเจตจำนงได้อย่างเต็มที่ไม่อยู่ภายใต้การถูกบังคับคุกคามหรือว่าอามิสสินจ้างนี่คือหลักสากลของการเลือกตั้งจึงต้องฝากเรื่องนี้ให้วิทยากรทุกคนอธิบายต่อกปน.ด้วยนะครับก็วันนี้ผู้เข้ารับการอบรมใน300คนจาก50เขตเลือกตั้งเขตละ6คนมาร่วมกันอบรมฮะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กรรมการประจำหน่วยหรือว่ากปน. 6,628 หน่วยจำนวน 72,908 คนอันนี้ต้องทำเลยนะครับเพราะอะไรครับพี่เภสัชไอ้เลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งอบรมนะพี่เภสัชครับมันมีปัญหาอะไรรู้ไหมฮะผมเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปผมก็หยิบเอาบัตรอะไรที่ราชการออกให้เนี่ยผมเอาใบขับขี่ไปยื่นฮะจะขอใช้สิทธิ์เถียงกันยกใหญ่พี่เภสัชใช้ไม่ได้ต้องบัตรประจำตัวประชาชนผมก็ต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่บอกได้สิอันเนี้ยก็มันมีเลขบัตรประชาชน13หลักอยู่ในนี้ราชการออกให้ใช้ได้ครับพาสปอร์ตก็ใช้ได้เนี่ยเถียงกันอยู่พักหนึ่งฮะจนเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยที่เป็นหัวหน้าเป็นผอ.ต้องบอกว่าใช้ได้กปน.จึงยอมให้ผมใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะพี่เภสัช
0: แสดงว่าอบรมมายังไม่แม่นพอ
1: ยังไม่แม่นพอครับนั่นแหละฮะครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่เภสัชครับเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอป

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เวสานครับ
2: ครับ
1: ครับอ่ะเรื่องกทม.กันอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรื่องการร้องเรียนการทุจริตเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่อ่ะเพราะว่าเมืองหลวงคงจะแหมการจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงคงจะยากฮะเพราะว่าตัวตนคนกทม.คงไม่ยอมให้ใครมาซื้อสิทธิ์ของเขาง่ายๆอ่ะพี่ไพศาลแต่ก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่นะคร
2: ับ ถ้ามีรูปแบบก็จะต้องต่างจากตามหัวเมือง
1: จะแบบขึ้นมาหุ้มมาหอนก็คงจะไม่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่จะมีรูปแบบที่ต่างกันไป
1: ครับครับเรื่องร้องเรียนมีไหมมีครับคือทางผอ.กกต.กทม.เนี่ยนะฮะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศเนี่ยบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีร้องเข้ามาแต่ว่าพบร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงครับแล้วก็การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยโดยภาพรวมกกต.ที่เท่าที่มีการพิจารณาดูก็ยังเรียบร้อยดีมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนในการเข้าพื้นที่ในการสังเกตการหาเสียงของผู้สมัครส่วนกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งฮะก็คืออาจจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงเท่านั้นฮะที่ร้องเรียนเข้าไปในกกต.แต่ว่าไอ้ทุจริตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นครับชุดเคลื่อนที่เร็วจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งทั้งหมด50ชุด50เขตซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยถือว่ามีความเพียงพอในช่วงก่อนวันเลือกตั้งครับแต่สำหรับวันเลือกตั้งจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วชุดละ3คนอีก88ชุด88สถานีแล้วก็มีชุดประจำคอยอำนวยความสะดวกแต่ละสถานีอีก88สถานีสถานีละ5คนตอนนี้ตำรวจนครบาลได้ของบประมาณแล้วครับเพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันเลือกตั้งครับในการปราศัยจะมีการแจ้งสถานที่มายังกกต.อยู่แล้วก็จะมีการลงไปสังเกตการณ์ในทุกพื้นที่แล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะเข้าไปสังเกตการณ์ทุกเวทีการปราศัยหาเสียงแต่ว่าสิ่งที่ยังสบายอกสบายใจได้ก็คือตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกสก.ครับ
2: ครับเรื่องทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรยังไม่มีใช่ไหม
1: ก็คงจะต่างกันไปคงจะซื้อลักษณะเหมือนคืนมาหอนเอาไปเอามีหัวคะแนนแล้วก็อ่ะมีใครอยู่ในชุมชนเราบ้างใครมีสิทธิ์เลือกตั้งคงยังไม่เห็นเหมือนกับในต่างจังหวัดนะฮะกทม.น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่พี่ไพศาลบอกฮะ
2: ครับพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรนะ
1: ครับ
2: ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นโจทย์มอบหมายให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาเนื่องด้วยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบน Facebookคุยทุกเรื่องกับสมธิมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังในคลิปมีคำบรรยายหรือว่าแคปชั่นว่าคุณกำลังขายชาติพร้อมระบุว่าแลนบริดจ์สรุปคือพวกเขากำลังจะคอร์รัปชันชาติกำลังจะเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและพรรคตัวการของการขายชาติคือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่คนได้เลือกกันมาคนที่ต่อต้านแลนบริดจ์มีทั่วประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยบรรยายต่างๆมานะผมอ่านไม่ต้องหมดนายสุภชัยยังกล่าวว่าเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความสามารถเข้าใจได้

0: ทีว่าที่นายสนธิกล่าวในการเผยแพร่คลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยกระทำการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและนักการเมืองซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นปัจจุบันโครงการแลนด์บริดจ์อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือลงทุนซึ่งนายสนธิทราบดีแต่กลับมุ่งใส่ร้ายโจมตีโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงไม่ใช่เป็นการติชมโดยสุจริตส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีพรรคภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงก็ยืนฟ้องโดยตรงไปละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ดูรายการของคุณสนธิอยู่ประปรายฮะตอนนี้ก็มุ่งวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยสำหรับภูมิใจไทยแล้วก็คุณชัยชนกอ่ะพี่ไพศาลในช่วงเวลาที่หายไปอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าคุณสนธิจะออกมาโต้เรื่องนี้ยังไงหลังจากถูกยื่นฟ้องไปเนี่ยนะฮะอาจจะมีข้อมูลอะไรมาเพื่อที่จะโต้กลับหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: ครับไอ้มันมีเรื่องเนี้ยพี่ไพศาลไอ้ไทยพาสปอร์ตอะเมื่อวานนี้ที่เขามีการจัด
0: ไทย
1: AI พาสปอร์ตนะครับ
0: อืม
1: ก็เห็นว่าก็มีการจะมีการปรับรูปแบบและจากเดิมที่เหมือนกับเหมาไปเลย 1,600 กว่าล้านนะฮะท่านปลัดเองบอกว่าคงจะต้องไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องของงบประมาณสักเล็กน้อยฮะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะคร
0: ับ ก็คือมันก็มีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายนักการเมืองฝ
1: ่
0: ายค้านอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คุณไอซ์ลักษณ์นกแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบอกว่าควรจะยกเลิกไปเลยเพราะว่าดูจาก TOR แล้วสามารถยกเลิกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านปลัดพยายามจะสื่อสารในขณะเนี้ยก็คือจะสรุปว่ามันยกเลิกไม่ได
1: ้ท่านบอกว่ายังไม่เสียหายก็เลยยังยกเลิกไม่ได้ครับ
0: แต่ก็เข้าใจว่ามีเสียงติติงอะไรก็จะพยายามนำข้อคิดเห็นต่างๆที่คิดว่ามันมีประเด็นก็จะนำมาปรับแก้อย่างเช่นเรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันใช้ไม่ถึงตามจำนวนที่เอกชนเขากำหนดและไว้เป็นยังไงเนี่ย
1: ก
0: ็เลยมีแนวคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาใช้ได้จริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: AI ชั้นโปรอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: จำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะมันแบ่งเป็นจำนวนหัวอยู่แล้วหัวมันจะมีหัวละ200กว่าบาทด้วยไง
1: ครับ
0: สมมติไม่ถึง5ล้านอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันทำจริงๆแล้วมันได้แค่20คนอย่างเงี้ยก็เอา20เนี่ย20คูณกับ2อะไรนะหัวละ200กว่าบาทไป
1: ครับ
0: ก็ได้แบบ 2,000 3,000 บาทก็จ่ายแค่นั้นไม่ต้องจ่าย 1,600 ล้าน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ผมยกตัวอย่างเอง
1: ก็
0: อันหลักอย่างที่ท่านว่าอย่างนั้น
1: ครับก็ท่านปลัดนะฮะคุณพัชระ
0: จ่ายตามจริงใช่ไหม
1: จ่ายตามจริงครับก็ใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้นฮะที่เดิมเนี่ยก็คือเอากองทุนดีอีกถมไปเลย 1,600 กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะเพราะจะทำให้เกิดความเร็วงบประมาณส่วนนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ไม่ต้องส่งเงินกลับเลยจ่ายให้หมดก้อนไปเลยนะฮะจึงเหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนดำเนินการทุกอย่างมันมีกฎหมายจะซื้อจัดจ้างควบคุมอยู่แล้วครับยืนยันไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าหัวประมูลแน่นอนกระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกติแต่ว่าในที่ประชุมที่เขาเสวนากันประชาพิจารณ์กันเนี่ยเขาพยายามจะถามมันวัดยังไงว่าประโยชน์มันได้อะไรยังไงนะฮะเขาก็จะชี้แจงบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นการลดภาระของประชาชนเลยนะฮะลดปัญหาค่าครองชีพเขาไปได้เลยไม่ต้องมาลงทุนอะไรตรงเนี้ยเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีตัวเลขชี้วัดที่มันชัดเจนฮะอย่างพรรคประชาธิปัตย์ดร.การดีเนี่ยนะฮะก็สอบถามบอกว่าก็สอบถามไปหลายรอบเลย1รอบก็ไม่ได้คำตอบจนคนอื่นถามเสร็จต้องวนไปขอยืนเข้าคิวถามอีกเพื่อจะได้ขอคำตอบฮะวัตถุประสงค์อยู่ตรงไหนเนี่ยนะที่มันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์ยังไงกับประชาชนนะก็จนถึงณขณะนี้ดร.การดีก็บอกว่ายังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนเลยนะครับความคุ้มค่าของงบ 1,600 ล้านนะพี่ไพศาล มันจะทำให้เกิดขึ้นจริงกับประชาชนยังไงโดยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ลุกขึ้นถามเหมือนกันถามคุณชัย

0: ชนกเนี่ยว่ารู้จักแล้วก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คงเป็นข่าวไปแล้วที่คุณชัยชนกบอกว่ารู้จักแต่ก็รู้จักหลายคนในประเทศนี้นะฮะเพราะก่อนมาทำงานตรงนี้ก็เคยทำงานผ่านภาคเอกชนมาดังนั้นหากไม่รู้จักคนที่ชนะการประมูลสักคนเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ยืนยันว่าตนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับทุกกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องแน่นอนนะฮะปลัดดีอีบอกด้วยครับว่ากรณีฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าร่างขอบเขตและเงื่อนไขหรือว่า TOR ของโครงการนี้1,621ล้านบาทและโครงการNational Credit Bank มูลค่า384ล้านบาทมีเอกสารและรายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอลที่มันคล้ายกันมากหรือบางส่วนอาจจะใช้ข้อความเดียวกันเบื้องต้นครับท่านปลัดบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องดูโครงการที่ผ่านมาไม่สามารถตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติจะเห็นว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีดูนะฮะว่าตัวเลขที่มีการอธิบายเนี่ยมันใช้กันได้หรือไม่หากอธิบายได้ก็ยกมาเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เรื่องของรายละเอียดโครงการมันอาจจะคล้ายๆกันหรือว่ามันเหมือนกับโครงการที่ผ่านมาครับแต่ผมดูฟังคุณไอซ์อ่ะพี่เบสารเขาบอกว่าไอ้กองทุนตรงเนี้ยนะฮะเดิมทีเนี่ยจะให้บรรดาพวกสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเขาเสนอขอโครงงานไปที่มันจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคประชาชนน่ะขอ5ล้าน10ล้าน15ล้านประมาณเนี้ยในแต่ละปีสำหรับงบกองทุนของ DE ตรงนี้ซึ่งไม่ต้องผ่านครม.และสภาเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าไอ้กองทุนเนี้ยถูกตัดหมดเลยคนที่เสนอขอมาเพื่อจะมาทบมันเป็นก้อนใหญ่เหลือ 1,600 ล้านมาถมกับโครงการไอ้ไทย AI Passport เนี่ยหมดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าโหมันมีเท่าไหร่ใช้หมดเลยเหรอนี่นะครับและไม่ต้อง1ไม่ต้องผ่านสภา
1: ไม่ต้องอยู่ในงบประมาณ
0: ไม่ต้องอยู่ในงบประมาณนะฮะเนี่ยแหละครับแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเขาขอคำตอบฮะมันยังตอบไม่ได้ครับ
1: ครับก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วเดี๋ยวมันต้องเวลาลงมือกว่าจะเริ่มเท่าไหร่นะกรกฎาคมเนี้ยเดือนหน้าน
0: ี้แต่ว่าเขาจ่ายแรงงวดไปแล้วนะฮะที่ดร.การดีบอกเมื่อวานนี้ครับงวดแรกมัน300กว่าล้านบาท324ล้านเนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะจ่ายไปแล้วงวดแรกนะครับถามว่าจ่ายไปเนี่ยได้อะไรมาได้แผนงานโครงการใส่กระดาษมา1แผ่นนะพี่เพศานแต่เราต้องจ่ายไป300กว่าล้านนะ
1: จ่ายให้ใคร
0: จ่ายให้กับผู้ชนะประมูลเนี่ยครับ
1: อ๋อบริษัทได้นะ
0: ครับ
1: โอเคก็ก่อนให้เขาเป็นทุนรอไปก่อนนะ
0: ครับครับครับ
1: โอเค
0: อ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงครับพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกาตรงครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริเกียรติ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับ
2: ครับ
1: ก็มีคุณพัฒนจรินนะฮะคุยเข้ามาครับพี่เพศานบอกร้านขนมปังกรอบอร่อยนะฮะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ มีมาตั้งแต่ปี28แล้วค่ะดิฉันจบเมื่อปี30โอ้โหมันแสดงว่านานแล้วนะครับเนี่ย
2: นานแล้วแต่ว่ารุ่นผมยังไม่มีรุ่นผมนี่มันประมาณ1กว่ากว่า
1: ครับ
2: 1กว่ากว่าถึง11ถึงไม่เกิน20
1: ครับ
2: ไม่มี
1: ครับโอ้ตอนนั้นยังอยู่ประถมอยู่หรือมั้งครับเนี่ยผมอ่ะ
2: นั่นเป็นผมเข้าใจว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรสักอย่างเป็นร้านอาหาร
1: แต่มันเป็นอาคารพาณิชย์ที่ไม่สูง2ชั้นนั่นใช่ไหมพี่ไปสาน
2: ตรงหัวมุมตรงนั้นมันร้านหัวมุมพอดี
1: ครับ
2: ไอ้ที่ขายขนมปังกรอบอ่ะนะ
1: ครับ
2: คือร้านรวงมันก็เปลี่ยนเปิดไปเยอะเหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
2: แต่ก่อนนั้นในท่าพระจันทร์มันมีพวกนักศึกษาสาวๆจะไปซื้อไอ้พวกไอ้เนี่ยพวกผลไม้ดอง
1: ครับ
2: ตอนหลังผมไปดูแล้วมันก็หายไปเยอะมันยังมีอยู่บ้างมั้งแต่มันหายไปเยอะมันกลายเป็นศูนย์พระเครื่องลุกขึ้นมาเต็มไปหมดแต่ก่อนนั้นศูนย์พระเครื่องก็มีแต่ไม่มาก
1: ไม่มากเท่านี้ใช่ไหมครับ
2: ปัจจุบันนี้มันโอ้โหศูนย์พระเครื่องเยอะจริง
1: ๆแล้วสมัยก่อนนักท่องเที่ยวเยอะไหมฮะเหมือนปัจจุบันนี้ไหมครับ
2: ไม่เยอะเรียกว่าคนจีนที่มาเดินแถวท่าพระจันทร์เนี่ยน้อยมาก
1: ครับ
2: สมัยนั้นนักท่องเที่ยวจีนไม่มีด้วยใช่ไหม
1: ครับ
2: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกฝรั่งยุโรปก็มาพระราชวังแต่ไม่ค่อยพัดหลงมาแถวนี้หรอกไม่ค่อยพัดหลงมาแถวท่าพระจันทร
1: ์ครับ
2: นั่นท่องเที่ยวนะ
1: ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งกระทรวงกลาโหมตรงนู้นแทนใช่ไหมฮะ
2: ก็นั่นแหละเขาก็ไปพระบรมมหาชวังก็อยู่แต่ว่าตรงนั้นที่จอดลงจอดรถก็จอดกัน
1: ครับ
2: แต่แถวใกล้พระบรมมหาชวังแต่ตอนหลังเนี่ยพักเครื่องเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวจีนก็จะมาเดินอยู่ที่ท่าพระจันทร์เยอะไง
1: ครับ
2: มาส่องพระดูพระเครื่องกันไปบางคนซื้อไปทิ้งซื้อไปแบบเป็นอุตสาหกรรม
1: ก็เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับ
2: ว่าเอาไปขายต่อที่จีนเ
1: ขาใช่ครับถ้าเกิดพระแท้เนี่ยคือของแท้มีจำนวนจำกัดอยู่แล้วยิ่งถ้าฝรั่งต่างชาติหรือว่าฮ่องกงสิงคโปร์มาเลจีนแผ่นดินใหญ่ซื้อของแท้ไปหมดเนี่ยในบ้านเราองค์แท้ๆก็จะเหลือน้อยลงนะครับ
2: เห็นคนจีนเขาเดินมาแล้วก็เอาล่ามมาเนี่ย
1: ครับ
2: คนไทยก็ส่องดูแล้วบอกของแท้ล้วนๆเลยไอ้จีนมันบอกมันไม่อยากได้มันอยากได้ของปลอม
1: ทำไมล่ะเอาไปปั่นอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: แท้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเองกับลูกค้าเขาที่เมืองจีน
1: คุณไม่ต้องบอกผมเอาปลอมมา
2: เอาขอของปลอมมานี่แหละเอาของปลอมมาไม่ต้องบอกแท้หรอก
1: ครับ
2: เอาผมจะดูที่สนนราคาอย่างเดียว
1: อ๋อครับ
2: ส่วนไปถึงที่นั่นแล้วเขาค่อยของแท้อีกทีไม่จำเป็นต้องแท้จากแต่จากที่นี่
1: ไม่แน่ใจว่าเขาอิงพุทธศิลป์หรือว่าเรื่องของความขลังความเก่าหรือว่าของแท้อะไรยังไงฮะ
2: ไอ้พวกเหล่านี้ผมว่ามันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็เรื่องของสตอรี่นะ
1: ครับใช่ครับ
2: ขายสตอรี่แล้วก็คนจีนซื้อของอะไรตอนหลังๆก็จะมีเรื่องของไอ้การรีวิวอะไรต่างๆไง
1: ครับ
2: คนก็จะพวกเหล่านี้เขาก็จะรู้ทางเขาก็จะมีคนคอยดีวงรีวิว
1: ครับ
2: ล่วงหน้าไปก่อน
1: ก็ผมไปคุยเรื่องพระเครื่องกับคุณไพศาลพืชมงคลนะครับกรณีที่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนพระเครื่องที่ไปโดนคดีช่อโกงกันนะพี่ไพศาลโอ้โหได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าเซียนคนหนึ่งมีพระเป็นของตัวเอง
2: อันนั้นเห็นวงการเขาบอกมันเซียนตัดเซียนใช่ไหม
1: เซียนตัดเซียนใช่ครับใช่ครับ
2: ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่มีฝ่ายหนึ่งเป็นลูกแกะอีกฝ่ายหนึ่ง
1: ครับ
2: เป็นอะไรนะเป็นเสือเป็นอะไรต่าง
1: ๆคือ
2: มาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นหมาป่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ลูกแกะ
1: ของเรามีอะไรเรา

0: ก็จะบอกว่าของเราเนี่ยแท้ไอ้คู่ต่อสู้หรือว่าไอ้เซียนอื่นๆเนี่ยของปลอมทั้งนั้นน่ะของผมของแท้อยู่ตรงผมทุกคนจะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดฮะครับแล้วก็เหลือกลุ่มคนที่เป็นคนกำหนดทิศทางราคาพระเครื่องเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่คนฮะและคิดดูสิพี่เพศาลถ้าเซียนพระเราเอาพระไปให้เขาดูแล้วเขาบอกของเราเนี่ยไม่แท้ไม่นิยมราคาที่เราคิดว่ามันจะประมาณหนึ่งอ่ะมันหวบลงไปเลยนะครับเพราะว่าการกระโดดราคาอยู่แค่คนไม่กี่คนเท่านั้นเองมันไม่มีมาตรฐานกลางฮะว่าถ้าเกิดเป็นพระแท้องค์เนี้ยซึ่งไอ้คำว่าสืบย้อนหลังกลับไปว่าสร้างรุ่นไหนปีไหนอะไรยังไงเซียนก็ยังเถียงกันไม่จบเลยนะครับยากฮะกระโดดเข้าไปวงการนี้ครับ
1: มีข่าวดีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU
0: ครับ
1: เพื่อยุติสงครามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี
0: ้ก็อีกวัน2วันนี้สิครับ
1: มาเลยนี้แล้ว
0: ครับ
1: โดยมีนครเจนีวาเป็นสถานที่ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการจัดพิธีลงนามดังกล่าวที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โดยแหล่งข่าวระบุว่าถ้อยคำใน MOU ดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการปรับแก้ขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยังคงยืนยันจุดยืนที่ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องรวมถึงการยุติการสู้รบในเลบานอนซึ่งอิสราเอลกำลังทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านมีเป้าหมายที่จะทำการสรุปข้อความทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็คือ13มิยอ
0: ครับ
1: เพื่อให้นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านลงนามอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดียังไม่มีการกำหนดสถานที่อย่างเป็นทางการแม้ว่านครเจนีวาจะเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านไปแล้วเนื่องจากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเขาเพิ่งบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านที่ยอดเยี่ยมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวทั้งนี้แหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านเองก็เปิดเผยว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และกำหนดให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมทั้งในเลบานอน
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นด้านนิวเคลียร์จะมีการเจรจาในภายหลังโดยสหรัฐต้องการข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์
0: โอ้ครับเป็นข่าว
1: ด้านสำนักข่าวเมียของอิหร่านรายงานว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยคำมั่นสัญญาจากทางสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและเงินทุนของอิหร่านถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลขณะที่อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้เงื่อนไขของข้อตกลงยังรวมถึงการเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามสหรัฐและพันธมิตรจะเสนอแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย300ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานระบุว่าอย่างนั้น
0: ครับโอ้ก็เป็นข่าวดีเลยนะฮะพี่เบสานครับวันนี้หุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นไม่ใช่เหรอครับ
1: น้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าลงมาต่อเนื่องเลยนะครั
0: บ
1: ตอนนี้น้ำมันทั้งเบรนท์ทั้ง WTI อยู่ต่ำกว่า90เหรียญหมดแล
0: ้
1: วนะครับโดย WTI ของสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่84เหรียญ90ส่วนเบรนท์อยู่ที่87เหรียญ74ลงมาเฉพาะขณะนี้นะครับผมเข้าใจว่าเบรนท์นี่ยังเปิดซื้อขายเคาะกระดานอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าของ WTI น่าจะยังใกล้ๆจะเปิดละตอนนี้ลงมาเกือบๆ3เหรียญทั้ง2ตลาด
0: ครับ
1: ส่วนทองก็วิ่งฉิวขึ้นไปเลย114เหรียญ
0: ครับ
1: นะไอ้บิตคอยก็จากเคย 61,000 ตอนนี้ขึ้นไปแตะ 63,000 แล้ว ส่วนหุ้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ

0: หุ้นสหรัฐเปิดทำการแล้วขึ้นพรวดไปเกือบ1,000 จุดเลยดาวโจนส
1: ์ครับ
0: ส่วนหุ้นเอเชียก็นิเคอีนี่บวกไป 1,802 จุดออสเตรเลียปิดเกือบ 2% นะนิเคอีนี่เกือบ 3% 2.8% หังเสงนี่ 1.93% เซี่ยงไฮ้ 1.12% สวยสดงดงามทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เช่นเดียวหุ้นไทยนะแต่เดี๋ยวตอนหุ้นไทยมาให้คุณ
1: สุเชษ
0: สุเชษสรุปเอาไว้แล้วกัน
1: ครับครับเราเพิ่งบรรลุก็ตกลงยุติสงครามกับอิหร่านที่ยอดเยี่ยมอันนี้ทรัมป์บอกเลยนะฮะข้อตกลงจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านจะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และกำหนดให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบนะฮะรวมทั้งในเลบานอนนิวเคลียร์จะมีการคุยภายหลังสหรัฐต้องการข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็ยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดก็เลยตกลงกันได้นะครับร่างข้อตกลงนี้ประกอบด้วยคำมั่นสัญญาจากทางสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะปลดอายัดทรัพย์สินและก็เงินของอิหร่านเป็นเงินทุนจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่รอบอิหร่านจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีเงื่อนไขข้อตกลงยังรวมถึงการเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามนะฮะแผนฟื้นฟูอย่างน้อยเนี่ยนะฮะที่อิหร่านจะได้รับการฟื้นฟูไปเนี่ย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอันนี้รายงานบอกมาครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าการจะให้ไปฟื้นฟูเนี่ยนอกเหนือจากเงินทุนของสหรัฐแล้วจะมีพันธมิตรร่วมควักช่วยอิหร่านฟื้นฟูด้วยครับ300,000 ล้านดอลลาร์ครับครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหม
1: ครับครับพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพี่ไพศาลฟุตบอลโลกคืนนี้ก็ต้องดูอีกสิครับพี่ไพศาลวันนี้คู่ไหนเนี่ย
0: วันนี้ก็เปิดสนามเปิดพิธีเปิดของแคนาดากับต่อด้วยสหรัฐ
1: ครับ
0: ตีสองก็เป็นคู่แคนาดาแล้วก็มีพิธีเปิด
1: ครับ
0: เพราะว่าเวียนมาที่เจ้าภาพแคนาดาตอนตีสองแล้วก็8โมงเช้าก็จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็ทีมชาติสหรัฐ
1: ครับ
0: สหรัฐเจอกับใครผมไม่แน่ใจ
1: สหรัฐเหรอฮะเดี๋ยวสหรัฐเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนนะครับสหรัฐจะพบกับเจ้าภาพสหรัฐปารากวัยครับจะพบกับปารากวัย8โมงเช้าของพรุ่งนี้ครับเช้าวันเสาร์ฮะแต่ว่าก่อน8โมงเช้าเนี่ยสัก6โมงครึ่งเนี่ยนะฮะรอชมลิซ่าครับเตรียมจัดโชว์สุดอลังการ
0: ทำพิธีเปิด
1: ใช่ครับในพิธีเปิดบอลโลกนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเปิดไปแล้วที่เม็กซิโกเดี๋ยวจะมีแคนาดาเปิดด้วยนะฮะ
0: แคนาดาก็เปิดเขาฟุตบอลเขาตี2ของพิธีเปิดก็น่าจะเริ่มประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ก็จะคล้ายๆกับที่เม็กซิโกอ
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: เม็กซิโกเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกาก็ประมาณ2 ทุ่ม
1: ครับ
0: ผู้ชมที่เข้ามาชมพิธีเปิดก็ดูคู่ทีมเจ้าภาพของประเทศนั้น

0: เลย
1: ครับ
0: เปิดสนามกับคู่แข่งเลย
1: นะฮะ
0: ก็เขาว่าเจ้าภาพ3เจ้าภาพเพราะพิธีเปิดก็เลยต้องมี3ประเทศ
1: 3ประเทศนะฮะ
0: โอ้โหไม่น้อยหน้ากันแต่ถ้าว่าปิดเนี่ยมันไม่สามารถจะไปเอาคู่ชิงชนะเลิศไปเวียนเตะได้3สนามอ่ะ
1: ครับ
0: มันได้สนามเดียว
1: ก็อเมริกา
0: ก็เลยตกลงเอาที่นิวยอร์กที่เดียว
1: ครับ
0: สนามของสนามนิวยอร์กแต่ว่าตั้งอยู่ที่นิวเจอร์ซีย
1: ์เดี๋ยวแคนาดาเนี่ยคืนนี้ก็จะเจอกับโปรตุเกสใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: แคนาดาผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกจะใช้สนามที่อะไรแวนคูเวอร์ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ใช้สนามแวนคูเวอร์สนามเปิดพิธีเปิด
1: ซึ่งถ้าไม่จำไม่ผิดแคนาดาจะพบโปรตุเกสฮะส่วนอเมริกาจะเจอกับปารากวัยนะฮะก็อย่างพิธีเปิดที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลิซ่าเตรียมพร้อมแล้วอย่างยิ่งนะครับ13นาทีที่คนไทยรอชมทั้งประเทศนะครับจัดที่สนามโซฟายสเตเดียมนะฮะหรือว่าลอสแองเจลิสสเตเดียมนะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐแนวคิดหลักก็คือถ้วยรางวัลที่เปล่งประกายและรุ่งโรจน์นะครับเน้นความยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกแล้วก็โชว์ที่ล้ำสมัยด้วยกราฟิกของถ้วยรางวัลที่เรืองแสงขนาดยักษ์ครับศิลปินที่จะมาแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ฮะก็คือเคทีเพอร์รี่นะครับกับฟิวเจอร์แล้วก็ไฮไลท์สำคัญจะเป็นการร่วมโชว์ของลิซ่าครับและลิซ่าโมโดบานศิลปินชาวไทยที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับลิซ่าจะร่วมโชว์ในซิงเกิลพิเศษชื่อ Goร่วมกับศิลปินซูเปอร์สตาร์ของอเมริกาครับเคที่เพอร์ลี่นะฮะอนิตาฟิวเจอร์นะฮะเรม่าแล้วก็ไทล่านะครับสำหรับพิธีเปิดสนามครั้งนี้นะครับจะแสดงก่อนเกมฟุตบอลโลกระหว่างเจ้าภาพอเมริกากับปารากวัยที่จะคิกออฟกันตอน8โมงเช้าของพรุ่งนี้พี่เปสานนะฮะตามเวลาบ้านเรานะครับจะมีการถ่ายทอดให้แฟนบอลได้ชมนะฮะก็เนี่ยฮะเจ้าของลิขสิทธิ์จัสมินเขาได้ไปเนี่ยนะฮะพี่ภาษาได้ดูเลยนะครับพรุ่งนี้8โมงฮะ
0: ก็ยังไม่รู้จะดูทางไหน
1: สิอ๋อถ้าเป็นกล่องดูไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายคู่ไหนเนี่ย
1: เ
0: ขาบอกว่าเขาจะถ่ายฟรีทีวีทุกวันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้กล่องเนี่ยผมมีโมโนแม็กซ
1: ์ครับ
0: แต่ผมลองคลิกดูฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมไปลงทะเบียนก่อน
1: ลงทะเบียนต้อง5999ด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ก็ทำว่าลงทะเบียนเนี่ยคือต้องจ่ายตังค
1: ์ครับ
0: ก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าถ้าต้องจ่ายต้องประมาณ 6,000 อย่างเงี้ยนะดอกบาทเดียวอย่างเงี้ยผมขอบายดีกว่าเพราะว่าสำหรับผมมันดูแล้วมันคือปัญหาคืออย่างเงี้ยถามว่าแพงไม่แพงก็คือว่าตีสองอย่างเงี้ยผมดูไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มันอดนอนไม่ไหวมันก็ทนดูยังไงไหว
1: ตีสองเนี่ยไอ้90นาทีของฟุตบอลอย่าลืมนะก็มีพักครึ่งนะครับ
0: อืม
1: แล้วกว่าจะจบจริงๆเนี่ยนู่นปาก็ไปตีสี่กว่าจะตีห้าครับ
0: ครับขอโทษทีขนาดว่าผมจ่ายตังค์ดูพรีเมียร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมดูเนี่ยรวมทั้งฤดูกาลเนี่ยผมนับดูแล้วไม่น่าจะถึง10คู่นะ
1: คู่ดึกดูไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
0: คู่ดึกเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มไปแล้วนี่ผมไม่ดูแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเตะกันวันที่เราต้องทำงานอย่างเงี้ยเราจะไปดูได้ยังไงรุ่งเช้าตื่นมาแล้ว8โมงเช้าก็ต้องจัดรายการมันดูไม่ไหว
1: ยกเว้นแบบคู่ไฮไลท์จริงๆแดงเดือดอะไรประมาณนั้นหรือว่า
0: ก็พยายามจะดูก็ดูไม่รอดดูได้อย่างมากก็ครึ่งนึง10นาที
1: ครับ
0: อดนอนนะบางทีนะยอมอดนอนเนี่ยจะต้องขอดูหน่อยนะก็ดูได้ประเดี๋ยวเดียวก็หลับคาต้องปิดดูไม่ดู
1: ครับ
0: ผมจะได้ดูก็คือพูดง่ายๆนะคู่6โมงคู่ประมาณสักทุ่มถึง2ทุ่มอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราได้ดูซึ่งมันก็ต้องเข้าสู่ฤดูแบบปลายฤดูหนาวเลยใช่ไหม
1: ฮะ
0: ที่มันปรับเวลาใหม่ละปรับเวลามันกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็น3ทุ่มก็เป็น2ทุ่มนะบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: แต่เวลาเตะเพราะเวลาเดิมแต่มันมีการปรับเวลาของอังกฤษเขาอะทำให้เวลาทางฝั่งเราเนี่ยมันก็หัวค่ำขึ้น

0: อะไรทำนองเนี้ยมันจะได้ดูตั้งแต่ประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มคู่อย่างเงี้ยผมจะได้ดูแต่ว่า1ทุ่ม2ทุ่มถ้าเป็นคู่ที่ไม่ผมไม่ค่อยสนใจผมก็ไม่ดู
1: ผมดึกๆก็ไม่ดูครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันก็ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าเขาตั้งราคาระดับประมาณ599เนี่ยนะ
1: ครับ
0: 5999เนี่ยแล้วถ้าคนไทยเนี่ยอย่างถ้าสูงวัยอย่างผมอย่างเงี้ยนะมันดูได้น้อยคู่แล้วมันไม่คุ้มไง
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีฟรีทีวีให้40คู
1: ่ก็จะรอดูฟรีทีวี
0: หาทางดูฟรีทีวีแล้วกัน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เผอิญว่าเราก็ไม่รู้โปรแกรมเขา
1: ครับ
0: ว่าฟรีทีวีเนี่ยเขาจะถ่าย
1: เขาจะจัดสรรมายังไงใช่ไหมฮะ
0: สมมุติว่าฟรีทีวีเขาแบบเขาจัดตีสองทุกคืนอะไรเงี้ยผมก็คงไม่ได้ดูอยู่ดีย
1: กเว้นคู่เช้าไปเลย8โมง9โมงเช้าโดยประมาณ
0: ถ้า8โมง9โมงอย่างเงี้ยถ้าเขากรุณาเนี่ยโอเคผมก็คงจะได้ดู
1: ครับครับ
0: นะ
1: อ้าวขออภัยขอแก้ข้อมูลนะฮะแคนาดาจะเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกเวนา
0: ใช่ใช่บอสเนียเฮอร์เซโกเวนา
1: ครับ
0: ก็ทีมไม่เบาหรอกทีมประเภทยูโกสลาเวียเก่าพวกเนี้ยโอ้โหบอลยูโกเนี่ยบอลแบบมีชื่อเสียงมาก
1: ครับ
0: พวกนี้มันเป็นอดีตประเทศยูโกเก่าหมดเลย
1: ตัวหลัก
0: เป็นบอสเนียเป็นเซอร์เบีย
1: ครับ
0: แล้วก็นี่เป็นอะไรนะบอสเนียเฮสอะไรนะ
1: เฮซิโกวีนา
0: เนี่ยก็แยกตัวกันออกมาจากยูโกสลาเวียเก่าครับ
1: ครับครับก็นักบอลดังๆก็จะเอ๊ะคุณที่เคยมาอยู่แมนยูจักตัวหนึ่งอ่ะพี่เบสานใช่ไหมจำชื่อไม่ได้ละนะ
0: มาจากใครมาจากอะไร
1: นี่แหละ
0: บอสเนีย
1: นี่แหละครับใช่ฮะ
0: อืม
1: ครับแล้วก็มีอะไรกลุ่มดีอเมริกาจะเจอปารากวัยนะฮะกลุ่ม B กาตาร์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับกลุ่ม C บราซิลเจอโมร็อกโกนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเฮติจะเจอกับสกอตแลนด์โอ้แต่ตารางคะแนนน่ะพี่เบสารครับเกาหลีใต้นี่ใช้ย่อยเลยนะฮะแข่งไปแล้วนัดหนึ่งคว้าชัยชนะไปด้วยฮะโอ้โหนี่ตัวแทนจากเอเชีย
0: ชนะเช็กเกียไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยฟอร์มแล้วเหนือกว่านะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เขาดูตัวเล่นดูการจัดทีมระหว่างสองทีมเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยผมดูจากที่นักวิจารณ์ก็วิจารณ
1: ์
0: เขาให้เกาหลีใต้เป็นต่ออยู่แล้ว
1: โอ้เกมเหนือกว่าเห็นได้ชัดเลยเหรอฮะ
0: เขาไม่ดูจากตัวเล่นดูจากอะไรการวางตัวต่างๆครับก็ให้มีความได้เปรียบกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ผลออกมาก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ก็คือเอาชนะ2ประตูต่อ1ถูกยิงนำไปก่อนนะ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ถูกยิงนำไปก่อนแล้วก็มาตีเสมอได้แล้วก็ออกนำ 2-1 แล้วก็จบเลย
1: ซนฮงมินเหรอฮะยิงไปฉลับแล้วก็ไปติดเซฟอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าเขาชนะไป2ประตูต่อ1คือเขาเคยเก็บสถิติฮะไอ้ซนฮงมินเนี่ยนะฮะอดีตนักเตะสเปอร์พี่ไปสารก่อนไปเล่นที่อเมริกาโอ้โห
0: ไปอยู่ไมอามี่อะไรอย่างงี้ใช
1: ่มั้ยใช่ครับพอได้บอลไอการกระชากของเขามันเร็วสุดเลยนะครับที่เลี้ยงคู่กับบอลติดขาเข้าไปเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้เนี่ยเขาฟิตมากต้องเราต้องให้ได้แบบนี้ครับซึ่งของเราเนี่ยไอตอนที่ไปกระชับมิตรแต่ว่ามันอยู่ในเกมฟีฟ่าเดย์กับจีนเนี่ยโอ้ถูกวิจารณ์หนักตรงนั้นเลยก็คือไอความเขาเรียกว่าอะไรฮะอัตราเร่งอ่ะความเร่งของเกมมันเหนื่อยมากอ่ะพี่ไพศาลถูกวิจารณ์พอสมควรเลยอันนี้เราต้องปรับให้เยอะเลยนะ
0: ครับคือถูกพับสนามเลยนะ
1: ครับใช่ครับแม้ว่าเสมอกัน 0-0 เนี่ยนะฮะทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยแต่รูปเกมของเรามันแทบจะไม่เป็นกระบวนท่าเลยอ่ะ
0: ประเมินว่าประตูวันนั้นก็เป็นเทพเลย เอาประตูเบอร์2ลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ดูฟอร์มเขานะเขาควรจะได้เป็นมือหนึ่งแล้วล่ะเป็นประตูของเข้าใจว่าตอนนี้เป็นประตูของนั่นนะอะไรนะบางกอกกลาส
1: บีจีฮะ
0: บีจีประทุม
1: ครับครับ
0: ชื่ออะไรจ๊ะ

0: ไม่ได้ละ
1: ครับก็ตัวหลักๆผู้รักษาประตูที่ติดทีมชาติก็เนี่ยฮะของบุรีรัมย์กับของ BG เนี่ยครับที่สลับกันลงเนี่ย
0: ท่าเรือเราจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าเอาตัวจากลูกครึ่งเยอะนะไปดึงจากพวกลูกครึ่งอะไรมาที่พยายามจะโชว์พยายามจะขายกันมากก็คือลูกครึ่งอะไรฝรั่งเศสอะไร
1: ครับ
0: ชื่ออะไรเอราวันอะไรปรากฏว่าสองนัดเจโชว์ฟอร์มไม่ออกเลย
1: เป็นเพราะรูปเกมหรือเปล่าพี่ไพศาล
0: มันคงหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันก็แต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้จัดการทีม
1: ผู้จัดการทีมฮะเราจะเล่นรูปแบบไหนฮะเราเปลี่ยนมาหมดแล้วนะไทยคุมนะฮะเอาคนดีเด่นดังมาคุมมันออกได้เท่านี้ฮะไม่รู้มันจะต้องไปแบบไหนสำหรับบอลไทยเราอะครับ
0: ก็คือถึงเวลาต้องเอาประเภทคนที่ชอบยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยวิจารณ์คอยอันนั้นนะให้ออกมาทำเองอ่ะเพราะมันมีประเภทที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลแล้วก็เที่ยวไปยืนอยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: คอยประเมินคนนั้นคนนี้คอยชี้แนะคอยอะไรต่างเนี่ย
1: ลองทำดูสิ
0: ลองมาทำเลย
1: ครับ
0: หรือว่าคิดว่าใครควรจะมาออกมาแล้วมาคือถ้าพลาดก็รับผิดชอบไป
1: แต่ผมว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเขาทำมาหมดแล้วนะพี่ไพศาลเคยทำมาแล้วครับ
0: ทำบางทีแต่ไม่ใช่บอลชาติทีมชาติ
1: บอล17บอล20
0: บอลระดับอื่น
1: ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะรออีกไม่เป็นไรฮะแต่มีตัวแทน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์19:30 นนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับมาแล้วครับวันศุกร์12มิถุนายนนะครับก็วันนี้อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับฟังข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์บ้านเมืองกับเรา2คนนะครับน้องโด่งจามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
6: ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
5: นะฮะมาอีก10อันดับข่าวนะครับพี่บอยวันนี้นะฮะ อยู่ด้วยกันเนาะเมื่อเบรกที่แล้วอัปเดตเรื่องลอตเตอรี่อลเวงไปละ
6: ครับ
5: ก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังจะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับมาไปเริ่มกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
5: อันดับ10นะครับพาไปดูความคืบหน้าคดีนี้นะครับเป็นเชฟหรือว่าเป็นกุ๊กนี่แหละนะฮะฆ่าหันศพแฟนสาวกล้องวงจรปิดตอนนี้ที่จับภาพได้เนี่ยนะฮะเขาหนีออกนอกประเทศไปด้วยอาการลุกลี้ลุกลนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเขตราชเทวีนะฮะอายุ34ปีนะครับเป็นชาวเมียนมานะครับเจ้าของห้องเนี่ยนะเป็นชาวเมียนมานะฮะจากนั้นพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงนะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลนะครับอนุมัติหมายจับนายอองเปอายุ35เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันครับเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายนะครับในหลายข้อหาเลยครับฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นนะฮะซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพนะครับจากการลงพื้นที่นะครับทีมข่าวไปพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยซอยราชปารถ14เนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับคู่นี้นะฮะเขาก็อยู่ด้วยกันเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะตัวของแฟนสาวเนี่ยนะฮะ3โมงก็จะออกไปทำงานก็จะเรียกไรเดอร์มานะครับมาเป็นปกติแบบนี้ทุกวันนะฮะก็เพิ่งมารู้เรื่องเหมือนกันว่ามีเหตุฆาตกรรมกันนักข่าวเราไปได้วงจรปิดมานะครับโอ้โหฝ่ายชายฮะวิ่งในกล้องนะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นรถตู้วิ่งขึ้นรถตู้สะพายกระเป๋าไปนะฮะซึ่งตอนนั้นแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาวิ่งเนี่ยเขาเพิ่งก่อเหตุมาหรือเขาทำอะไรเนาะ

0: แต่เห็นได้ชัดว่าเขามีอาการแบบหลอนลนลุกลี้ลุกลนเลยล่ะนะฮะแต่ก็อย่างว่ากว่าที่จะเจอเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเกิดในช่วง 9-10 มิถุนายน
1: เป็นการหั่นศพด้วยใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับพี
1: ่โอ้ดูภาพแล้วสยดสยองมากเนาะ
0: ใช่เออแล้วก็หลังจากนั้นพบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะครับทางประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ากว่าจะมาเจอร่างนะครับเขาก็มีเวลาในการหนีนะฮะอ่ะก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเดี๋ยวจะเรียกคนขับรถตู้คนนี้มาสอบก่อนนะครับว่าเขาว่าจ้างไปไหนอย่างไรรู้จักกันได้ยังไงแล้วชายคนนี้มีประวัติอะไรยังไงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ที่ว่าการอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะท่านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างพร้อมด้วยนายกำพลสุภาเพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการพันเอกหญิงธนศกรบุราคมนะฮะรองประธานคณะกรรมการแล้วก็คุณนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อีกหลายท่านด้วยกันเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะลงพื้นที่ไปร่วมรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประจวบโดยมีพันจ่าเอกพันนภัทรนะฮะสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ท่านนายอำเภอปราณบุรีเนี่ยนะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นก็มาร่วมรับฟังปัญหากันด้วยซึ่งเป็นการเปิดเวทีนะคุณผู้ฟังเป็นลักษณะของการเปิดเวทีความคิดเห็นประเด็นสำคัญคือชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วก็โรงเรียนประชดสองแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ผมไม่อยากเชื่อนะปีนี้2569ประเทศไทยยังอยู่ในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที
0: ่
1: โดยมีการโดยการไฟฟ้าไม่สามารถปักเสาให้ชาวบ้านใช้ได้เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การทหารราบแล้วก็ไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์ทหารราบโดยศูนย์กลางทหารราบได้อ้างอิงนะเขามีการอ้างอิงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ห้ามเอาไว้คือทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าโดนตรงนี้แหละมีคำพิพากษาไว้ซึ่งมีชาวบ้านประมาณ 1,036 หลังคาเรือนพื้นที่ทำกินประมาณ 23,000 กว่าไร่และชาวบ้านในพื้นที่บ้านวังเขาเรียกว่าวังบนชลประทานหมู่8อีก7 270กว่าครัวเรือนรวมแล้วก็838คนแล้วก็มีอื่นๆอีกเนี่ยคุณผู้ฟังฮะก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องดำเนินการแก้ไขให้เร่งด่วนเลย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ที่นครราชสีมานะครับทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนะฮะของช่องจอมนะครับเขาไปจับกลุ่มเป็นคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะใช้วัตถุดิบที่ไม่ผ่านอย.นะครับลักลอบนำเข้ามาเปิดกิจการตั้ง3ปีนะพี่ขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เอาไปปรุงอะไรอย่างนี้ให้เรานะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยนำเข้ามานะครับไม่ผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรโอ้โหนี่ความมั่นใจของผู้บริโภคอยู่ที่ไหนนะเราเพิ่งเห็นข่าวที่อุดรนะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวมรณะมานะนะครับอันนี้ก็นี่แหละฮะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายถ้ากินไปทุกวันไม่มีอย.ใครจะไปรู้มันอาจจะไปสะสมอะไรในร่างกายนะครับในด้านค่ารักษาพยาบาลแก่พี่น้องประชาชนในระยะยาวนะฮะเปิดมา3ปีอย่างที่บอกนะครับก็ทางอธิบดีกรมศุลกากรนะครับก็ได้มีการสั่งการนะฮะให้ด่านศุลกากรช่องจอมเนี่ยลงไปดำเนินการนะครับกวดขันแล้วก็จับกลุ่มก็ได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับว่ามีร้านเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมาเปิดก็เลยนำหมายสารเข้าไปจับกลุ่มนะครับอายัดบะหมี่จากต่างประเทศนะยี่ห้อดังด้วยนะครับจริงๆเป็นคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็เป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงกลางค่ำกลางคืนนักท่องเที่ยวตีหนึ่งตีสองเที่ยวเสร็จหิวนะฮะก็มาที่ร้านจ่ายเงินฉีกซองปรุงจุ๊บๆๆๆมีวัตถุดิบเสริมต่างๆให้จะใส่ลูกชิ้นหมูอะไรปูอัดอะไรก็มาได้หมดเลยนะครับมีบริการนะก็เหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวย่อมๆเหมือนกันนะพี่ดังอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าใช้เส้นบะหมี่เป็นบะหมี่

0: กึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
1: อืม
0: ก็ร้านดูน่าเชื่อถือแต่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องสินค้าก็ต้องมีอย.ด้วยนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7วันนี้หลานของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาร้องบิ๊กเต่าให้ตรวจสอบนักธุรกิจคู่สัญญาหลังพบเงินกู้ตามสัญญาไม่ตรงกับเงินที่ได้รับจริงและอาจจะมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายโอ้สร้างความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับวันนี้ที่กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นะฮะทนายความก็พานายมหาคุณเทพสุทินอายุ43ปีนะท่านเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทตำรับไทยสมุนไพรคุณแบรนด์ของตำรับไทย
0: ครับ
1: เป็นหลานชายแท้ๆของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาพบกับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบกรณีถูกหลอกลวงในการกู้ยืมเงินจนได้รับความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโอ้คุณธนกิจเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะมีการกู้ยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งตั้งแต่ปี2561เนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อใช้ขยายกิจการโดยมีการทำสัญญาและออกเขาเรียกว่าเช็คค้ำประกันทุกครั้งและตลอดเวลา5ปีมีการทำธุรกรรมรวมตามสัญญาเกือบ200ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง100ล้านบาทขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและเช็คยังคงถูกคิดเต็มจำนวนจากการตรวจสอบเส้นเงินหลายรายการโดยสัญญาระบุวงเงินกว่า128ล้านบาทแต่มีเงินโอนเข้าจริงเพียง37ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดคือเกิน120ต่อปีซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงเกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้โดยไม่รับอนุญาตอ๋อซึ่งคุณมหาคุณอ่ะตอนนี้อันนี้คนนี้เป็นหลานแล้วนะหลานคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่ารู้จักกับคู่กรณีผ่านเพื่อนสนิทแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานกว่า10ปีก็ให้ความไว้วางใจในการทำธุรกรรมโดยทุกครั้งที่กู้ยืมเนี่ยจะมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันตามจำนวนเงินในสัญญาแต่ภายหลังพบว่าเงินที่ได้รับจริงเนี่ยต่ำกว่าวงเงินที่ระบุไว้เป็นจำนวนมากเช่นกู้10ล้านแต่ได้รับจริงเพียงประมาณ7ล้านบาทขณะที่ต้องรับภาระหนี้และดอกเบี้ยตามวงเงินเต็มจำนวนโดยบอกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้สังเกตความผิดปกตินะโด่งคุณผู้ฟังครับเนื่องจากเชื่อใจคู่กรณีที่เป็นเพื่อนสนิทกระทั่งภายหลังเกิดปัญหาสภาพคล่องและถูกฟ้องร้องเรียกชำระหนี้ตามเช็คก็เริ่มตรวจสอบเอกสารและเส้นทางการเงินก่อนเจอความผิดปกติหลายรายการก็เลยเข้ามาร้องบิ๊กเต่าให้ช่วยตรวจสอบพฤติการทั้งหมดนี่แหละฮะเป็นที่มาที่ไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับพาไปดูนี่ฮะเป็นอุทาหรณ์นะเคยไหมฮะเอาลูกมานั่งบนตักแล้วขับรถอาจจะด้วยรถจอดอยู่ก็มีหรือว่าขับไปด้วยเอาลูกมานั่งไปด้วยนะครับก็มีนะฮะถือเป็นเรื่องเสี่ยงนะครับนี่ฮะตำรวจภูเก็ตนะครับทางผู้กำกับนะครับสภ.วิชิตนะฮะสั่งการเลยครับให้ไปตามตัวชายชาวต่างชาติเพราะว่ามีคลิปที่แชร์กันแพร่หลายว่าเป็นเรื่องอันตรายเขาขับรถนะครับเช่ารถในไทยเนี่ย Honda City แล้วเอาลูกชายวัย9ขวบเนี่ยนั่งอยู่บนตักขับไปทั่วเลยเปิดกระจกด้วยละนะลักษณะแล้วก็ขับน่ากลัวด้วยนะสายไปมามีเบรกกระทันหันมีอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมเอาลูกไปนั่งบนตักเนาะแทนจะนั่งข้างๆแล้วคาดเข็มขัดให้เขาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามจับถึงบ้านเลยครับพี่เพราะว่าเขาใส่ใจเพราะว่าเขาคนภูเก็ตเขาบอกว่าโหอันตรายขับอย่างนี้ต้องไปเตือนตำรวจต้องไปช่วยตักเตือนเขาหน่อยนะครับไปถึงก็ไปเจอนะครับไปเจอชายชาวต่างชาติคนนี้จริงๆชื่อนายมาร์คนะครับสัญชาติอังกฤษนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหานะครับขับขี่รถโดยประมาทนี่แหละนะฮะเจ้าตัวบอกว่าเป็นเจ้าของรถนะครับไม่มีใบอนุญาตขับขี่ในไทยนะครับส จ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละแจ้งข้อหาแล้ว

0: ก็ตักเตือนนะว่าอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกนอกจากจะอันตรายกับตัวลูกของเขาเองด้วยแล้วก็อันตรายต่อคนขับรถคนอื่นๆด้วยนะฮะเออเขาบอกว่าเขาคือเขาบอกเขาขับอย่างนี้จนเคยชินแล้วอ่ะเอาลูกแบบนั่งไปกับเขาด้วยอ่ะ
1: คร
0: ับ ตำรวจก็เลยบอกไม่ได้ทีนี้ต้องเอาลูกเนี่ยนั่งเบาะข้างๆแล้วก็คาดเข็มขัดซะนะครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ไอ้

0: วจริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้โปรไอ้โป

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: โอ้เมื่อกี้น้องเปิดประตูออกไปครับพี่บอยโอ้โหเสียงฝนเนี่ยสมทรนี่ตกหนักมากเลยครับ
8: โอ้ดงอย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวอันตรายนะดงนะ
7: เป็นห่วงว่าจะเป็นไข้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่
8: ใช่
7: สำรวมสำรวม
8: คร
7: ับ ไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่า
8: ครับ
7: ครับผมไหนๆก็ฟ้าฝนผมอัปเดตเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครวางแผนนะจะไปเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์นะครับว่าวันพรุ่งนี้มรสุมจะพาดผ่านหลายจังหวัดนะครับจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะฮะ 60% ของพื้นที่นะครับโดนเต็มๆนะฮะนอกจากนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักนะครับบางแห่งนะรวมไปถึงภาค

ใต้ช่วงนี้ก็ตกอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะต้องเผชิญกับนี่แหละฮะร่องมรสุมมันพาดผ่านนะครับภาคเหนือเนี่ยครับตั้งแต่เชียงรายลงมาเลยนะจนมาถึงแถวกำแพงแถวพิษณุโลกเนี่ยตกแน่ๆนะครับ70%ของพื้นที่นะครับเหนือตอนบนนะฮะภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยจะไปตกหนักนะ

0: สมุทรสาครนะฮะอยุธยาสุพรรณสระบุรีอุทัยลงไปถึงตะวันตกทางเมืองกาฬราชบุรีนครปฐมด้วยนะครับมีฝน
1: แต่ว่าช่วงนี้ฝนชุกแล้วใช่มั้ย
0: ชุกแล้วพี่แล้วก็ภาคตะวันออกนี่ยกภาคเลยนะครับ
1: โอ้โหกลับมาฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังไปไหนก็พกร่มแล้วที่สำคัญอย่างโด่งบอกระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณผู้ฟัง
0: ครับผมใช่ใช่
1: ขนาดต้องแป๊กผมอ่ะน้องหมาผมมากคุณฟังขออภัยคือด้วยความที่อากาศมันร้อนกลางวันแล้วพอช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆแล้วเขาออกไปนอกบ้านตอนฝนปล่อยๆยังจามนะคือไม่ว่าจะเราหรือจะสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มีโอกาสป่วยแล้ววันนี้โด่งได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังปีนี
0: ้ปีนี้ยังเลยครับพี่
1: แถวบ้านพี่ก็มีฉีดนะ
0: เหรอ
1: สนใจไหม
0: วันนี้คุณแม่ก็เพิ่งไปใช้สิทธิ์จากเป๋าตังค์อ่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะถ้าแต่ต้อง65ขึ้นไปนะอายุเอ๊ะ65นะ65ขึ้นไป
1: ทำอะไรครับ
0: ก็เข้าเป๋าตังค์แล้วก็ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีสมมติว่
1: า
0: สมมติว่าพื้นที่ไหนไม่มีบริการฉีดฟรีอย่างเงี้ยนะครับก
1: ็แต่บ้านพี่ก็ยังฟรีนะ
0: ฟรีเลยใช่ไหม
1: แล้วพี่ก็ไม่ใช่กลุ่มคุณแม่หมายความว่าเอาโดยวัยอ
0: ่
1: ะ
0: อบจเข้มแข็ง
1: อ
0: บจของ
1: พื้นที่เหมือนกันใช่ไหม
0: เขาทุกปีอ่ะเขาจะมีวัคซีนมาให้ไงก็อยู่ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยเพราะท้องถิ่นเขาดูแลอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีท้องที่ไม่ได้ดูแลเนี่ยก็เราก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับเข้าเป๋าตังค์นะเข้าเป๋าตังค์แล้วก็เข้าไปที่กระเป๋าสุขภาพนะฮะแล้วก็ไปกดจองคิวเริ่มฉีดได้แล้วนะครับไปจนถึงเดือนกันยายน
1: โอ้ยาวเลยนะ
0: ใช่ใช่ของปีนี้นะครับ
1: สมมติถ้าเราฉีดล่าหน่อยคือเราฉีดปลายหมายถึงว่าสิงหากันยาเราก็ต้องจำนะคุณผู้ฟังว่ามันจะครบฤดูเมื่อไหร่เพราะว่าเพราะมันช่วงระยะเวลาแก๊ปมันกว้างมากเดี๋ยวเราจะกระชั้นไปก็ต้องหนึ่งปีถูกไหม
0: ค่อยค่อยฉีดทีเนาะ
1: ใช่ลงกอกอหาฉีดซะเนาะ
0: ได้เลยครับพี
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
0: รู้สึกว่า
1: อ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: 4ไปดู
0: รู้สึกว่าอสมทเราจะช่วงเดือนสิงหาพี
1: ่อ๋อ
0: ใช่พนักงานฉีดอะที่เขาจะมีให้มาฉีดแบบกี่ร้อย
1: คนแ
0: ล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้หมดล่ะส่วนใหญ
1: ่โอ้แต่ปวดแขนนี่พี่รู้สึกปวดแขนรอบนี้
0: ฉีดมาเหรอนี่
1: เออวันที่ฉีดมาวันนี้รู้สึกเนี่ยนักใส่4-5ชั่วโมงรู้สึกปวดแขน
0: บางคนก็ต้องกินพาราไว้หน่อย
1: โอ้ใช่ไหมมันอาจจะมีไข้ต่ำๆได้ใช่ไหม
0: ใช่พี่ต้อง
1: แต่พี่ก็ไม่เคยแพ้นะหรือเราจะแก
0: ่อาจจะทำงานเยอะช่วงนี้พักผ่อนน้อยด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ
0: ผม
1: สุดยอดคุณฟังครับวันนี้คุณมนูนกิจทองโชคนะฮะเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าตามที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคดีภาค3เมื่อ25พฤษภาคมจำนวน9คดีผู้ต้องหา7คนในข้อหาร่วมกันเป็นแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตแล้วกันนะสรุปรวมแบบนั้นแล้วกันก็วันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบของสำนักงานที่ดินเนี่ยพบว่าบริษัทนิติบุคคลซึ่งเป็นจำเลยในคดีทั้ง9คดีปรากฏว่าพบจำเลย6รายถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่2ไร่ซึ่งขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำการอายัดที่ดินทั้งหมดไว้แล้วและอยู่ระหว่างการเสนอให้ผู้ว่าเนี่ยนะในฐานะตัวแทนกรมที่ดินดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ดินมาตรา111คุณฟังฮะก็เจ้าที่เนี่ยสั่งให้จำหน่ายที่ดินที่ได้มาโดยขอบถูกกฎหมายออกไปภายใน180วันไม่เกิน1ปีและหากผู้ถือครองไม่ดำเนินการเจ้าที่ก็สามารถดำเนินการนำที่ดินออกขายท่อตลาดตามกระบวนการทางกฎหมายได้อุ้ยน่าสนใจนะโด่งถ้าเกิดเขาขายที่ดินท่อตลาดเกาะสมุยนะโด่งก็ซื้อไว้เป็นที่พักตากอากาศได้นะถ้าสนใจ
0: ซื้อที่
1: สนใจไหม
0: ซื้อที่ดินนะฮะไม่ใช่ที่ติดตู้เย็นจะได้ไปซื้อกันได้ง่ายๆนะฮะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าจากการตรวจสอบยังพบมีบริษัทนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินและเข้าขายทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีอีก28บริษัทซึ่งสำนักงานที่ดินสุราษฎร์เนี่ยก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยขนาดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มทุนของต่างชาติด้วยมูลค่ามันเยอะมากนะก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาถ้าไม่ยอมให้จำหน่ายก็นั่นแหละฮะขายท่อตลาด
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็เห็นบอกว่าผลตรวจนะครับสารพิษที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรเนี่ยนะฮะออกมาแล้วนะครับ

0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลตรวจนะครับอย่างที่เมื่อวานเราอัปเดตกันไปแต่ว่าวันนี้ออกมาเป็นอย่างทางการแล้วนะครับเป็นสารไนไตร 99.2% นะเจออยู่ในน้ำซุปนะครับปริมาณ 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะตำรวจก็เตรียมที่จะเชิญตัวนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาคนป่วยตอนนี้มีข่าวดีว่ากลับบ้านได้ทุกคนแล้วครับพี่บอย
1: โอ้โหยินดีด้วย
0: จากที่ต้องอยู่โรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยถึง15รายนะครับพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทพลครับผู้กำกับสภ.เมืองอุดรนะฮะเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับได้เข้าเรียกผู้เสียหายได้เรียกญาติญาติแต่ละคนเนี่ยมาให้ปากคำแล้วทั้งหมดเนี่ย18รายผลของสารพิษก็ออกมาแล้วนะครับว่าเป็นสารไนไตรต์นะครับนะก็เขาบอกเป็นสารอันตรายอ่ะใช่ไหมเป็นสารอันตรายนะครับที่กินเข้าไปแล้วก็อาเจียนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าเจออยู่ในปริมาณที่เยอะด้วยนะฮะก็สารพิษนี้สามารถดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญานะครับถ้าจะเอาผิดกันเนี่ยนะตำรวจบอกนะฮะข้อหาเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียกคุณป้าเจ้าของร้านมานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2วันนี้คุณสันติบุญญามณีนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าเรือระนองที่จังหวัดระนองนะคุณผู้ฟังแหมจังหวัดนี้เราไม่ค่อยเอ่ยถึงเนาะเวลาเล่าข่าวของเดือนชวนที่เป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็อาจจะอยู่ไปอย่างสงบซึ่งแต่ว่าระนองมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าฝั่งทะเลอันดามันนะครับคุณผู้ฟังรองรับการขนส่งสินค้าไปยังประเทศในเอเชียใต้กลุ่มประเทศแล้วก็เส้นทางการค้าหลักในมหาสมุทรอินเดียด้วยโดยท่าเรือระนองมีศักยภาพสูงทั้งด้านการขนส่งสินค้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำก็เลยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถให้รองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วก็บูรณาการกับโครงข่ายคมนาคมอื่นๆเพื่อให้การขนส่งมีความต่อเนื่องไร้รอยต่อและลดต้นทุนโลจิสติกได้อย่างแท้จริงดีละฮะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: วันนี้ก็สำหรับใครที่จะไปร่วมนะฮะถวายความอาลัยนะครับถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับก็จะมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าไปถวายน้ำสงฆ์พระศพนะฮะเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ 8:30 นถึงเที่ยงนะฮะนอกจากนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะฮะณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวัน 8:30 ถึง 16:00 เย็นตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเป็นต้นไปแล้วก็จะมีสมุดเป็นสมุดหลวงนะครับเพื่อให้ลงนามถวายความอาลัยนะฮะไว้ด้วยนะฮะส่วนผู้ที่ต้องการมาเข้าต้องการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะต้องเข้ามาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะเริ่มเข้ามาถวายสักการะพระศพนะฮะได้27มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปนะฮะก็รัฐบาลให้ไว้อาลัย15วันนะครับก็วันนี้ท่านนายกบอกว่าการดำเนินกิจการนะครับอย่างกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามปกตินะครับแต่ว่าก็ให้ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบปฏิบัติตนอย่างเช่นก่อนเริ่มกิจกรรมก็อาจจะมีการน้อมถวายความอาลัยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้นะครับนี่ก็เป็นนะเรื่องทิ้งท้ายกันในวันนี้แล้วกันนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาของพวกเรานะครับ
1: ครับ
0: ครบถ้วนครับ

0: ี่บอยนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา12นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่ซาการิยาดอเลาะห์นายหมู่ใหญ่รุตซีวาหะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบยีไรครับประจำปีงบประมาณ2569เกิดเหตุบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับแหมวันนี้ก็มาเติมพลังยามค่ำคืนนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับมีเสียงครุ่ยเนี่ยนะครับทำให้เราพักผ่อนนะครับนอนหลับก็สบายนะครับหรือว่าใครที่กำลังเดินทางอยู่กำลังขับรถอยู่นะครับช่วงนี้ก็โอ้โหมีฝนตกด้วยนะครับแถวพระราม9นะครับแล้วก็มีชาวคณะหลายท่านเลยนะเข้ามาแจ้งว่าโอ้เฮียวันนี้ช่วงนี้นี่ฝนตกฉ่ำมากเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่บ้านแล้วก็ถือว่าพักผ่อนโน้อากาศเย็นสบายฟังเพลงนะแต่สำหรับชาวคณะที่ตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับนะเราก็ส่งพลังส่งกำลังใจเนาะค่อยๆขับไปนะครับเพราะว่าบางทีฝนตกหลายพื้นที่อาจจะรถติดได้นะฮะก็ค่อยๆไปนะครับแล้วก็ฟังเพลงสบายๆนะครับมีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนะสามเพลงครับลูกพี่มีโหลดใจไว้หน้าจอนะครับสีไพรนะครับมีเสียงคลุยเรียกนางพี่หนูมิเตอร์นะครับรวมถึงคนแบกรักจากพี่แจ็คธนพลนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตมาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับเฮียจะพยายามจัดให้ตามใจชาวคณะเต็มที่เลยนะครับนะก็เข้ามาขอเพลงเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะสำหรับพี่ๆที่พักผ่อนอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็เข้ามาฝากกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับคือกดอะไรก็ได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสองทุ่มมันยังหัวค่ำนะครับแม่ก็เข้ามาขอเพลงฟังก่อนเนาะแม่เนาะแล้วก็คำรอให้มันสัก4 5ทุ่มค่ำดึกๆนิดนึงแล้วแม่ค่อยนอนจะได้ตื่นตอนเช้าพอดีเลยนะครับแม่ก็เข้ามาเลือกเพลงของศิลปินได้ทุกบ้านทุกด้อมเช่นเดียวกันนะครับนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพรักนะแล้วก็สึกช่วงนี้ก็ฟังได้ทั่วประเทศนะฮะมีแฟนๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะก็เข้ามาเลือกเพลงได้แล้วนะครับทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะอ่ะผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะมีพี่มานิดนะครับพี่วิไลวันนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะพี่สิริพรพี่นิดพี่จตุพลพี่สุปกรณ์นะครับมีพี่ละอพี่จิรวรรณนะครับมีพี่ยุทธนานะครับพี่วิไลพี่บรรจงพี่จิตพี่พระวานะครับพี่ประจักษ์พี่ไพศรีพี่วันดีพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่สำเริงก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่อนัทวีเหรอครับพี่หนูริงนะมีพี่รวมมิตรแสงนะครับนะพี่อนัสการนะมีพี่กะโปโลมีน้องมังกรพี่ประภาพี่หญิงศรีพี่ดวงราชจันทร์นะครับพี่จิราพรพี่อรพินนะครับพี่พัชราพี่ลำพึงพี่ชูบุตรสุวรรณพี่วิจิตน้องออยแล้วก็พี่สมานแล้วก็มีพี่เอ๋อินทิรานะครับส่วนทางคอมเมนต์ของเราก็เข้ามาแล้วนะครับนะอ้าวมีพี่สิริพรนะครับนะพี่จิตก็มาโรสติกเกอร์นะครับพี่นิพานะครับนะแล้วก็มีพี่ลำพึงนะครับพี่หนูริงน้องออยคุณณัฐพลนะครับนะก็ทยอยเข้ามาทักทายนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่นะจ๊ะกดเข้ามารัวๆจ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่ออฟนะครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้พี่ออฟโทรจากที่ไหนครับ
2: จากโคราชอำเภอนนท์ไทยครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชอากาศเป็นไงบ้างครับพี
2: ่มีฝนตกมาช่วงเช้าครับผม
1: ครับแต่ช่วง
2: คุมสักนิดนึงครับตรงนี
1: ้แต่ช่วงเย็นๆไม่มีฝนไปใช่ไหมครับพี่
2: ไม่มีครับ
1: นะครับก็
2: แต่เมื่อวานรู้สึกหนักมากเลยครับผม
1: เมื่อวานฝนตกหนักแถวโคราชนะพี่เนาะ
2: ใช่ครับผมเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยครับ
1: ครับผมนะและช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนหรือว่าทำงานอยู่ครับพี่ออฟครับ
2: กำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: อ๋ออีกไกลไหมครับพี
2: ่ไม่ครับผมประมาณอีกสัก7 กิโลก็จะถึงแล้วคร
1: ับ โอ้งั้นก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะพี่ออฟเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมวันนี้พี่ออฟอยากฟังเพลง
2: สิทธิ์ของเจ้าของหมายไทยหัวใจจินครับ
1: ได้เลยครับวันนี้อยากจะมอบให้ใครไหมครับพี่ออฟครับพี่ออฟครับพี่ออฟไปแล้วนะครับสงสัยไฟเขียวพอดีนะครับไม่เป็นไรพี่ออฟขอเพลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับไหมไทยนะครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอต

0: Korean Kimchi และหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นนะครับของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: นี่คือเจ้าดอกจำปานะครับน้องตุ๊กตานริศรากับน้องเมลนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะที่ลานบมจ. อสมท.ของเรานี่เองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะก็มาร่วมสร้างสีสันนะฮะแล้วก็ความสนุกนะมาเฟ้นหา Mcord Super Fan นะครับนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะฮะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจนะครับส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะฮะหรือว่าเป็นทีมชาติที่เราชอบมากเลยนะครับนะมาลุ้นรับของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับนะมาร่วมภารกิจได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcord.net นะครับนะกติกาของเราง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็เลือกMCOT Super Fan Package นะฮะเพื่อรับสิทธิ์นะครับในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็คเกจนะครับเริ่มต้นนะฮะที่ MCOT Super Fan นะ Starter นะฮะแล้วก็ไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond นะฮะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษอีกนะครับลูกพี่สำหรับ MCOT Super Fan นะที่มีคะแนนสะสมสูงสุดนะครับ100อันดับแรกนะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะก็สามารถติดตามรายละเอียดนะฮะแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะ

ครับที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะ cheer นะครับ .mcot.net net นะครับนะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา 01.45 หรือ 1.45 นาทีนะของวันที่20กรกฎาคมนี้นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: งทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากน้องวิรดานะครับนี่คือห่วงนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับกุหลาบในใจน้องนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็กดเข้ามาจองสายกันได้นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆนะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เลือกงานจากน้าหมูนะครับคิดถึงบ้านจ้ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปลัดมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโดยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมอธิบดีกรมการปกครองมอบบัตรประจำตัวให้นักเรียนอักษรจีเร่งแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษรจีในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมมอบบัตรประจำตัวแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายคินซัมเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความคุ้มครองสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยผู้บริหารส่วนกลางผู้บริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยนางรัฐยาอาจหารเผยพรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอักษรจีเป็นภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองให้ความสำคัญตามพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้เด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาแล้วแต่ยังมีสิทธิพื้นฐานอีกหลายด้านที่ยังเข้าไม่ถึงทั้งการรักษาพยาบาลการประกอบอาชีพและการคุ้มครองตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอักษรจีทั่วประเทศประมาณ 200,000 รายหลานสมศักดิ์ร้องบิ๊กเต่าตรวจสอบนักธุรกิจคู่สัญญาหลังพบเงินกู้ตามสัญญาไม่ตรงกับเงินที่ได้รับจริงดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ทนายความพานายมหาคุณเทพสุทินอายุ43ปีนักธุรกิจเจ้าของบริษัทตำรับไทยสมุนไพรจำกัดหลานชายของนายสมศักดิ์เทพสุทินเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางร้องขอให้ตรวจสอบกรณีถูกหลอกลวงในการกู้ยืมเงินจนได้รับความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยผู้เสียหายยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งมาตั้งแต่ปี2561เพื่อใช้ขยายกิจการโดยมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันทุกครั้งและตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีมีการทำธุรกรรมตามสัญญาเกือบ200ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง100ล้านบาทขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและเช็คยังคงถูกคิดตามจำนวนจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายรายการโดยสัญญาระบุวงเงินกว่า128ล้านบาทแต่มีเงินโอนเข้าจริงเพียงประมาณ37ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีการคิดดอกเบี้ยอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

0: เกินร้อยละ20ต่อปีซึ่งอาจเข้าข่ายผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือการปล่อยกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมพี่พงพันธ์นะครับ
5: ครับพงพันธ์เจริญพรระยองฮะ
4: ครับผมตอนนี้ระยองเป็นยังไงบ้างครับพี
5: ่อ๋อมีฝนประปรายฮะ
4: ครับตอนนี้ยังตกอยู่ไหมครับ
5: ไม่ฮะไม่ตกแล้ว
4: โอ้นี
5: ่มีแบบเป็นบางช่วงแต่ยังไม่มีหนัก
4: ก็คือช่วงค่ำๆวันนี้ไม่ค่อยมีฝนเนอะพี่เนาะ
5: ไม่มีครับ
4: ครับแต่ปกติแถวระยองนี่ฝนไปฉ่ำไหมครับพี
5: ่ก็ไม่ฮะไม่
4: ค่อยโดนเนาะ
5: ไม่ค่อยทั่วยังไม่ต้นตกยังไม่ถึกทุกค่อยทั่ว
4: ยังไม่ค่อยทั่วไม่เป็นไรนะครับได้เลยครับพี่วันนี้อยากฟังเพลง
5: จากใจต้นข้าวฮะ
4: ได้เลยครับนะจากน้องต้นข้าว
5: ในดวงใจของผมด้วย
4: ครับผมโอ้ดีแล้วนะครับส่งพลังให้น้องด้วยเนาะ
5: ครับน้องก็ยังเล็กอยู่ฮะ
4: ครับดีแล้วต้องส่งพลังกันนะครับงั้นเดี๋ยว
5: ผมก็เป็นนักร้องลูกทุ่ง
4: ครับ
5: เป็นนักร้องลูกทุ่งของทางช้างเผือกน
4: ะอ๋อดีแล้วครับพี
5: ่ใช่ใช่ผมมีผลงานหลายเพลง
4: ครับยินดีครับยินดีครับนะฮะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับพี
5: ่ครับ
4: ครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบู
4: สุกี้ชาบูนะครับพันท้าย
5: สุกี้ชาบู
4: ครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาฮ่า
5: และไอยาราอาฮ่า
4: อาฮ่านะครับ

0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีรสชาติชุ่มคออ
0: ่าทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาระอ่
1: า
0: ฮะ
1: ไอยาระอ่าฮะ
0: อ้าวนะครับจะมอบให้ใครไหมครับชุดนี
1: ้อ๋อมอบให้คืนเจ้าห้าทุกๆคนได้ที่ฟังอยู่แล้วก็ทุกสายทุกคนทุกชุมชนทุกอาชีพชาวสวนยางทั้งทุกภาคเลยฮะภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานทุกภาค
0: อ้าวทั่วประเทศเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะว่าคืนเก้าห้านี่ฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกคร
0: ับ โอ้ขอบคุณมากเลย
1: ผมติดเลยผมติดเลย
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่นะเป็นกำลังใจกันนะ
1: คร
0: ับ ผมสวัสดีครับ
1: แล้วก็ให้แกดีเจด้วยแล้วก็น้องหนังใหม่ด้วย
0: ได้ครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในช่วงของพาเรทของเรานะฮะแหมเป็นรักจากหัวใจเลยนะครับรักเธอที่สุดนะครับน้องมิ้นนะครับมีรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสนะครับแหมน้องสุตารีบเข้ามาเลยนะครับจากใจต้นข้าวนะครับนะน้องต้นข้าวสุปรียานะครับแล้วก็มีรักเธอเท่าฟ้าจากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับนะกลับมาแล้วนะครับชั่วโมงที่2อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าเฟซนี่ล่มไปแป๊บหนึ่งนะครับนะชาวคณะก็เข้าไม่ได้นะครับผมก็มองไม่เห็นอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเข้ามาดูได้แล้วนะครับนะแล้วก็มีน้องมังกรนะครับพี่ไมตรีนะครับพี่จิตนะบอกไม่เห็นเฮียเลยนะครับนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูได้นะครับรบกวนลองรีเฟรชดูนะฮะพี่จิตรพรมาแล้วนะครับมีพี่ป๊อปนะครับหนูดีนะครับนะพี่สุภาพนะครับนะก็มาทักทายกันพี่อ้อก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะครับพี่เรินเจริญนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพฟ้าฝนกันบ้างนะครับวันนี้โอ้โหพระราม9นี่ยังตกไม่หยุดเลยนะฮะปอยๆช่ำๆเลยนะครับทั้งคืนแน่นอนนะดูทรงนะครับนะมาครับลูก

0: พี่ครับวันนี้พยากรณ์อากาศนะฮะจากกรมอุตุนะครับภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% เลยนะฮะวันนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับภาคอีสานนะครับวันนี้มีฝนตกหนักนะฮะประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับภาคกลางนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับฝนตกหนักประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้นะฮะประมาณ 60% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับภาคใต้ครับผมวันนี้ 60% ฝนตกนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะฮะแล้วก็ฝั่งอันดามันมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงที่เข้ากับบรรยากาศมากนะครับแม่มีฝนด้วยนะครับผมมรสุมใจนะครับจากน้องกอกี้นะฮะฟิชเชอริงกับขุนแม้เจินเจินนะฮะสังกัดมักจีนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนะน้องกอกี้กับวิศรานะฮะแล้วก็เรียบเรียงน้องกวิศราน้องกอกี้นะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: แก้บนนะครับจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับแล้วก็มีกุหลาบวาเลนไทน์นะครับจากน้องเพชรคทาวุฒินะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะก็ติดค้างแม่มานะครับเราก็จัดให้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียว

0: งของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ นะครับอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะอ่ะวันนี้ก็ชาวคณะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะพี่จิตนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ป๊อปนะครับนะหลายท่านบอกว่าบางทีก็มองไม่เห็นข้อความนะครับบางทีเน็ตล่มด้วยนะครับนะ Facebook วันนี้ก็บางทีไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะบางทีอาจจะมีฝนตกด้วยนะครับนะก็ขออภัยด้วยในความไม่สะดวกนะครับนะก็พยายามทักทายนะครับนะตอนนี้พี่อนัสการพี่สิริพรนะครับนะพี่ป๊อปนะครับนะพี่หนูริงก็ยังเห็นกันอยู่นะครับหนูดีบอกเห็นเม้นแล้วนะครับนะครับเอายินดียินดีต้อนรับนะตอนนี้ก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่นกสุพรรณนะครับพี่วอนกาญจนบุรีนะคุณลุง935พี่กอบกุลนะครับมีพี่สุริยานครศรีธรรมราชนะครับพี่เจนสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากเต็มนาวานะครับนี่คือมีแฟนแล้วไม้นะครับแล้วก็ไซยอกาเซแดมอจากอานัสนะจ๊ะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆนะครับซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงานกันต่อนะฮะแล้วก็กราบขอบคุณชาวคณะด้วยนะครับที่ติดตามตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะถึงแม้ว่าเฟซล่มเฟซหลุดไปนะครับแต่ลูกพี่ของเราก็ยังพยายามเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากออโตบานนะครับความรักนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ขออนุญาตบอกก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของ Facebook Live นะคะน่าจะไม่ได้เปิดละนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณแล้วก็ระบบของทาง Facebook นะคะคุณผู้ฟังที่หายไปไหนหาไม่เจอนะคะเรากำลังแก้ไขอยู่แต่ว่านะตอนนี้จะยังมองไม่เห็นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะจะต้องมารับฟังทางวิทยุก่อนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดถึง3งานเพลงกันก่อนนะคะสำหรับ3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับรอยแผลเป็นนะคะงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยเขาชื่นเราช้ำอัมพรแหวนเพชรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาวิรดาวงเทวันนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะโทรเข้ามาพอดีเลยนะคะบอกว่า อยากจะขอเพลงนี้นะพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะเหมือนรู้ใจดีเจเลยนะคะจัดให้ไปเลยละกันนะคะรวมอยู่ในฮิตมาราธอน3เพลงแรกในช่วงต้นชั่วโมงนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็ฝนโปรยด้วยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะอสมทเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องนะคะกางร่มขึ้นมานะคะมาจัดรายการนี่แหละนะคะโอ้เหงาเลยเนี่ยไม่เห็นข้อความแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนละกันนะคะวันนี้ SMS ยังส่งได้ปกตินะคุณผู้ฟังนะคะข้อความแรกเลยนะคะมาจากคุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับทาง SMS ของเราเนาะนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะส่วนอีกสักครู่นึงนะคะสายชิวหิวใจของเรายังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่มีเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะฟังในค่ำคืนนี้ก็022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่านะคะอยากจะฟังทางออนไลน์นะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายๆแอปพลิเคชันนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนึงนะคะทาง Facebook เนี่ยหลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าโปรไฟล์ได้แล้วก็เข้าได้บางคนก็โพสต์ไม่ได้โพสต์ได้อ่านของเพื่อนไม่ได้กดไลค์ได้คอมเมนต์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบของทาง Facebook นะคะอาจจะต้องรอกันสักนิดนึงใจเย็นๆนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็โอ๊ยนะคะอาจจะรู้สึกตกใจว่าเอ๊ะFacebook หายไปนะคะเห็นหลายคนบอกว่าไม่สามารถล็อกอินได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งกันละกันแล้วก็Instagram ด้วยเนาะนะคะเหมือน IG ก็ล่มด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเรายังสามารถฟังรายการของเราได้ปกติทางวิทยุแล้วก็ทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยน่าจะฟังได้ปกตินะคะทาง www.ltmfm95.mcot.net นะคะนี่แหละนะคุณผู้ฟังคือข้อดีนะคะที่ตันบอกว่า เราสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทางไหนอาจจะเกิดปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถวาร์ปนะคะมูฟไปฟังอีกช่องทางหนึ่งได้นะคะแต่ว่าเนาะสำหรับสายโทรศัพท์ของเรานะคะหลังไมค์ตอนนี้รับได้ปกติค่ะคุณผู้ฟังนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะได้เหมือนแบบว่าพอ Facebookไม่ทำงานเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกลับไปยุคที่ฟังวิทยุได้แต่ทาง

คลื่นวิทยุเท่านั้นนะคะที่ไม่มีทางออนไลน์เนาะนะถือว่าได้ย้อนกลับไปในยุคเก่าๆของวิทยุกันละกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะสำหรับสายชิวหิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะเน้นย้ำเบอร์กันอีกสักครั้งนึงกันละกันนะ02-248-1366ค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงเพราะๆให้ฟังอีกสักเพลงนึงก่อนจะมารับสายหน้าใหม่นะสันติดวงสว่างแล้วกันนะคะเอื้อมเธอไม่ถึง

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากบางน้ำเปรี้ยวสวัสดีค่ะพี่ประดิษฐ
1: ์ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะฝนตกไหมเจ้าบางน้ำเปรี้ยว
1: โอ้โหตกเพิ่งไปดูด

0: เนี่ยไฟก็ดับไปทั้ง
1: ห้างไฟดับด้วยเหรอคะโอ้โห
0: น่าจะตกติดเนี่ยสักพักเนี่ย
1: ตกหนักน่าดูเลยวันนี้ตกไปทั่วเลยนะหนูว่า
0: ครับผม
1: นะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าบางทีฝนตกแล้วก็เนาะนำมาด้วยแบบว่าพาหะนำโรคต่างๆนะ
0: ใช่
1: นะคะอู้ไฟดับเลยเหรอแสดงว่ามีลมมีพายุด้วยเหรอคะ
0: อ
1: ่ะหมายถึงว่าไฟดับเนี่ยมีลมมีพายุ อะไรด้วยเหรอคะ
0: มีนิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่รู้ปัญหายังไงไฟ ทีแรกก็ลดมา พอมาก็หายเลย
1: ค่ะนะคะไฟดับเลยนี่คือโอ้มันวันนี้หนูเพิ่งรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปจัดรายการวิทยุเหมือนยุคก่อนเลยเพราะว่า Facebook ก็ไลฟ์ไม่ได้นะพี่ประดิษฐ์
0: คร
1: ับเลยเป็นแบบว่านะเป็นดีเจแบบสมัยก่อนได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวแบบนี
0: ้ใช่คร
1: ับ โอเคค่ะอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ประดิษฐ์อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เพลงมนต์รักเสนาขอเพลงเร็วไม่ได้ก็เลยขอเพลงมนต์รักเสนา
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงช้าๆให้ก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับสายชิวหิวใจของเราค่ะมนต์รักเสนายอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่

ประดิษฐ์จากบางน้ำเปรี้ยวนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันกับมนรักเสนายอดรักสลักใจนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะคะที่02-248-1366ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคะโทรมาจองได้เลยตอนนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะโดยร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะเพียงคุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะคะเลือก Mcot Super Fan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะ Package ค่ะจะเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มค่ะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะสำหรับใครที่เป็นคอลูกหนังนะคะเป็นแฟนบอลก็มาร่วมกิจกรรมกับทางอสมทของเราได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมี SMS เข้ามาโอ้วันนี้นี่ก็คือถ้าจะอ่านข้อความก็คงจะเหลือแต่ช่องทาง SMS เท่านั้นนะคะมีเข้ามานะบอกว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอจากอุบลราชธานีนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะดีเจลูกตาลนะคะฟังอยู่นะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงความรักสีดำของบิวกัลยาณีเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้หลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้อีกสักหนึ่งงานเพลงในช่วงนี้นะคะพี่ทิพย์จากหาดใหญ่นะคะแนะนำเข้ามาส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านหนึ่งกำลังใจฝนธนสุนทรค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากเน็กนฤพลกันบ้างละกันในช่วงนี้นะคะกับเจ็บซ้ำฟ้ากับมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลง

ฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 2 งานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะ2พระเอกเลยนะคะก็ที่จบไปก็เป็นพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอนะคะตุ้มจานุกรองแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะคะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากทาง SMS ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะคะเพียงแต่บอกว่าจะอุบลราชธานีนั่นเองนะคะก็จัดให้แล้วนะคะสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ตอนนี้เข้ามาทาง022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะคะหรือนะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะผู้ฟังประชาสัมพันธ์สำหรับคอนเสิร์ตสมทบทุนนะคะสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะก็นำโดยพี่ทศพลหิมพานต์นะคะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะมีคอนเสิร์ตนะคะในวันที่9กรกฎาคม2569นะคะที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรานะคะศิลปินมากมายค่ะนะะนำโดยทศพลหิมพานต์นะคะแสนรักเมืองโคราชลิฟออยหม่ำเท่งหน่งออสโฟเอสนายโย่งนภวงณนงนะคะสามน้าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลเชิญยิ้มจิ้งหรีดขาววงเทวันการทัศนะแพรวพราวซันนะคะแคทริยามารสีพลอยสวยแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีแจ็คธนพลเซเบนรุ่งสว่างแล้วก็เจนโบนุ่นซูเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะคะบัตร300บาทนะคะเพื่อสมทบทุนสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาทาง SMS นะคะจากพี่อัญชลีนะคะนครศรีธรรมราชนะคะกับความรัก

ีดำในเวอร์ชันของบิวกัลยาณีค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนกัน

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต45ค่ะในชั่วโมงนี้สายของเรามารออยู่แล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลแถวๆนี้เองสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: พี่รุ่งเพชรถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
5: โอ้โหชื่อสวยมากๆเลย
6: ค่ะ
5: เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะพี่รุ่งเพชรขาย
6: ังไม่เคยค่ะพี่ก็เพิ่งฟังไม่นานนี้เองเพิ่งอาทิตย์กว่านี้เองค่ะฟ
5: ัง
6: ทุกวันเลย
5: ฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลย
6: ค่ะ
5: ค่ะฟังทางวิทยุเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะวิทยุ FM ค่ะ
5: โอ้โหแล้วก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองไม่ไกลเลยนะคะก่อนหน้านี้ล่ะคะที่เราจะหมุนมาเจอกันพี่รุ่งเพชรฟังเพลงแนวไหนคะ
6: ก็ฟังทั่วๆไปนะคะแต่ว่าพี่ก่อนหน้านี้นานมาแล้วพี่เคยฟังเป็นแฟนคลื่นนี้แล้วค่ะ FM 95นี่แหละ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าก็คือหยุดไปพักนึงก็คือทีนี้แบบเพื่อนมารวมตัวกันที่ทำงานก็เลยกลับมาฟังที่เดิมก็ยังอยู่ก็ยังดีใจที่ได้กลับมาฟังอีกรอบนึงนะคะมีใจแล้วก็ฟังแบบสนุกมากก็ทำงานก็เพลินไม่เหนื่อยค่ะเวลาฟังอีเวนต์95
5: ค่ะน่ารัก
6: ได้รู้อะไรหลายๆอย่างด้วยมีโฆษณาอะไรคือได้รู้อะค่ะคือมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าทำงานไปด้วยฟังไปด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าคะตอนนี
6: ้ทำอยู่ค่ะ
5: อ๋อเหรอโอเคอันนี้แล้วว่าแล้วจะไม่บอกจะไม่บอกใครใช่ไหมว่าทำงานอยู่ใช่ไหม
6: เอฟพ่อแกโทรค่ะ
5: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่รุ่งเพชรในขณะที่กำลังทำงานอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
6: สาวเพชรบุรีของพี่พึ่งนะคะ
5: อ๋อได้เลยเป็นสาวเพชรบุรีในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: โอเคค่ะการเมื่อกี้นี้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่รุ่งเพชรพูดตามหนูเลยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคค่ะขอขอบคุณ
6: ขอขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอยราอาห่า
6: และไอยราอาห่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาห่า
6: ไอยราอาห่า
5: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่า
6: ซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วค่ะเนี่ย
5: นี่

0: พี่พลอยทุกอย่างเลยที่ฟังนี่ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าโทรเข้ามาคุยสายกันอีกนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากมากก็
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะยินดีมากมากเลยค่ะพี่รุ่งเพชรยินดีมากมากก็ขอบคุณมากมากด้วยค่ะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเป็นขึ้น FM95นะคะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยที่ เคยฟังแล้วก็ห่างหายไปนานนะคะแล้วก็ยังกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพี่รุ่งเพชรและเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้สายชิวไม่ใช่สีพาเรตนะเหมือนสายชิวตาหลายซะแล้วคุยกันไปคุยกันมาอ้าวนะคะช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคุณผู้ฟังค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆเลยฟังไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรตกับเพลงนี้สาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเป็นสี่งานเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของสาวสาวในหมู่ฟังนะคะมีสาวไหนกันบ้างเริ่มต้นขบวนพาเรตมากับสาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่รุ่งเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวเมืองการดวงตาคงทองนะคะจากเมืองการแล้วขึ้นเหนือกันสักหน่อยไปที่จังหวัดเชียงใหม่กับสาวสันกำแพงนะเจ้านะฮะอยู่ยัดเยอะแล้วก็กลับมาที่ปริมณฑลนะคะสาวเมืองนนท์อ่อนอรดีนั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆจาก4ศิลปินสาวคุณภาพนะคะวันนี้ได้อ่านแต่ SMS นะเลยไม่ได้อ่านข้อความทาง Facebook เลยเพราะว่าวันนี้ไลฟ์ไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะกลางดาวแล้วก็กุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะแล้วก็มีบังเอิญมีหัวใจของพี่ไผ่พงศธรนะคะน้องหนูดีบอกแง่ร้องไห้แล้ว นะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะพอไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้าก็จะได้มีความคิดถึงโผล่ขึ้นมาตัวโตๆนะคะงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่แนะนำมาทาง SMS นะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเอาละค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดเมกอภิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของเมกนะคะน่าจะได้ฟังได้ดูมิวสิกวิดีโอกันบ้างแล้วนะคะแต่คราวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการด้วยโอ้โหนะดับเบิลเลยนะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของทั้งคู่เนี่ยนะคะเพลงนี้พลาดไม่ได้เลยกับปริญญาไก่ตีนะคะจากสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยบุ๊กสุภการและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะที่จบไปกับเต้ยสังลา T-Rex ค่ะอยู่ในฮิตที่1นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับอบอวนเล็กรัชเมธค่ะในฮิตที่13นะคะจาก Genie Record นั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมนะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญานะคะจากพี่อนันต์นะคะพี่อนันต์โทรมาจากจังหวัดน่านแล้วก็ก่อนหน้านี้กับตอไม้ที่ตายแล้วรังสีเสรีชัยจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะตอนนี้ 23:55 นะคะก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีก1เพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานจัดงานเพลงหวานหวานซึ้งๆนะคะกับดาวกระดาษประณัฐดาเรืองบุตรนะคะจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาทักทายกันผ่านทาง Facebook Live เนาะแต่ก็มี SMS เข้ามาหลายข้อความเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงสายหลังไมค์ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์ด้วยนะคะขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงของ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะเวลาเดิมของเรา 4:00 นถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

หยิบกระดาษมา

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย

0: เลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: ครับผมกลับมาในช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับผม
1: ครับผมกับเดดดายไลท์บอลโลนะครับเป็นเบรกสุดท้ายของเรานะแต่ว่าก็เดินสวัสดีไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะตอนนี้เราเนชั่นไวด์ออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับทางไปเหนือใต้ออกตกนะครับตะวันตกด้วยนะเอาใต้ก็มีนะ
0: ค่ะอ๋อต้องทักทายแฟนๆอยู่ที่ใต้
1: ทักทายอยู่ใต้มั้ย
0: น่าจะนอนกันหมดแล้วพี
1: ่จริงป่ะเอ้าจริงป่ะเนี่ย
0: เที่ยงคืนเพราะว่า
1: ต่
0: างจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเนี่ย4ทุ่มเนี่ยถือว่ายังแบบก็เรียกว่าการจราจรยังคับข้าง
1: บางคนกำลังดีอยู่เลย
0: แต่แถวบ้านผมนี่เรียบร้อยแล้วเงียบกิ๊บ
1: จริงเหรอ
0: ใช่พี่เงียบเลยคือต่างคนก็ต่าง
1: เขาน่าจะฟังอยู่มั้งในชั้นวัยต่างจังหวัดเนี่ย
0: แต่ไม่แน่ชุดฟุตบอลโลกก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: ฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: นะครับก็สวัสดีทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับตอนนี้เราจัดรายการเนติไนไลฟ์บอลโลกอยู่กับน้องปาล์มและทุตส
0: ี
1: ดาผมเจงโซศักดิ์วานุจิตนะครับออกอากาศผ่านทาง FM 99นะครับไปยังสถานีนะ
0: ครับ
1: นะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสองคนได้489899หรือทาง YouTube ไลฟ์สดแล้วก็ทาง TikTok ของเรานะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมใหญ่ของอสมทของเราครับกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยที่อสมทจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและคอสตูมนะครับในการเฟ้นหา Mcotซูเปอร์แฟนครับก็ในช่วงการแข่งขันบอลโลกในครั้งนี้ครับโปรดการให้แฟนบอลร่วมส่งใจเชียร์ทีมรักของคุณนะนะครับหรือว่าทีมที่คุณชื่นชอบมาลุ้นรับของรางว
0: ั
1: ลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยก็เข้ามาเช็คได้ครับที่เว็บไซต์ของเชียร์ภาษาอังกฤษนะ cher.mcot.net ครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าระบบบางครั้งเราเข้า Google ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันจะต้องไปยืนยันตัวตนใช่ไห
0: ม
1: ครับแป๊บเดียวแต่คนมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรครับ
1: แต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไปยืนยันตัวตนก่อนหลังจากนั้นก็เลือก MCOT Superfan แพ็กเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับเพื่อจะเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจก็เริ่มตั้งแต่ Mcot Superfan Starter ครับไปจนถึงระดับพรีเมียมนะก็คือ Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสูงสุด100ระดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับก็เริ่มได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับจนถึงเวลา 1:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิงเพราะว่าชิงจะเป็นวันที่19เข้าสู่20ใช่ไหมแหละตี2ก็ที่1 45ของวันที่20กรกฎาคมนะ
0: 39วัน
1: ใช่39วันนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับแล้วก็โอ้ช่วงนี้นะสำหรับใครที่เมื่อยหรือว่าอะไรเนี่ยเรามีของดีๆนะครับมาฝากกันนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มแล้วระวังนะตัวนี้นะอายุอนาคตของเรานะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยปาล์ม
0: ตัวนี้ก็
1: กับพี่ก็เป็นไง
0: โอเคไหมพี่ตอนนี้หัวเข่าอะไร
1: โอ้ไปหมดแล้วฮะกระผมลุกก็โอยโอดก็โอยนะ
0: คร
1: ับนะครับคืนความมั่นใจกับทุกย่างก้าวครับด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าตัวนี้ผมน่าจะซื้อนะตัวนี้ฮะเพราะว่าเข่าเริ่มไปแล้วนะฮะที่ออกแบบมานะครับเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกที่ออกแบบมาลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งก็ตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่ยืดนะครับอ๋อไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับสุดคุ้มซื้อฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโอ้โหสุดคุ้มจริงๆนะนะครับโทรมาที่02นะครับ114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสุขชอบที่ช็อปมาเนียฝากไว้ด้วย
0: ของด
1: ีๆนะ
0: ของดีๆจากช็อปมาเนีย
1: ตาก็

0: ข่าเคอร์ก็น่าจะไปเหมือนกัน
1: มีพี่น้ำหนักตั้งแต่มีครอบครัวหรือว่ายังเป็นทางการก็โอ้โหตัวนี
0: ้
1: น้ำหนักสูงขึ้นเลยก็กินกับภรรยา
0: ต้องดูแลเน
1: า
0: ะ
1: เขาตั้งครรภ์พอดี
0: ครับ
1: ต้องกินเป็นเพื่อนเขาไม่รู้อ้างหรือเปล่าผมก็หิวโหยด้วยตอนนี้
0: ใช่ฮะครับเอาก็วิเคราะห์สั้นๆไหม
1: ครับ
0: อ้าวปาว่าไงมองว่าไงเกมวันนี้เป็นไงบ้าง
1: แคนาดาพูดถึงแคนาดาก่อนแล้วกันสำหรับแคนาดานะครับก็จริงๆเนี่ยใครหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเจสซี่มาร์ตก็เคยคุมทีมลีดยูไนเต็ดนะครับแคนาดาในชุดนี้เนี่ยก็ผู้เล่นที่น่าจับตามองก็มีอัลฟอนเดวิสนะครับโจธานเดวิสชาจอนบูคินเนนนะครับแล้วก็สตีเฟนเอสตาคิโอและอิสมาเอลโคเนสในแนวรับนะครับ ส
0: ่
1: วนบอสเนียอย่างที่ทราบกันมีตัวเก่าอยู่ละอย่างเช่นเอดินเชโกสยักโคลอสิยักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นมิเรลเลมปานิชพวกนี้ก็ตัวเก่าอยู่แล้วผมเชื่อในรูปแบบของเกมรับนะผมชอบเซอร์เกย์บาบาเรสที่ทำแสบไว้กับอิตาลี
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าบอสเนียยันเสมอไว้ได้ไม
0: ่รู้พี่ก็บอกว่าบอสเนียวันนี้ไม่น่าแพ้นะบอสเนียชนะจุดโทษอิตาลีมา
1: ใช่
0: ในรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟ
1: คือบอสเนียนี่มีรูปแบบการเล่นคือการที่เล่นเจอกับแคนาดาซึ่งแคนาดาจริงๆแล้วเนี่ยเกมลุกก็อาจจะต้องใช้ตัวหลักๆของเขาอยู่แล้วพวกโจนาธานเดวิดอัลฟองโซเดวิสคือถ้าออฟฟองโซเดวิสเนี่ยถ้าเขาเล่นในนามทีมชาติเนี่ยเขาเปรียบเสมือนเป็นมิดฟิลด์เลยเพื่อพี
0: ่
1: ใช่เป็นเหมือนเป็นปีกซ้าย
0: เป็นอินเวิร์ตเข้าไปที่จริงเขาเป็นแบ็กซ้ายก็ได้ปีกซ้ายก็ได้เล่นตรงกลางก็ได้อินเวิร์ตเหมือนไอ้เจ้านี่ไงเจ้าโกมาไอ้ธี
1: ร
0: ธรมาทันไง
1: ก็อาจจะ
0: แต่ว่าเกมนี้เห็นพี่ว่าเห็นไม่มีการบาดเจ็บนะไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าน
1: ี่ไง
0: ปัญหาคืออยู่ตรงนี้แหละ
1: ก็คือสมมติถ้าลงทั้งคู่คืออาจจะใช้เกมริมเส้นค
0: ือ
1: ใช้บูคินเนนกับทางด้านบูคินเนนอยู่ด้านขวาแต่เดวิสน่าจะไม่ได้ลงเพราะยังร่างกายยังไม่สมบูรณ์
0: เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์
1: นะ
0: แต
1: ่
0: อาจจะฝืนลงไหมอันนี้ก็ต้องดูเจสซี่มาร์ทเนาะ
1: ครับผม
0: ว่าจะให้ลงหรือเปล่านะฮะในแมตช์นี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็แคนาดานะครับอันดับโลกในตอนนี้นะครับก็อันดับที่30นะ
1: 30
0: ของโลกนะครับก็เคยขึ้นไปสูงสุดอันดับที่26ของโลกนะครับก่อนที่จะมาเตะบอลโลกในอุ่นเครื่องเยอะเลยอุ่นเครื่องก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้พี่ผลงานด
0: ีใช้ได้อยู่นะต
1: ั้
0: งแต่จบคอนคาเคฟที่ไปถึงรอบแต่ที่สุดท้ายนะครับตกรอบมาแพ้จุดโทษกัวเตมาลาเนี่ย
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องมาที่ผ่านมาพี่ดูนะแพ้แค่เกมเดียว
1: ใช่
0: แพ้ออสเตรีย0-1
1: เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา
0: 10ตุลานะ
1: ใช่คร
0: ับหลังจากนั้นไม่แพ้ใครนะ
1: ครับ
0: มีเสมอโคลอมเบียเนาะเสมอเอวาดอร์โอ้ทีมแกร่งนะชนะเวเนซุเอลาด้วยชนะไอซ์เสมอไอซ์แลนด์2-2เสมอกับโดนีเซียชนะอุซเบกิสถานเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บอลโลกเสมอกับสาธารณรัฐไอร์แลนด
1: ์ครับ
0: 1-1ครับ
1: 1-1
0: อืม
1: เกมนี่ผมว่าน่าจะแคนาดาแหละเปิดเกมลุกเข้า
0: แน่นอนจะภาพร่วมอ่ะ
1: ใช
0: ่อืมแต่บอลอย่างบอลยุโรปมันทรงสายใหญ่แข็งแกร่งอ่ะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็บอลไม่มีเนเจอร์ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแล้วเป็นบอสเนี่ยถือเป็นชาติยุโรปตะวันออกใช่ไหมครับม
0: ี
1: เทคนิคมีอะไรจังหวะนี้ผมว่าสู้ได
0: ้สู้ได้นะ
1: ครับสู้ได้แต่เกมกลัวจะเกมจะน่าเบื่อด้วยแล้วตีสองด้วยกล
0: ั
1: วจะเป็นอย่างนั้น
0: บอสเนียนะครับเป็นไงเอ่ยหลังจากที่ชนะจุดโทษอิตาลีมา
1: ก็สำหรับบอสเนียนี่จาก
0: หลังจาก2แมตช์ก็ไม่แพ้เหมือนกัน
1: ไม่แพ้เหมือนกัน
0: แต่หนักไปทางเสมอ2แมตช์
1: เสมอครับผม
0: เสมอนอร์ทไบซิโดเนียเนาะ
1: ครับผมเสมอ
0: 0-0แล้วก็เสมอกับปานามา
1: 1ประตูต่อ1
0: นะครับประตูต่อ1นะครับโค้ชเขาก็ได้ไงเซอร์เกย์บาบาเรส
1: นี่ผมชอบมากนะ
0: กองหน้าฮัมบูกอะ
1: ฮัมบูกเมื่อก่อนในยุคประมาณปลาย90กับ2000
0: ครับใช่ฮะยุคฮัมบูกยุคดอทมูนนะ
1: ครับผมชอบ
0: เซอร์เกย์บาบาเรสนะฮะก็มาคุมทีมชาติบอสเนียบ้านเกิดของตัวเอง
1: ครับ
0: โหแต่ว่าบอสเนียก็เชโก40ปียังมาอยู่เนาะเอเนเชโก้นะครับมีนี่ไงเอ็มบาดินเนี่ยเดเบลวิชไงส่วนหน้าของสตุตการ์ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะมีเอาใครล่ะที่รู้จักกันเน
1: า
0: ะ
1: มีแดงกลางเขาว่าเป็นตัวดาวรุ่งอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับ
0: ของฮัลซิตี้ป่ะ
1: ครับผมรู้สึกว่าจะเป็นแป๊บหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งที่ถือว่าเล่นดีเลยในแมตช์เจอพีอยู่ PSV ครับบารักเทเลวิชเอสเมียบารักเทเลวิช
0: ครับ
1: ก็เอาไปศูนย์หน้าวัย21ปีตัวเนี้ยที่น่าจะเป็นตัวที่โอ้มาแล้วน้องเจน
0: คนละสินัด
1: ครับมีคนละสินัดเป็นตัวเก่า
0: 32ปีแต่ยังไม่เยี่ยมกับคนละสินัดนะก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้ที่อยู่อาร์เซนอลกับเจ้าอะไรนะ
1: ครับ
0: เจ้านั่นน่ะเจ้าเมสซิโลซิลอ่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วเมสซิโลซิล

0: โดนปล้นโดนอะไรสักอย่างก็แกลงมาจากรถแล้วก็จะไปสอยพวกโจรพวกอะไรมายุ่งแกนะยังอยู่นะโคลาสินานะ
1: ครับโคลาสินานตอนนี้อยู่กับแอตแลนต้าป่ะครับพี่ใช่รู้สึกว่าเป็นก็ได้ลงเยอะเหมือนกันนะดูการก่อนนี้ลงไป19แมตช์เหมือนกัน
0: ครับผม
1: แมตช์นี้พี่เจ๋งว่าไง
0: โอ้โหสูสีนะแคนาดาบุกใส่แน่นอนเพราะเสียงเชียร์ชาภาพไ
1: หม
0: แต่บอสเนียก็บอลเหมือนเช็กเกียร์อาพุทธโตกอ่ะ
1: บอลเขี้ยวนะ
0: บอลเขี้ยวบอลแบบไม่มีอะไรจะเสียแต่ผมว่าเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าแพ้นะบอสเนียนะ
1: คร
0: ับ ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าอัลฟูโซเดวิสของแคนาดาไม่ได้ลงด้วย
1: โอ้โหนะ
0: เรียบร้อย
1: เพราะดูจากคนอื่นๆนี่ไม่น่าที่จะเปลี่ยนเกมได้นะ
0: สถิติเนี่ยเจอกันไม่เคยเจอกันเลยนะ
1: ครับ
0: นี่คือการเจอกันครั้งแรกนะครับของคู่นี้เลย
1: ครับผม
0: ของทั้งสองทีมครับเอาตามมองว่า
1: ผมมองว่าบอสเนียยันเสมอได
0: ้ครับ
1: และเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าเบื่อด้วย
0: อ๋อ อ้าวส่วนคู่ต่อมาล่ะ
1: ในช่วงเวลา8โมงเช้านะครับ ที่กลุ่มดีลอสแอนเจลิสสเตเดียมนะครับแมตช์เปิดสนามสำหรับสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัย
0: อันนี
1: ้
0: ในกลุ่มดีนะ
1: ครับผม
0: อเมริกาเจอกับปารากวัยนะครับก็อเมริกาอุ๊ยแต่ว่าอเมริกาอุ่นเครื่องใช้ได้นะของพอชนะครับมาริโซ่ปอชิเตโน่นะ
1: ครับผม
0: ครับก็ดูก่อนว่าเป็นไงหมดแต่ว่าก็มีหลังๆก็ชนะแค่เกมเดียวแล้วชนะสนิทเข้า
1: ใช่แล้ว
0: ล่าสุดแพ้เยอรมัน
1: ล่าสุดเนี่ยปอชิเตโน่เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ด้วยกับสื่อนะครับผมว่าคือในการที่เนี่ยก่อนเกมฟุตบอลโลก2026นัดแรกจะเกิดขึ้นนะครับก็พอเนี่ยออกมาพูดว่ายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการปลุกใจนักเตะก่อนลงสนามพบกับปารากวัยน
0: ี่
1: ไงก็บอกก็คือว่าไม่พร้อมก็ช่วยไม่ได้คุณต้องจัดการตัวเองให้ได้นะครับผมสำหรับโปเชติโน่ก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าบอกกับนักเตะทุกคนนะครับว่าทุกคนต้องรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรพวกเขาไม่ต้องการแรงจูงใจภายนอกหรือคำพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใดๆเลยนะครับผมถ้าคุณยังไม่พร้อมผมก็ช่วยอะไรไม่ได้น
0: ี่
1: ไงก็อาจจะเป็นวิธีปลูกใจอีกแบบหนึ่งของโปเชติโน่
0: อเมริกาน่าจะเป็น 3-4-2-1
1: ผมชอบกองหน้าเขาที่อยู่โมนาโกอ่ะพี
0: ่ครับ
1: โบโลกันไหมครับ
0: เออบาโลกัน
1: บาโลกันครับ
0: บาโลกันใช่ไหม
1: ครับผมที่น่าจับตามองอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีปูริซิช
0: คิดเตปูริซิช
1: ครับผม
0: ปูริซิชก็จะเล่นฝั่งซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแดนกลางก็มีนี่แหละครับเวสตันเมคเคนนี่
0: คิวแมนอะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับผ
0: มเซอร์จิโอเดสไง
1: ใช่
0: ก็ยังอยู่เนาะแอนโทนีเราไม่สั้นไง
1: ครับ
0: ไอ้แบ็กจอมบุกอ่ะครับก็
1: อุ้ยตัวเล่นดีเหมือนกันนะพ
0: ี่ใช่ได้อเมริกาใช่ได้ไอ้เราไม่สั้นมันอยู่ฟูลแลมไหมเหรอแบ็กจอมบุกเลยคนนี้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ท
1: ี
0: มรีมไงทีมรีมอ่ะอดีตกองหลังจอมแกร่งของฟูลแลมไง
1: ใช่ครับ
0: เออก็สามแต่ว่าเป็นกัปตันทีมนะ
1: คริสริชาร์ดของคริสตันพาเล
0: ย์เออเนี่ยของพาเลย์ก็เล่นดี
1: ครับผมโอตัวดีอยู่นะ
0: ไทเลอร์อดัมอะไรพวกนี้โจนี่เลน่าเวสันแมคเคนนี่ตัวกองกลางอะเนาะมาร์คคิวแมนมาริคิวแมนไงของเลเวอร์คูเซ่น
1: ครับ
0: เพื่อตัวดีชัดได้อยู่นะ
1: ตัวดีอยู่ครับตัวดีอยู่ครับ
0: ก
1: ็เจอกับปารากวัย
0: ครับ
1: ปารากวัยชุดนี้
0: เป็นยังไง
1: ก็ผลงานเนี่ยในเขาเรียกว่ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มนี่ผมโอเคนะ
0: ครับ
1: จบรู้สึกว่าจะจบอันดับที่6นะครับผมอันดับที่6ของโซนคอมเมนโบนะครับผม
0: ส่วนอเมริกาใต้เนาะ
1: ใช่ครับผมมี28แทบเท่ากับบราซิลเลยนะ
0: ครับ
1: คือจุดเด่นของปารากวัยชุดนี้เนี่ยดูจากสถิติด้วยแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาผมเคยดูอยู่ตอนในช่วงคอมเมนโบในการแข่งขันนะครับก็คือว่าเขานี่เสียประตูยากคือลงแข่ง18นัดเนี่ยทำได้14ประตูเส
0: ีย
1: แค่10ประตูถือว่าน้อยมากนะน้อยมากเลยทีเดียวก็คือว่าถ้าไม่เจออุบัติเหตุทางฟุตบอลจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากครับผม
0: ครับ
1: ก็ผู้เล่นคนสำคัญก็เป็นเนี่ยครับโอมาอาเดเรเต้ที่อยู่ทางซันเดอร์แลนด์นะครับพี
0: ่อาเดเรเต้
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มีเอ็นซิโซแต่เอ็นซิโซเนี่ยยังไม่ฟิต
0: ไม่ฟิตเป็นเห็นว่าอาจจะถึงกับถอนตัวนะแต่เขาบอกว่าอาจจะเล่นได้ถ้าว่าไปถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับผมแล้วก็
0: อันโตนิโอซาลาเบียไง
1: นี่ไง
0: เออ
1: กองหน้าที่มากประสบการณ์เคยเล่นในกันโชแล้วก็เล่นในลาลิก้าสเปนนะครับผมแล้วก็มีอีกคนนึงตัวเก๋าอย่าง
0: มิเกลอเมรอน
1: มิเกลอเมรอนคนน
0: ี้อดีตนักเตะของนิวคาสเซิล
1: นิวคาสเซิลนะครับผม
0: ตอนนี้ก็ไปอยู่กับแอตแลนต้ายูไนเต็ดดิโก้โกเมสไง
1: ครับผม
0: ไอกองกลางตัวแบบตัวคุมจังหวะ

0: กมอ่ะนะครับของไบรตันเขาเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ตัวดีพี
0: ่เฮ้ยตัวดีอยู่นะ
1: ตัวดีครับปารากวัยเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยทีมที่สร้างสีสันเมื่อฟุตบอลโลกที่ปารากวัยในครั้งก่อนที่รู้สึกว่าจะมาเมื่อปี2010มั้ยคือแฟนบอลเขาไง
0: ลาลิซาลิเกเม
1: ่ลาลิซาลิเกเม
0: ่ตอนนี้เธอเป็นนักข่าว
1: นักข่าวแล้วใช่ไหมครับ
0: แต่ก่อนเป็นแฟนบอล
1: แฟนบอลอ๋อ
0: ตอนนั้นอายุตอนนี้เธอน่าจะมาจะมา30 40ขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนั้นที่เธอมาประมาณสัก20 20อ่ะดังมากแต่ตัวเซ็กซี่ๆอ่ะอะไรก็เธอก็จะมีมือถืออยู่บริเวณไอ้ตรงอะไรนอกเธออ
1: ่ะ
0: ครับแต่ว่าเป็นภาพเซ็กซี่นะ
1: เซ็กซี่
0: เซ็กซี่ตอนนี้เธอเป็นนักข่าว
1: เป็นสื่อละ
0: ลาลิซาลิเกเม่
1: ครับผม
0: ครับอืมปีนี้น่าจะมาไหม
1: ผมว่าน่าจะมาแหละ
0: อืม
1: แต่อาจจะไม่แบบหวือหวาเหมือนตอนช่วง16ปีก่อน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: พี่เจ๋งคิดว่าไงครับคู่นี้
0: พี่ว่าอเมริกาเว้ยดีกว่าพี่ว่าอเมริกา
1: อ๋อคิดว่าอเมริกาก็เล่นในบ้านด้วยนะ
0: เล่นในบ้าน
1: อะไรด้วย
0: 3 4 2 1ปารากวัยก็น่าจะมาในระบบ 4-4-2 เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับหน้าเขาน่าจะใช้พวกอันโตนิโอซานาเบียนะครับคู่กับทางอเล็กซ์อาเช่เนาะ
1: ครับ
0: อืมก็ผู้ตัดสินวันนี้จะเป็นอย่างเนเธอร์แลนด์ผู้ตัดสินชื่อดังเลยนะนะครับแดนนี่แม็กเคเล่นะฮะ
1: ครับผม
0: พี่ว่าอเมริกาเกมนี้ชนะ
1: อเมริกานะผมชอบเกมรับปารากวัยในตอนที่ผมดูหลายแมตช์เลยนะในคอมเมนต์บัวเพราะวันเตะในช่วงเช้าเนี่ยเวลาใกล้ๆกันเนี่ยกับ 6-7 โมงเช้าเนี่ยปารากวัยเล่นดีครับเมื่อเขาเจอทีมที่เล่นเกมลุกใส่เขาอ่ะโอ้รับเหนียวแน่นมากแล้วจุดเด่นของเขาก็คือว่าถ้าไปเจอทีมที่ต้องไปเจอต้องเขาเรียกว่าต้องทำเกมลุกใส่เขาเนี่ยจะเล่นไม่ออกแต่ถ้าเล่นเกมรับเนี่ยโอ้รับเหนียวแน่นแล้วโตกลับน่าสนใจ
0: มองว่าไง
1: น่าว่าผมคิดว่าเสมอครับ
0: เฮ้ยคุณเสมอ2คู่เลยนะ
1: เสมอ2คู่ครับวันนี้ต้องเสมอ
0: ผมว่าอเมริกาชนะ
1: สปิงเกอร์
0: อเมริกาชนะดูนอริซ่าก่อนประมาณ 6:30 น. แล้วก็ดูอเมริกาต่อเลยตอน 8:00 น. เช้านะครับ
1: ครับ
0: ตกใจทำไมครับลูก้าโมดริชโรนัลโดอายุ40ยังมาได้เลยเชโก้40จะมาไม่ได้เลยครับไม่แต่ว่าไอ้โมดริชมันเป็นตัวหลักไง
1: โอ้โหมันขับเคลื่อนบอล
0: โรนัลโดนี่ก็ตัวหลักแต่ว่าเชโก้แบบเนาะอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: เชโก้ตอนนี้อยู่ชันเก
0: ้
1: พาชันเก้ขึ้นชั้นด้วย
0: ใช่
1: ครับผมก็น่าจะลงเป็นตัวสำรองแหละเป็นซุปเปอร์ซับมากกว่าครับผมอันดิชิตเอเดนเชโก้ครับ
0: ฟังหลายท่อนนะครับคล้ายโคตระซิ่งของแจ๊สสปุตนิกอยู่นะครับจากคุณเจหงแดงครับอ๋อหมายว่าอันนั้นเหรอไอ้เพลงของเพลงโกอ่ะของลิซ่าเมื่อกี้อ่ะ
1: มันเป็นเทรนด์ของยุคนี้ดนตรีประมาณนี้ครับ
0: เ
1: ป็นเทรนด์ซึ่งมันจริงๆแล้วนะถ้าคนไม่ค่อยชอบคืออย่างว่าเหมือนคนในยุคเจน X ขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: เจน Y เลยอะไรประมาณนี้มันจะดูแบบเออมันยังไม่เข้าหูสักเท่าไหร่ครับผมสำหรับเพลงของลิซ่านะครับ
0: แคนาดากับบอสเนียแคนาดาเบียดชนะบอสเนียหมดโปรกับอิตาลีแล้วนะครับอิตาลีก็ต้องโทษตัวเองมอยเซสคีลูกยังเอาประมาณนั้นนะเนาะอาจจะผมว่าเกมนี้บอสเนียอาจจะมีเซอร์ไพรส์
1: นะ
0: พูดตรงๆ
1: นะ
0: ออ
1: บอสเนียเซอร์เกย์บาเบเลสไม่ธรรมดานะ
0: เก๋านะ
1: เก๋านะ
0: แล้วบอลเชโก้อะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โคลาสิตับอะไรพวกนี
1: ้
0: ผมว่าเกมนี้บอสเนียไม่แพ้
1: แล้วแคนาดานี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาฟุตบอลโลกหลายเกือบ30-40ปี40กว่าปีแล้วพี
0: ่ถ้ามันได้เป็นเจ้าภาพโลกก็คงไม่ได้มาเนาะแคนาดา
1: ใช่พี่
0: อีกคู่อเมริกาก็หืดสุดๆนะครับปารากวัยตัวอาจจะไม่ดีเหมือนสมัยก่อนแต่ส่วนปารากวัยสไตล์เหนียว
1: ใช่คร
0: ับเหมือนที่ปาบอกนะคือแบบไอ้บาเดดะ
1: ครับ
0: เกมรับโคตระเหนียวนะครับปารากวัยมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ที่จะชนะได้โค้ชเขาเป็นโค้ชอาร์เจนตินาไหมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: กุสตาโว
1: กุสตาโวโกเมส
0: ใช่ไหม
1: แป๊บนึงนะครับน่าจะใช่ครับ
0: กุสตาโวอัลฟาโร
1: อัลฟาโร
0: เป็นโค้ชอาร์เจนติน
1: าอาร์เจนตินานะ
0: ใช่ไหม
1: แป๊บนึงผมไปดูโค้ชประวัติโค้ชก่อน
0: โค้ชอาร์เจนตินานะ
1: ปารากวัยจริงๆถ้ายุคถึงนึกถึงตอนยุคปี2010นี่เขาเข้าถึงรอบ
0: 8ไหม
1: รอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะ
0: เหมือนชนะจุดโทษอ่ะ
1: ใช่ครับแต่ทีมสุดท้าย
0: เอลโชโรที่ยิง
1: แพ้สเปนครับแพ้ให้กับแชมป์โลก
0: รอบ8ทีมใช่
1: ไหมใช่ครับผม
0: ปารากวัยยุคนั้นก็นี่ไงไอ้เคเรโดมาติโน่ไงคุมทีมอ่ะปี2010เนาะ
1: ครับผม
0: ที่โหดๆอ่ะ
1: ครับ
0: ออกไปถึงรอบ16ทีมใช่ไหม
1: ไปถึงตอนนั้นไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเลยครับแพ้ให้กับสเปน
0: ปีไหนเอ่ยของ
1: ปี2010
0: 2010นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ถูกฟอร์มดีนะพี่ยุคนั้นถ้าไม่แน่ถ้าจำไม่ผิดจะมีโรเก้ซานครูสอยู
0: ่
1: โหเก่ามากเลย
0: ยุคคลาสสิกไอเลน
1: สันบอลเดฟ
0: โอ้โห
1: ในยุคนั้น
0: คลาสสิกใช่ใช่เพราะยุคนั้นคือดังมากสกอร์ของเขาก็

0: นั้นจะเป็นไอ้ใช่เกเดโรมาติโน่โค้ชชาวเจนตาอีกคนหนึ่งที่ยิงจุดโทษฉายาเขาเอลโชโรที่ยิงแบบชิปอะเออเอาจำชื่อมาได้เว้ย
1: มารับไว้อยู่นานๆเดี๋ยวผมแต่มีผู้เล่นหลายๆคนตอนนั้นนะที่เขาเรียกว่าตัวเก่าอะปารากวัยอะ
0: เยอะเลยโลเกสซานตาครูสก็อยู
1: ่ปารากวัยอีกสกอตปี2010นะครับผม
0: ครับ
1: จริงๆถ้าคนไทยที่เราจำนักเตะปารากวัยได้ที่แม่นยำที่สุดก็คือโฮเซ่หรือชิลาวุฒิแน่นอนอยู่แล้วพี่ที่เขาเปรียบเสมือนประธานาธิบดีปะ
0: ใช
1: ่สำหรับชิลาวุฒิในยุคน่าจะชิลาวุฒินี่น่าจะประมาณยุค90นะพี
0: ่ใช่ไหมใช่ใช่ชิลาวุฒิยุค90
1: ครับ
0: ปีนั้นก็ปีดีนะมันดีนะเนลสันบาวเดสไง
1: เนลสันบาวเดสนี่โหไม่ธรรมดา
0: ลูคัสบาริออสไง
1: ลูคัสบาริออสมีเอ็ดการ์บาเรโต
0: ้ครับ
1: ครับผมโอ้ยุคนั้นมีผู้รักษาตัวเป็นเนี่ยครับจัสโตวิลล่ากองหลังก็เป็นดาริโอเวรอน
0: ครับ
1: เดนิสคานิซ่านะครับผมอันเดโรอาคาลาสครับผมแล้วก็แกนกลางเนี่ยมีคาร์ลอสโบเนตเอ็ดการ์บาเรโต้โจนาธานสตันนานะครับผมแล้วก็คริสเตียนลิเวรอส
0: ครับ
1: ที่เรารู้จักกันแล้วก็กองหน้าก็มีลูเก้สตากูตเอ็ดเก้บานิเอ็ดการ์บานิเตสนะครับเนลสันบาเดสลูคัสบาริออสครับผมแล้วก็โรดัลโฟกามาร่า
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่จำได้แล้วออสการ์คาร์โดโซ
1: ออสการ์คาร์โดโซอ๋อใช่เออ
0: ที่ชิปแบบพาเนก้า
1: เท้าซ้ายเท้าซ้าย
0: เท้าซ้ายเขาอะ
1: ออสการ์คาร์โดโซ
0: ตอนที่ชนะจุดโทษไอ้ญี่ปุ่นอะ
1: ครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ตัวยิงเลยนะ
0: ตัวยิงเลย
1: เท้าซ้ายเท้าหนักอะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ่ะประมาณนี้ก็มองว่าปาว่าเสมอ
1: ผม
0: แต่พี่ว่าเกมนี้อเมริกาน
1: ี่ไง
0: กับตันอเมริกา
1: โ
0: ปลิซิช
1: โอ้โปลิซิชนะครับ
0: จะมานะ
1: ครับผมตอนนี้นี่ในช่อง
0: สัญญาภาพเป็นยังไงบ้างเลย
1: มาแล้วครับในโมโนแม็กซ์นะครับผมในห้องแต่งตัวของทีมชาติแคนาดา
0: ครับ
1: ก็มีการถ่ายภาพ CU Close Upเกี่ยวกับเสื้อผู้เล่นต่างๆมีคาร์ลอสลาลินนะครับล่าสุดแล้วก็ธงของทีมชาติโอ้นะบรรยากาศบอลโลกปีนี้น
0: ี่มาแล้วนะตอนนี้โมโนแม็กมาแล้วนะสัญญาณภาพมาแล้ว
1: ครับผม
0: แคนาดาเตะตอนตีสอง
1: ตีสองตีสองครับผมแล้วก็น้องเจมตอนนี้ก็มาแล้วเหมือนกัน
0: มาแล้ว
1: กับน้องเบน
0: สนามคุณจุดได้กี่คนเลยสนาม
1: สนามสักครู่นะครับ
0: สนามของแคนาดานะครับในอันนี้เตะที่ถ้าเป็นชื่อตามภาษาภาษาของภาษาเนี่ยนะอะไรนะสปอนเซอร์อ่ะ
1: ครับ
0: BMO Field นะ
1: อ๋อ BMO Field
0: แต่ถ้าชั่วคราวบอลโลกก็ต้องเป็นโตลาโต้สเตเดียมนะครับ
1: โตลาโต้สเตเดียม
0: จุได้อยู่ที่ประมาณ 45,000 นะ 45,000 นะฮะ
1: 45,000
0: เออนักเตะแคนาดามาแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับ
1: ติดตามได
0: ้อันเนมาเนี่ยไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่พ
0: ี่ไม่ใช่เนี่ย
1: ผมเหมือนกันเฉยๆ
0: ผมไม่ทันนะโอ้นึกว่าเนี่ยมาเอ๊ะเนี่ยมามันอยู่อะไรแคนาดาไม่ใช่ใช่ไหม
1: หน้าคู่นี้น่าจะเป็นคายลาลินไหมพี่คู่กับจอร์แดนเดวิด
0: มีสิทธิ์ที่จะเป็นคายลาลินนะกับจอร์แดนเดวิดนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องเจมกับน้องเบนต่อด้วยกันนะครับมาไปอยู่กันสั้นๆนะครับเดี๋ยวให้พี่เจมเปิดตัวเขาเลยพวกนี
1: ้ครับ
0: นะครับสองคนนี้นะเขารู้ว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะ
1: ข้อมูลแน่นสองคนนี
0: ้แล้วสองคนนี้เอาวันนี้น้องปาล์มนะทุกท่านผมเจมส์ทุกศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องเจมกับน้องเบนนะครับวันนี้เราสุขกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปู

0: ที่ยงคืน34 นาทีครับวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่วงไนที่ไนไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เรื่อยปุรินพงศ์ครับ
1: แล้วก็เบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับผม
0: ใช่ก็กลับมาเหมือนเดิมก่อนบอลโลกเตะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็สวัสดีพี่น้องเขาเรียกว่า
1: 41สถานี
0: ใช่ของวิทยุเอ็มคอร์ดด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้ออกอากาศทั่วประเทศเลย41สถานี
1: ครับ
0: ครับผมก็มาอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์กับเบนซ์ในแง่ไลฟ์บอลโลก1ชั่วโมงสองชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง
1: 1ชั่วโมงครึ่ง
0: ก่อนที่เกมคู่แรกของคืนนี้จะลงสนามซึ่งจะเป็นเกมนัดเปิดสนามที่แคนาดาด้วย
1: ครับ
0: ครับผม
1: แคนาดาพบกับบอสเนียนัดแรกของกลุ่ม B เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็บอลโลกเนี่ยเริ่มมาแล้ว1วันนะเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมนัดเปิดสนามที่เม็กซิโกสนุกมากบอลโลกรอบนี้เบนได้ดูมั้ยเมื่อคืน
1: ผมดูคู่เม็กซิโกเม็กซิโกนี่ออกนำก่อนเลย
0: ใช่ก็
1: เมื่อคืน
0: ก็เป็นเกมแรกนะนัดเปิดสนามในกลุ่ม A ที่อัสเตกาใช่ไหม
1: อัสเตกา
0: ครับผมก็เป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมนัดเปิดสนามที่สนุก
1: สนุก
0: ตื่นเต้นและมีอะไรใหม่ๆให้เราพูดถึงเยอะมากเลย
1: ใช่รวมถึงใบแดง3ใบนะ
0: ใบแดง3ใบตั้งแต่เกมแรกนะ
1: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ใช่ไหม
1: นั้นถ้าเป็นนัดเปิดสนามที่เป็น3ใบเนี่ยแทบไม่เคยมีมาก่อน
0: คือเมื่อวานเนี่ยรูปเกมต้องบอกว่าเม็กซิโกเหนือกว่าเยอะเลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มาได้ประตูเร็วตั้งแต่9นาทีแรกนะเมื่อวานเนี่ยคนยิงประตูแรกของเม็กซิโกเนี่ยเป็นยูเลนกิโยเนส
1: ครับ
0: ที่ยิงตั้งแต่ช่วง9นาทีแรกเลยแล้วประตูที่2เนี่ยเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะลาอุนคิมิเนส
1: ครับ
0: แต่ว่าไฮไลท์ก็คืออย่างที่เบนบอกว่านอกจากชัยชนะของเจ้าภาพแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของใบแดง3ใบเมื่อวาน
1: ช่วงครึ่งหลังเนาะพี่เจ
0: ครับคือช่วงตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนี่ย

0: ยาย่าซิโฮเนี่ยโดนใบแดงใบแรกของแอฟริกาใต้แล้วก็เป็นใบแดงใบแรกของบอลโลกครั้งนี้ด้วยก่อนที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยเทมป้าสวินเนี่ยก็จะมาโดนอีกหนึ่งใบแดงสำหรับทางฝั่งแอฟริกาใต
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเกมจะจบแล้วเจ้าทีมอยู่ดีมาโดนใบแดงอีกหนึ่งใบนะเป็นเซซ่ามอนเตสแนวรับเมื่อวานก็โดนใบแดงฝั่งเม็กซิโกไปทำให้เกมนี้มีใบแดง3ใบ
1: เป็นแอฟริกาใต้2ใบแล้วก็เม็กซิโกอีก1ใบ
0: ครับก็ทำให้เกมนัดแรกเนี่ยเป็นชัยชนะของเม็กซิโก
1: ครับ
0: ก่อนที่ช่วงเช้าเนี่ยเช้าแบบเช้าตู่จริงๆนะเรียกว่าตู่ไหม9โมงอ่ะ
1: ก็ค่ะ
0: สำหรับผมนี่สำหรับผมนี่ยังเช้าอยู่นะยังเช้าตู่อยู่นะ9โมงเนี่ยเพราะว่าบางทีผมก็ตื่นสายไง
1: อ๋อประจำหรือเปล่า
0: ก็9โมงเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนอเมริกันเกมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยดีกีฬาที่เตะช่วงเนี้ย NBA NFL เนี่ยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเราก็จะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่ายุโรปเนี่ยดึกสุดก็ตี3ประมาณนี้แต่นี้คือเช้าเลย
1: ใช่คร
0: ับ ก็ทุกคนก็ตื่นมาดูนะเป็นเกมที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนติดตามเป็นเกมของทีมแรกในเอเชียที่ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นเกาหลีใต
1: ้ครับที่เช็กเก
0: ียใช่ก็คือสาธารณเช็กหรือเช็กเกียนั่นแหละก็เกมเนี่ยโหครึ่งแรกเนี่ยอาจจะเงียบๆหน่อยไม่ค่อยได้มีจังหวะน่ากลัวหรือว่าอะไรมากแต่ครึ่งหลังก็โหใส่กันยับเลย
1: ใช่
0: ก็เป็นเช็กเกียที่นำก่อนนะจากลูกทุ่มเลย
1: ครับ
0: ทุ่มจากวาเลนเมียโคฟาวเนี่ยทุ่มไกลมาเข้าหัวยานีสลับแกซี
1: ่
0: หม่งเข้าไปเป็นลูกทุ่มแล้วหม่งเข้าไปเลยนะโดยตรงเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มาตามตีเสมอนะนาทีที่66จากวังอินบอมนาที67
1: แล้วก็โอยอนกู
0: แต่ก่อนที่จะได้ลูก2เกาหลีเนี่ยมีจังหวะที่เช็คเนี่ยยิงด้วยหม่งเข้าไปแล้วเป็นลูกเซตพีซแล้วเปิดมาหม่งเข้าไปแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าก่อนที่เกมเนี่ยพลิกเลยเป็นโอคยองซูโอคยองกูเนี่ยยิงประตูที่2ให้กับเกาหลีใต้แซงชนะ2-1แล้วถ้าใครได้ดูเกมเนี่ยพอผู้ตัดสินเป่านกหวีดจบเกมเนี่ยโอ้นักเตะเกาหลีใต้นี่บางคนเนี่ยเรียกว่าโหดีใจสุด
1: ๆคือต้องบอกว่าชนะเกมแรกเป็นเขาเรียกว่าชนะเกมแรกของฟุตบอลโลกตั้งแต่นัดแรกเนี่ยมันเหมือนมีโมเมนตัมมีเขาเรียกว่าเมนทาลิตี้ที่สำหรับ2นัดที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีกำลังใจกลับมานะ
0: ใช่แล้วมันสำคัญต่อการเข้ารอบด้วย
1: ใช่
0: แล้วพอมาได้เกมแรกได้3แต้มเนี่ยเกมถัดไปเนี่ยของเกาหลีใต้ก็ถ้าได้อีกสักแต้มนึงก็มีโอกาสเข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่สำคัญแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยซองเทนมินเนี่ยได้ลงสนามนะแต่ว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออก
0: ใช่แต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของซองเทนมินแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโค้ชอย่างฮองมิงโบเนี่ยก็ได้ออกมาแบบยกย่องว่านี่ยังเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของทีมอยู่ก็เป็นการลดความกดดันของซอนด้วยเพราะปีนี้ซอนลงสนามในฟุตบอลโลกเนี่ยอายุ33แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วงปลายอาชีพการค้าแข่งแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ว่ายังดีที่เกาหลีเนี่ยยังมีนักเตะรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนทันนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผลงานก็ถือว่าดีเลยคืออีคังอินมีจังหวะยิงในช่วงครึ่งแรกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีประตูเมื่อเช้าก็เหนียวนะคิมซึงกูใช่ไหมที่ลงตัวจริง
1: ครับ
0: เมื่อเช้าเนี่ยมีจังหวะที่ท้ายเกมเนี่ยมีจังหวะที่เช็คเกือบจะตามตีเสมอด้วยแต่เซฟช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันสำหรับประตูของเกาหลีใต้เมื่อเช้า
1: เมื่อคืนอีคังอินถือว่าเล่นได้ดีนะเล่นทางฝั่งกาบขวาเนาะ
0: ใช่
1: ถือว่าเล่นได้ดีเลยในถ้าในแนวลุกเนี่ยรู้สึกว่าอีคังอินน่าจะเล่นดีสุดแหละ
0: ครับผม
1: ได้คะแนนไป 7.0 เนาะสำหรับเกมเมื่อคืน
0: ใช่ก็ประตูเมื่อเช้าเนี่ยเป็นคิมซังกูใช่ประตูจาก FC โซ
1: ครับ
0: เป็น FC โตเกียวเหนียวมากช่วงท้ายเกมเนี
1: ่
0: ยเซฟหลายจังหวะช่วยทีมเมื่อคืนแนวรุกแนวรับของเกาหลีใต้ยังมีลีมินแจด้วย
1: ลีมินแจ
0: ถือเป็นขุมกำลังที่น่าจับตามองสำหรับเกาหลีชุดนี
1: ้
0: และเช็คเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็มีนักเตะหลายๆคนที่รอคุณหน้าคุณตานะมีพาติชิกลงสนามด้วยวลาดิเมียร์คูฟาวโทมัสซูเช็คอะไรพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมาโดนทีเด็ดของเกาหลีช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: ก็ทำให้บทสรุปฟุตบอลโลกในนัดแรกกลุ่ม A เนี่ยเม็กซิโกเจ้าภาพก็ได้3แต้มไปตามคาด
1: อันดับ1ของกลุ่ม A
0: ใช่เพราะประตูได้เสียเนี่ยบวก2เกาหลีใต้ก็บวก1เกาหลีใต้ก็เก็บ3แต้มตามเจ้าภาพไปส่วนคืนนี้เนี่ยไฮไลท์ทั้ง2คู่เป็น2คู่ที่น่าติดตามมากเพราะว่าเจ้าภาพที่

0: เหลืออีก2ชาติอย่างแคนาดาเนี่ยกับสหรัฐจะลงสนามทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: เริ่มกันที่คู่แรกเลยเนี่ยแคนาดาเนี่ยจะเจอ
1: บอสเนีย
0: บอสเนียและเฮอร์โกซิวินา
1: ครับเป็นกลุ่ม B นัดแรก
0: ใช่
1: ก็จะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา14:00 บ้านเรา
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าก็จะมีพิธีเปิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ภาพถ่ายทอดสดเนี่ยที่สนามโตรอนโตสเตเดียมเนี่ยก็เริ่มแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้พิธีเปิดที่แคนาดาเริ่มแล้ว
1: เห็นว่าต้องบอกว่าศิลปินแต่ละที่เนี่ยก็เหมือนเขาก็มีกิมมิกเนาะม
0: ี
1: ไฮไลท์สำคัญแต่ละที่ไปอย่างของแคนาดาเนี่ยจะมีอย่างตัวแม่ล็อกเกอร์อย่างอลานิสมอริเซเต
0: ้
1: มอริเซเต
0: ้ครับ
1: ครับแล้วก็ไมเคิลบูเบลรวมซึ่งไมเคิลบูเบลผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงอเลเซียคาร่าเจ้าของเพลง Scar to You Beautiful
0: ร้อง
1: ใน2016ให้ร้องเลยน่าจะติดลิขสิทธิ์แล้ว
0: เอาสักนิดนึงได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ท่านผู้ฟังหลายๆคนอาจจะคุ้น
1: ๆอ๋ออย่าดีกว
0: ่าก็มีอย่างที่เบนบอกมีไมเคิลบูเบใช่ไหมมีอารานิสมอริเซตแล้วก็อเลเซียคาร่าซ
1: ึ
0: ่งจะเล่นพิธีเปิดที่แคนาดาใช่แล้วก
1: ็ต้องบอกว่าก็ณตอนนี้พิธีเปิดก็เริ่มแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นทางหน้าของเม็กซิโกเนาะนำมาในทีมปิกาโดบาเบลปิกาโด
0: คือเมื่อวานเนี่ยที่เม็กซิโกก็จะเป็นทีมลาตินหน่อย
1: เ
0: ม็กซิโกก็เป็นประเทศในย่านลาตินอเมริกา
1: ครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยที่แคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าเขามาในทีมการเอาแรงบันดาลใจจากงานศิลปะโมเสกซึ่งพี่เต็มน่าจะรู้จักนะ
0: ครับคือเมื่อวานเนี่ยตอนเรามาบรรยายเนี่ยก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงพิธีเปิดพี่เจ๋งเลยบีมาว่าบอกว่าวันนี้เตรียมข้อมูลพิธีเปิดมาเลยน้องเบนนี่จัดเต็มเลยทั้งที่แคนาดาแล้วก็สหรัฐเห็นว่านั่งเตรียมข้อมูลตั้งแต่ทุ่มครึ่ง
1: โอ้ไม่นานถึงเลย
0: ก็เตรียมมาวันนี้เตรียมมา
1: เดี๋ยว
0: ให้น้องเบนอธิบายพิธีเปิดแล้วกัน
1: ก็สำหรับพิธีเปิดแคนาดารอบนี้ครับก็ต้องบอกว่าเขามาในสไตล์เรียกว่าเป็นได้รับอินสปายมาจากงานศิลปะโมเสก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นโมเสกขนาดใหญ่ก็คืองานโมเสกเนี่ยคือศิลปะการสร้างภาพหรือลวดลายที่เกิดจากการนำชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมาประกอบกันจนเกิดเป็นภาพใหญ
0: ่
1: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นถ้วยฟุตบอลโลกที่ต่อกันโดยมีอินสปายมาจากศิลปะของโมเสก
0: ครับ
1: อะไรประมาณนี้ครับรวมถึงการจัดแสดงวัฒนธรรมผืนผ้าแล้วก็การแสดงต่างๆของแคนาดาวัฒนธรรมบ้านเขา
0: ครับก็
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งไฮไลท์พิธีเปิดเนี่ยอลานิสมอริเซตเนี่ยเขาจะขับร้องเพลงชาติแคนาดาก่อนนะส่วนไมเคิลบูเบลก็จะเป็นศิลปินหลักในพิธีก่อนในพิธีการก่อนการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยอเลเซียคาร่า
0: ก็เป็นพิธีเปิดที่โตรอนโตนะที่ BMO Field หรือว่าโตรอนโตสเตเดียมอ
1: ัน
0: นี้ไงอเลเซียคาร่าออกมาร้องเพลงแหละ
1: อเลเซียคาร่าก็ผมหลายๆคนอาจจะรู้จักถ้าเป็นยุคหลังๆช่วงปี2010ขึ้นมาเนี่ยก
0: ็
1: เจ้าของเพลง Scar to You Beautiful ก็ยอดวิวบน YouTube เนี่ยก็207ล้านวิวเนาะเม
0: ื
1: ่อ10ปีที่แล้วครับ
0: นี่เขาในสนามเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนกับการเอาเขาเรียกว่าภาพโมเสกใช่ไห
1: ม
0: มาทำเป็นตัวสัตว์นะก็มีเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์ที่น่าจะอยู่ในแคนาดานั้นเลยก็อย่างหมีขั้วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: มีกวางเรนเดียใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มีวาน
1: ครับ
0: โอ้โหสวยนะโอ้แฟนบอลก็ค่อนข้างเยอะที่แคนาดาความจุของโตรอนโตสเตเดียมเนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดนี่ 44,828 ที่นั่ง
1: ซึ่งเดิมทีเขาอยู่ที่ 30,000 ที่นั่งเน
0: า
1: ะพี่เจม
0: ส์เดิมทีเนี่ย 2,500 เนี่ยยังเป็น 28,000 แต่อัปเกรดเมื่อปีเนี้ยก่อนบอลโลกเนี่ยก็เป็นความจุ 45,000 แต่ว่าสถิติที่เคยมีการบันทึกแฟนบอลเข้าชมมากสุดเนี่ย 44,828 คนก็คือเกมที่โตรอนโต FC เนี่ยเจอกับอินเตอร์ไมอามี่เมื่อเดือนพฤษภาคมก็คือเมื่อเดือนก่อน
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่งสนามนี้ก็เป็นรังเหญ้าของทีมโตรอนโต FC เนาะในล
0: ี
1: กเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับ
0: ครับผมก็คือตัวFC เนี่ยเป็นทีมในแคนาดาแต่บางทีมในแคนาดาเนี่ยก็จะเล่นในเมเจอร์ลีกนะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนบาส NBA ใช่ไหมที่บางทีมก็เล่นใน NBA ด้วย
1: ตัวโตแรปเตอร์
0: ใช่มีแวนคูเวอร์ด้วยที่เล่นเป็นทีมจากแคนาดาที่เล่นในสหรัฐครับ
1: ซึ่งแคนาดาครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกไหมพี่เจมส
0: ์ค ครับผมใช่เป็นเจ้าภาพครั้งแรก

0: กแล้วก็แคนาดาก่อนหน้านี้เคยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลรอบโลกรอบสุดท้ายเนี่ย3ครั้ง
1: คร
0: ั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1986ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ที่เม็กซิโก
0: ใช่แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือปี2022ครั้งที่แล้วที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันด้วยการแพ้รวดทั้ง3นัดนะ
1: ครับ
0: นักเตะชุดนั้นเนี่ยอ่ะอย่างที่พอคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงครั้งที่แล้ว
1: อัลฟองโซเดวิสมั้ย
0: มีอัลฟองโซเดวิสใช่มั้ยตอนนั้นก็อยู่กับไบเยอร์มิวนิก
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็มาเล่นด้วยรวมถึงโจนาธานเดวิดแล้วริชาร์ดกริลส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะจากยุโรปแต่ว่าเป็นลีกระดับรองแหละแล้วก็เล่นในทีมอาร์มอติออลกับโตเรนโตซึ่งเป็น2ทีมที่เล่นในสหรัฐ
1: ครับ
0: เมเจอร์ลีกส่วนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพครั้งแรกอย่างที่เบนบอกแล้วก็ถูกอยู่ในกลุ่ม B กับบอชเนียกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วแล้วก็สวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ครับก็เกมแรกเจอบอชเนียคืนนี้
1: ซึ่งมองว่าเป็นเต็งไหมสำหรับแคนาดา
0: สำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมก็ดูแล้วในฐานะเจ้าภาพก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มได้ซ้ำไปเพราะว่าบอสเนี่ยช่วงหลังก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะนักเตะหลายคนก็อายุเยอะแล้วนะ
1: อ
0: ย่างกองหน้าอย่างชุดนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงมีเอดินเชโก้เนี่ย40ละ
1: ครับ
0: ยังติดมาเล่นบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: อดีตศูนย์หน้าแมนซิตี
0: ้
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มีเชดคลาสเชดคลาสินเนกอายุ32ที่เคยอยู่กับที่ตอนนี้อยู่กับอัตแลนต้า
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อีก2ทีมในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์และก็กาตาร
1: ์
0: ก็ดูแล้วกลุ่มนี้มีโอกาสที่แคนาดาจะเข้ารอบเป็นอันดับ1นะ
1: เบียร์กับสวิตเหรอ
0: ก็มีโอกาสที่จะเป็นอันดับ2เป็นสวิตแต่สวิตอาจจะเบียร์กับแคนาดาเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้แล้วก็บอสเนียก็เป็นทีมที่น่าจับตามองแต่ว่าสำคัญคือเกมคืนนี้ไงที่แคนาดาเจอกับบอสเนียถ้าแคนาดาได้3แต้มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปส่วนกาตาร์เนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้เป็นเจ้าภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแค่แต้มเดียว
1: ครับ
0: นี่หูพิธีใน3นี้คือคักนะ
1: คือคักพอสมควรนะ
0: ก็
1: แล้วยิ่งเล่นในแคนาดาแล้วเป็นครั้งแรกของเขาด้วย
0: ครับ
1: แฟนบอลน่าจะเต็มความจุครับ
0: อันนี้คือที่เบนบอกใช่ไหม3คนที่มาพิธีเปิดวันนี้นะเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงมีไมเคิลบูเบย์ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ใช่ไมเคิลบูเบย
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรอดู
0: กลับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเอริเซคาร่า
1: เอริเซคาร่านี่ขึ้นไปคนแรกนะพี่เจม
0: โอ้โหปูสนามด้วยพื้นสีแดงเลยนะเหมือนย้อมสีสนามวันนี้เป็นสีแดงเลย
1: ครับ
0: แฟนบอลก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่แคนาดาแต่อากาศดูน่าจะร้อนนะเนี่ย
1: อ้าวยังผู้หญิงที่ถือไมค์เมื่อกี้ก็จะเป็นโนลาฟาเตฮีก็ต้องบอกว่าเขาเป็นนักแสดงสาวแล้วก็เป็นนักร้องชาวแคนาดาเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาอาศัยอยู่ที่อินเดียครับถ้าใครที่คุ้นเคยกับเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลก2022ไงพี่เต็ม
0: ครับ
1: เขาเคยร่วมแสดงในเพลง Light the Sky ปี2022ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ผมลองดูอากาศที่ตอนตัวตอนนี้26องศาแดดแรงนะจากภาพถ่ายทอดสดแต่ว่าก็ไม่ร้อนมาก
1: อ
0: ากาศสำหรับฝรั่งอาจจะร้อนไหม26องศาแต่บ้านเราก็ถือว่าเย็นแล้วนะ
1: เราอาจจะคุ้นชินไงพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: แต่สนามนี้ก็คล้ายสนามบ้านเราเหมือนกันนะที่ตอนตัวเนี่ยทรงคล้ายๆกับ BG Stadium เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เป็นสนามแบบมีมุมอ่ะเขาเรียกตรงมุมเนี่ยเป็นช่องว่าง
1: ใช
0: ่แต่ความจุนี่เยอะนะ44,000 ก็เกือบเท่าราชมัง
1: ครับซึ่งแคนาดาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้2สนามแล้วพี่เจม
0: ครับ
1: จะมีโตรอนโตสเตเดียมครับแล้วก็ BC Pest Vancouver
0: ก็คือที่แวนคูเวอร์กับที่โตรอนโต
1: ครับซึ่งจะแบ่งเป็นงี้ครับก็โตรอนโตเนี่ยจะเป็น6นัดครับBC Pest Vancouver 7นัด
0: ครับBC Pest ที่แวนคูเวอร์เนี่ยความจุ 52,497 ที่นั่งถ้าใครนึกไม่ออกเป็นสนามที่ตรงกลางข้างบนตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นจอ LCD เป็นเหลี่ยมๆเหมือน NBA เลยนะเหมือนบาสเกตบอลอย่างงี้ที่คือสนามฟุตบอลส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะตรงกลางที่เป็นแขวนเป็นจอเหลี่ยมๆลงมาไงที่ BC Pest นี่มีรวมถึงอีก

0: ที่หนึ่งที่โตรอนโตสเตเดียมใช่ไหมของแคนาดา
1: ครับ
0: ครับอืมครับแล้วก็อ่ะพูดถึงพิธีเปิดเดี๋ยวหลังจากแคนาดาคืนนี้ช่วงเช้าจะมีอีกหนึ่งพิธีเปิดนะ
1: อ่าใช่
0: ที่สหรัฐอเมริกา

0: จะมีไฮไลท์สำคัญคือพิธีเปิดช่วงคอนเสิร์ตจะมีน้องดิซ่าใช่ไหม
1: ใช่
0: เพลงโก
1: ก็มาร่วมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: ก็เริ่มประมาณ6นาฬิกา30นาทีบ้านเรา
0: ครึ่ง
1: ก็
0: พิธีเปิดเนี่ยจะประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากพิธีเปิดจะเป็นช่วงที่นักเตะลงมาวอร์ม1ชั่วโมงก่อนเกม
1: ครับ
0: อืม
1: ที่สนามโซฟาสเตเดียมครับ
0: ใช่
1: ก็คือลอสแองเจลิสสเตเดียมเน
0: า
1: ะ
0: ที่มหานครลอสแองเจลิสนะ
1: ครับซึ่งนำทัพโดยแคทตี้เพอร์ลี
0: ่
1: ชื่อว่าหลายคนรู้จักนะ
0: คุ
1: ณแม่ป๊อปสตาร์รวมถึงลิซ่าครับและลิซ่ามโนบาลศิลปินสาวไทยเรา
0: ครับ
1: ต้องบอกเป็นคนไทยคนแรกแล้วกันที่ได้ขึ้นสเตจวันโลก
0: ใช่พิธีเปิดที่แคนาดานี่โหอลังการนะมีการเอาถ้วยบอลโลกจำลองมาตั้งกลางสนามเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าโมเสกไหมอย่างนี
1: ้อืม
0: อืม
1: อาจจะใช่นะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่า
0: ไม่แค่ถ้วยใหญ่ๆจะเป็นเหมือนเขาจำลองขึ้นมา
1: อย่างไงต้องรอดูตอนที่เขาขึ้นถ้วยแบบใหญ่ๆเหมือนของเม็กซิโกเมื่อวานเนี่ย
0: อืม
1: ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงมีไฮไลท์อีกไหมที่พิธีเปิดที่แคนาดาพรุ่งนี้ไอ้ที่สหรัฐพรุ่งนี้
1: ซึ่งก็ถ้าจะมีก็เป็นทีมละกันต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยสามเจ้าภาพร่วมเนาะมาทีมต่างๆกันพอสมควรเลยอย
0: ่
1: างเม็กซิโกจะมีความเป็นละตินอย่างแคนาดาเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าไงอินสปายมาจากศิลปะรวมถึงความเป็นมีชีวิตชีวาของผู้คนในเมือง
0: ครับ
1: แต่ว่าของสหรัฐเนี่ยเขามาในสไตล์ที่มีความเป็นนครลอสแองเจลิสอ่ะพี
0: ่คือความ
1: มีความเป็นป๊อปสตาร์ละกันผมใช้คำนี
0: ้ใช่ๆเหมือนเป็นเรียกว่าความทันสมัยใช่ไหม
1: เมืองแห่ง
0: สีสัน
1: เมืองแห่งสีสัน
0: ลอสแองเจลิส
1: ใช่
0: ขึ้นชื่อละสหรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: ซึ่งเนี่ยแหละคือสหรัฐในวันพรุ่งนี้เช้าของบ้านเราเนี่ยเขาจะนำเสนอในด้านนี
0: ้ก็คือที่โซฟาสเตเดียมความจุนี่70,000ที่นั่งนะ
1: ครับ
0: เป็นสนามที่ใหญ่มาก 70,000
1: ครับ
0: ก็ใช้พิธีเปิดที่สหรัฐพรุ่งนี
1: ้ซึ่งสหรัฐก็เป็นเจ้าภาพมา2ครั้งแล้วเนาะพี่เจม
0: ครับ
1: ปี1994ครับแล้วก็ครั้งนี้ครับ2026
0: ครับผม
1: ซึ่งที่สหรัฐปี1994พี่เจมเคยได้ดูบ้างไหมพ
0: ี่ไม่ทันเลยครับ94ที่ผมไม่ทันผมทัน2002ไง
1: 1994ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักนะน่าจะเป็นยุคทองอิตาลีไง
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยอิตาลีมาแรงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามาเจอบราซิล
0: ตอนนั้นเนี่ยใช้สนามตอนนั้นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสหรัฐเป็นเจ้าภาพเดียวเลยนะก็อย่างสนามมีที่นิวยอร์กเนี่ยเป็นไจแอนท์สเตเดียม 70,000 ที่นั่งมีที่ดีทรอยต์ด้วยที่ลอสแองเจลิสก็ลอสโบ 94,000 ที่นั่ง
1: ชิงกันที่ลอสโบ
0: ใช่
1: อิตาลีชิงกับบราซิล
0: ก็มีที่ออร์แลนโดตอนนั้นนะชิคาโก บอสตันแล้วก็วอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ปี94แล้วก็นี่ก็2026ก็กี่ปีละ
1: โ
0: อ้2026 1994ใช่ไหมก็32ปีแล้ว
1: 32ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยหลายคนน่าจะจำกันได้เนาะเป็นดวลจุดโทษเนี่ยพี่เจมชิงชนะเลิศโรเบโต้บาโจยิงออก
0: อืมใช
1: ่
0: ครับผมพิธีเปิดก็ดำเนินไปเรื่อยๆเราก็ดูอยู่เรื่อยๆนะดูว่าจะมีไฮไลท์อะไรสำคัญอย่างเมื่อวานที่เม็กซิโกเนี่ยพิธีเปิดช่วงท้ายๆเนี่ยเขาเป็นการเชิญธงแต่ละชาติเข้าสู่สโมเข้าสู่สนามแล้วก็มีธงชาติของ3ชาติเจ้าภาพเนี่ยปิดท้ายเป็นไฮไลท์พิธีเปิดที่เม็กซิโกเมื่อวานเด
1: ี๋
0: ยวดูว่าที่แคนาดาจะมีไฮไลท์อะไรนะ
1: ต้องดูว่าจะเป็นบุคคลท่านใดมาเนาะแต่ว่าเห็นมีรายงานว่าพรุ่งนี้เช้าบ้านเราที่สหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่ามานะ
0: ไม่น่ามา
1: เหมือนเขาจะส่งตัวแทนมานะ
0: ก็ไม่น่าจะมาแล้วช่วงนี้อาจจะต้องเก็บตัวนิดนึงโอ้โหแฟนบอลในสนามนี่ไม่ใช่แค่แฟนแคนาดานะมีบอสเนียก็มีนะแล้วเหมือนเขาให้นั่งรวมกันเลยไหมที่สนามเลยบอลโลกเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งโซนใช่ไหมบางคนก็นั่งรวมกันเลยนะแฟนแคนาดากับแฟนบอชเนียแล้วก็เดี๋ยวผมฝาก SMS นิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
1: ใช่ครับทางช่องทาง Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผ
1: มซึ่งเห็นว่าทางไลน์อัพ แคนาดากับ

0: บอสเนียก็ออกมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงหน้า
0: ได้
1: เดี๋ยวเรื่องไลน์อัพเนี่ยเราไปว่ากันช่วงหน้าละกันอ่านแล้วก็เดี๋ยวให้เบนซ์ไล่โปรแกรมหน่อยวันนี้เผื่อแฟนรายการท่านไหนยังไม่ทราบสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี
0: ้ครับก็คืนนี้เนี่ยคู่แรกจะเป็นทางด้านของแคนาดากับบอสเนียเนาะ
1: ครับ
0: เวลา 02:00 บ้านเราครับ
1: อ
0: ีก1ชั่วโมงข้างหน้านี้เอง
1: ครับ
0: เป็นกล
1: ุ
0: ่ม B นัดแรกครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าครับเป็นสหรัฐอเมริกาครับเจอกับทางด้านของปารากวัยนะในนัดแรกกลุ่ม D
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มเวลา 8:00 ใช่ไหมพี่เต็ม
1: ใช่แคนาดานี่กุนซือเป็นเจสซี่มานนะก่อนหน้านี้ก็เล่นบอลโลกมา2ครั้งใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะด้วยนะก็แพ้ทั้ง6เกมเสียไป12ประตูยิง2ประตูจากบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คืออ่ะปี86และปี2022ส่วนบอสเนียเนี่ยเคยเล่นบอลโลกมาแล้วครั้งหนึ่งนะปี2014แล้วก็ปีนั้นเนี่ยเล่น3นัดชนะ1แพ้2เกม
0: คร
1: ับ ก็คือที่บราซิลครับ
0: ถือว่ามาดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าไงเพราะว่าเขาก็เบียดรอบqualify มาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นักเตะชุดนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีเอนเชโก
0: อ
1: ายุ40แล้วก็เชโกราซิเนตไม่มีมิลานเป็นมิปานจิตแล้วนะ
0: ครับ
1: มิลานปานจิตเนี่ยไม่ติดชุดนี้แล้วกุนซือเนี่ยกุนซือเป็นเซอร์เก้บาบาเลชเป็นอดีตนักเตะระดับตำแหน่งทีมชาติเลยก็เคยเล่นในบุนเดสลีกาเนี่ยทั้งดอร์ทมุนด์ฮัมบุกแล้วก็เลเวอร์คูเซนตอนนี้ก็มาเป็นกุนซือแล้วของบอชเนียนะส่วนแคนาดาก็อย่างที่บอกเป็นเจสซี่มาร์ชอ่ะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเรามาไล่เรื่องไลน์อัพแล้วกันของคู่ระหว่างแคนาดากับบอชเนียเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสูสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่าย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: ชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: ก็ทำก็

0: Bulls
1: 1:06 นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิกแล้วก็น้องเบนซ์พีรพัชร์ชมดวงนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง11สถานีของอสมทด้วยทั่วประเทศเลยก็อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมคู่แรกของวันนี้แคนาดาบอชเนียเนี่ยจะลงสนามพิธีเปิดของแคนาดาจบแล้วนะ
2: จบแล้วครับ
1: ตอนนี้นักเตะ2ทีมเนี่ยลงมาวอร์มแล้ววอร์มร่างกายก่อนเตะในตอน 2:00
2: ครับ
1: แล้วก็ดูข้อความนิดนึงนะ4689899 4689899เขาบอกว่าน้องครับขอผล All Scandinavian Division 2สวีเดนแล้วก็ลุน Division 1ของสวีเดนด้วยครับโอ้โห บอลโลกกำลังจะเตะนะแต่ว่ามีแฟนรายการติดตามสวีเดนอยู่เดี๋ยวให้น้องเม้นดูแล้วกันผมเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้มีแข่งอยู่ดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2ของสวีเดน
2: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ไลน์อัพเนี่ยออกแล้วนะแคนาดาของเจสซี่มาร์ทวันนี้เล่นในระบบ4-2-2 4-4-2 ผมไปไล่นิดนึงแล้วกันก็แนวรับมีอาริเซียจอห์นสตันครับมีเดเร็กคอนเนลีอูชดิชี่ราเยส่วนกองกลางเนี่ยมีอิสมาเอลโคเน่ครับเลียมิลล่าแนวลุกมีจอร์แดนเดวิชครับทานี่โอรูไวเซยี่แล้วก็ทายอนบูคแคนนอน
2: ครับ
1: ที่เป็นนักเตะที่พอคุ้นชื่อนะของทางด้านเจ้าถิ่นเม็กซิโกเนี่ยก็ทายอนบูคแคนนอนเนี่ยปัจจุบันเล่นกับปีอะไรเอ้าส่วนจอร์แดนเดวิชเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวความหวังของแคนาดาเลย
2: ครับ
1: ครับผมก็ตอนนี้เล่นอยู่กับยูเวนตุสนะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงสนามทั้งหมด35นัดในเซรายิง6ประตูแต่ว่าวันนี้ไม่มีนักเตะคนสำคัญอย่างอัลฟอนโซเดวี
2: ครับ
1: ที่มีอาการเจ็บใช่ไหม
2: ใช่ก็เจ็บอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา
1: ครับ
2: ครับ
1: กุนซือที่เป็นเจอร์ซีย์มาร์ทก็เคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะ
2: ครับ
1: คุมรีดใช่ไหมช่วงหนึ่ง
2: ใช
1: ่ก็เจสซี่มาร์ทเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งเจสซี่มาร์ทนี่ตอนนี้อายุ52เคยคุมเลสบูซอบวกเลสบูไลซิกเลสบูซอบวกก็เคยคุมรวมถึงนิวยอร์กเลสบูก็คุมทีมตระกูลเลสบูใน3ทีมเลยเริ่มต้นคุมทีมจริงกับมอเทลอิมแพคในแคนาดานะ
2: คร
1: ับ แล้วก็คุมทีมชาติแคนาดาตั้งแต่ปี2024ครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็พาทีมชาติแคนาดาลงสนามไปแล้ว32นัดชนะ14เสมอ13แล้วก็แพ้5เกมวินเลทเนี่ย 43.75% นะ
2: ครับ
1: นักเตะคนสำคัญของทีมชุดนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นจอร์แดนดิเป็นจอร์แดนดิวิชใช่ไหมแนวรุกจากยูเวนตุส
2: เจสซี่มาร์ทเคยพาทีมชาติแคนาดาเนาะก็ไปถึงรอบรองโคปาอเมริกาไหม
1: เป็นโคปาอเมริกาใช่ไหมหรือว่าเป็นคอนคาเคฟ
2: เป็นโคปาอเมริกา
1: ครับส่วนทางฝั่งบอชเนียเนี่ยวันนี้ก็รายชื่อนี้ออกแล้วนะก็เอาแนวรับเนี่ยมีเชสคราซินักวันนี้เป็นกัปตันทีมด้วยมีอาร์มาเดดิกครับแล้วก็นิโคลาคาติกส่วนกองกลางเนี่ยมีเบนจามินไทโรวิชครับอีวานบาสิกแล้วก็อาร์มาเมมิกส่วนแนวรุกเนี่ยมีเดมิโรวิชกองหน้าตัวเก่งของทีมครับแล้วก็รวมถึงโยโวลูกิกด้วยก็บอชเนียเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยเดี๋ยวผมเพราะว่ารอบคัดเลือกเนี่ยบอสเนียเพลย์ออฟใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ชนะอิตาลีมาได้ในรอบเพลย์ออฟนะเพราะว่านัดแรกเนี่ยเล่นที่อิตาลีแล้วที่สองมายิงจุดโทษที่บอสเนียถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: นัดแรกเนี่ยเล่นเขาไม่ใช่สิรอบแรกเนี่ยเล่นนัดเดียวก็คือชนะจุดโทษเวลในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ในรอบเพลย์ออฟที่เป็นนัดตัดสินเนี่ยก็มาชนะจุดโทษอิตาลีทำให้อิตาลีไม่ได้ไปเล่นบอลโลก3สมัยติดไง
2: ก็ดับฝันอิตาลีเนาะ
1: ครับก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะสนุกนะแต่ว่าแคนาดาเนี่ยดูเหนือกว่าเพราะเล่นในบ้านด้วยบอสเนียในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอยู่กลุ่ม H นะร่วมกับออสเตรียโรมาเนียไซปรัสแล้วก็ซานมาริโนในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบอันดับ2ด้วยการลงเล่น8เกมเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้1แพ้เกมเดียวเนี่ยเป็นการแพ้ออสเตรียในบ้านนะทำให้ต้องมาเล่นรอบเพลย์ออฟแล้วก็เพลย์ออฟเนี่ยนัดแรกบุกไปเยือนเวลที่คาร์ดิฟเสมอในเวลา120นาทีเนี่ย 1-1 ก่อนที่จะชนะจุดโทษเวล 4-2 ส่วนไฟนอลเนี่ย ไปเล่นเพลย์ออฟกับอิตาลีและได้เล่นที่ซาราเยโวในบ้าน
2: อ
1: ิตาลีเนี่ยเกมนั้นเนี่ยนำก่อนนะจากไมเซคีนึกว่าจะง่ายแล้วสุดท้ายเป็นทาบาโควิชเนี่ยมาตีเสมอกับบอชเนียที79ก่อนที่ช่วงโดนจุดโทษเนี่ยอิตาลีเนี่ยคนแรกที่ยิงเนี่ยเป็นเอ็กโปซิโตเนี่ยพลาดแล้วทางฝั่งของบอชเนีย4คนเนี่ยยิงเข้าหมดเลย
2: อ
1: ิตาลียิง3คนเนี่ยเอ็กโปซิโตพลาดบานกิเตนเต้พลาดแล้วก็คนเดียวที่ยิงเข้าคือซานโดโตนาลีแต่ที่สำคัญเนี่ยผมดูตัวเลขเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเกมที่บอชเนียเจออิตาลีที่เซนิก้าที่เมืองหลวงของบอสเนียเซนิก้าเนี่ยแฟนบอลเข้าชมเกมนั้น 9,500 คนไม่ถึงหมื่นก็คือสนามเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่ว่าคนดูเพิ่ม 90,000 คนเนี่ยช่วยให้ทีมชาติของเขาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ชัยอิตาลีในเกมพลย์ออฟแล้วเข้าในฟุตบอลโลกครั้งที่2ได
2: ้ครับ
1: ครับผมอ่ะเบนมองว่าไงเจ้าภาพแคนาดาเปิดบ้านเจอบอสเนียวันนี้
2: ก็มองต้องบอกว่าแม้ว่าแคนาดาเนาะจะไม่มีอ่ะอย่างสตาร์ตัวหลักอย่างอัลฟอนโซเดวี
1: ครับ
2: แม้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าขุมกำลังผู้เล่นเขารวมถึงประสบการณ์ฟุตบอลโลกในตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
2: ผมก็มองว่าเขาน่าจะมีพัฒนาการมีเดเวลอปของทีมตัวเองขึ้นมานะ
1: ครับ
2: รวมถึงเนี่ยการได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยน่าจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาได้อย่างดีก็เชื่อว่าจริงๆเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับพวกเขาแหละ
1: ครับ
2: แต่ถ้าให้มองกันตามตรงก็แคนาดาดูได้เปรียบกว่านะ
1: กุนซือของบอสเนียเซอร์เก้บาบาเลตเนี่ยไม่เคยคุมทีมมาก่อนเลยนะเคยคุมทีมแรกก็บอสเนียเลยเริ่มคุมทีมเมื่อปี2024พาทีมลงสนามไปแล้วเนี่ย22นัดชนะ8เสมอ6แพ้8
2: คร
1: ับ ก็ประสบการณ์ในการคุมทีมอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคุมแค่ทีมชาติบอสเนียทีมเดียว
2: ครับ
1: ผมมองว่าเกมนี้ดูแล้วแคนาดาก็น่าจะเหนือกว่าน่าจะผ่านบอสเนียได้แต่ว่าเกมแรกมันไม่ง่ายไงอย่างหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพลง3เกมแรกก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
2: เรียกได้ว่าหืดจับ
1: ครับ
2: แต่ว่ามักจะเป็นไปตามที่เป็นผลให้กับเจ้าภาพเสมออ
1: ืมแต่ว่าแต่แคนาดาก็อาจจะไม่มีตัวหลักอย่างอัลฟอนโซเดวิสไงมีโจนาธานเดวิสก็เป็นความหวังของทีมได
2: ้ครับ
1: ผมว่าแคนาดาน่าจะผ่านได้วันนี
2: ้อืม
1: แต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเอง
2: ครับก็น่าจะสูสีแหละ
1: ครับผม
2: ตามขุมกำลังผู้เล่นเนาะ
1: อืม
2: แต่ว่าก็ประมาทบอสเนียไม่ได้นะเพราะว่าเขายังมีเอเดนเชโก้ไง
1: ครับ
2: อดีตดาวยิงแมนซิตี
1: ้ครับผม
2: ครับแม้ว่าจะวัย41ปีประมาณนี้
1: อืม
2: แต่ว่าถ้าผู้จัดการทีมของบอสเนียเขาเมเนจเวลาการลงเล่นของเอดินเชโกอย่างดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีทีเด็ดนะ
1: ครับ
2: อืม
1: ครับผมอ่ะผมดูข้อความเมื่อกี้ที่บอกว่าขอผลลุ้นเนี่ยดิวิชั่น1สวีเดนตอนนี้ตามหลังอารีนา FC 0-3 นะเกมครึ่งหลังเนี่ยผ่านไป25ทีแล้ว15ทีแล้วตามหลังนะครับตอนนี้ลุ้นอารีนานำอยู่3-0ส่วนอีกคู่เนี่ยสวีเดนดิวิชั่น2เนี่ยผมยังไม่เห็นนะดูว่าตอนนี้น่ายังไม่เตะนะก็ข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงข้อความทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยมีไหมตอนนี้
2: Facebook ยังไม่มีครับพี่เจมส
1: ์ครับผมและ YouTube ล่ะ
2: YouTube ก็ไม่มีครับ
1: ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตี2เราจะมีบรรยายสดนะก็บรรยายสดคู่แคนาดากับบอชเนีย
2: ครับ
1: ก็รับหน้าที่โดยพี่อู๋ไหมวันนี
2: ้เป็นพี่อู๋ใหญ
1: ่
2: ครับแล้วก็พี่เอก
1: ครับผมเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องมันมีบทความหนึ่งผมไปเจอมาเป็นบทความเรื่องเหตุการณ์ที่เรียกว่าคาใจในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาอย่างเบนถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่แบบคาใจในวงการฟุตบอลเนี่ยในโลกฟุตบอลเนี่ยมีช็อตไหนบ้างที่แบบเห็นแล้วแบบมันคาใจแบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยจังหวะตัดสินหรือว่าจังหวะอะไรที่มันเกิดขึ้นในบอลฟุตบอลแล้วคิดว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: ถ้าเอาแบบโอ้แต่ว่าอย่างของผมมาดูในช่วงที่ฟุตบอลยุคสมัยใหม่มันก็มีเทคโนโลยีแล้วไงแต่ว่าถ้าสมมติตัดเรื่องเทคโนโลยีออกไปแล้วมีเอาแค่ความรู้สึกแบบเอ๊ะแบบคาใจอย่างเง
1: ี้
2: ยก็ตอนที่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นกับสเปนเมื่อครั้งที่แล้ว
1: ครับ
2: ถ้าสมมติ
1: จังหวะที่ลูกออกไม่ออกใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าถ้ามองหลายมองได้หลายมุมแหละนะถ้าแต่ว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแล้วไง
1: ครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือ หัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่า
2: อ๋
1: อใช้มือที่เหมือนจังหวะที่เหมือนจะใช้มือต่อยบอลเข้าประตูใช่ไหม
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังขามากที่สุดในฟุตบอลโลก
2: แต่ว่า
1: ที่หลายๆครั้งที่ผ่านมา
2: แต่ว่าหลายคนก็ยกย่องว่าเป็นประตูแห่งทศวรรษนะประตูนี้
1: ใช
2: ่คร
1: ับ แล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่พูดถึงก็คือจังหวะยิงไกลของแฟรงค์แลมพาร์ดในฟุตบอลโลก2010ที่เจอเยอรมันที่ลูกเนี่ยชนคานแล้วเหมือนจะเข้าไปแล้วหรือเปล่
2: า
1: แต่ไม่ได้ประตูนะใช่ไหมซึ่งมันเป็นที่มาของโกลายใช่ไหมเมื่อปี2010ลูกนั้นเนี่ยเบนทันไหมบอลโลก2010
2: ก็ถ้าไม่ได้ดูครับแต่ว่าได้ดูช่องทาง YouTube อะไรอย่างนี้ก็จำได้แล้วก็เอะใจเหมือนกันครับ
1: แล้วก็มีเหตุการณ์3ใบเหลืองในตำนานไงโครเอเชียกับออสเตรเลียเนี่ยที่โยซิฟซิมูนิชเนี่ยกองหลังโครเอเชียโดนใบเหลือง3ใบไง
2: คร
1: ับจริงๆทั้ง2ใบโดนใบแดงแต่ว่าอันเนี้ยผู้สินแจกไป3ใบ ถ้าใครยังจำได้ปี2006นะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่เป็นเกมที่น่ากังขาที่สุดเลยก็คือเกมที่อิตาลีเจอกับเกาหลีใต้เมื่อปี2002ซึ่งมีเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยทั้งจังหวะอิตาลีโดนใบแดงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีจังหวะผู้ตัดสินวันนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์โมเรโนถ้าใครจำได้ผมก็จำความจำผมนานมากแล้วเป็นเกมที่มีข้อกังขาเยอะเลยสุดท้ายเนี่ยเกมในเวลาปกติเกมเนี่ย90นาทีเสมอแล้วเกาหลีใต้ไปได้ประตูชัยจากลูกหม่งกุเรนโกของอังจุงวาน
2: ครับ
1: เม้นทันไหม2002
2: เนี่ยผมไม่ทันนะพี่เจมผมยังไม่เกิดเลย
1: ครับ คือช็อตหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงเนี่ยก็คือจังหวะที่ฟรานเชสโกตัตติเนี่ยถูกเป่าเป็นจังหวะจริงๆเขาโดนจับพุ่งลมและโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงก่อนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยอังจุงวันมาหม่งประตูชัยแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนไปแพ้เยอรมัน
2: ครับ
1: ปีนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยผ่านหลายทีมนะสเปนด้วยสเปนเนี่ยมีหลายเกมที่มีหลายจังหวะที่ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ไง
2: ครับ
1: จนสุดท้ายไปเจอรอบรองเยอรมันเนี่ยเขาบอกเลยทางฝั่งสมาคมเยอรมันบอกเลยว่าถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะเอาเล่นถึงสุดสุดท้ายเกมนั้นก็เล่นกันแบบเรียบร้อยเลยสุดท้ายเนี่ยเยอรมันก็ชนะเกาหลีใต้1-0
2: ครับ
1: แล้วเยอรมันชุดนั้นเนี่ยมีโอลิเวอร์คานไงมีโอซาโคเซ่มีเชอร์บัลลักใช่ไหมเป็นชุดที่แข็งแกร่งด้วยแล้วก็ทำให้เยอรมันเข้าชิงฟุตบอลโลกปี2002แล้วเป็นไทยบราซิลส่วนเกาหลีใต้เนี่ยไปชิงอันดับ3แล้วก็แพ้ตุรกีก็บอลโลก2002เชื่อว่าน่าจะจำกันได้หลายเหตุการณ
2: ์ครับ
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูอีกนิดนึงก็เป็นไปพูดถึงเกมพรุ่งนี้หน่อยไหม
2: ได้
1: เกมที่เจ้าภาพแคนาดาเจ้าภาพสหรัฐจะลงสนาม
2: ใช
1: ่ตอน8 โมง
2: 8 นาฬิกา
1: ครับก็จะเจอปารากวัยใช่ไหม
2: เจอปารากวัยครับ
1: อัน
2: แรกกลุ่มดีเนาะ
1: ครับผมก็เป็นเกมที่เจ้าภาพทีมที่3จะลงสนาม
2: อ่ะครับ
1: กุนซือของสหรัฐเนี่ยเป็นมาริซิโอโปเชติโน
2: ครับ
1: นักเตะชุดนี้ก็จะมีแนวรุกคนสำคัญเนี่ยจะเป็นคริสเตียนปูริซิชใช่ไหมแล้วก็มีทางด้านของแบรนเดนอารอนซันไงมีเฟียตัวลุกจากกรีกยูไนเต็ดครับ
2: แล้วก็
1: มีเซอร์จิโญ่เดย์ด้วยที่เคยอยู่กับบาร์เซโลน่า
2: เวสตันแมคเคนนี่ไง
1: ใช
2: ่ครับ
1: ครับแล้วก็มีใครอีกไหมแคนาดาสารชุดนี้ทีมจิโอเลน่
2: า
1: จากมิชชันกัดบัก
2: ทีมเวอาร
1: ์ครับ
2: ทีม
1: ที่เวอาร์ใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับผมก็แคนาดาสารเนี่ยอุ่นเครื่องช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ4เกมหลังสุดเนี่ยแพ้3เกมชนะแค่เกมเดียวคือเกมชนะเซเนกัล
2: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวจะเจอกับปารากวัยพรุ่งนี้สหรัฐเนี่ยอยู่กลุ่มดีนะร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีแต่ผมงงว่าทำไมเขาถึงเจ้าภาพ3ชาติเนี่ยไม่อยู่กลุ่มติดเลย1ABC ทำไมอเมริกาถึงไม่อยู่กลุ่มดี
2: อ
1: ธิบายได้ไหมตรงนี้ไม่แน่ใจนะก็งงๆอยู่เหมือนกัน
2: ก็อาจจะด้วยการเขาเรียกว่าไงขยายจำนวนทีมเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าพี่เจม
1: ครับ
2: หนึ่งเลยคือก็เพื่อเป็นการกระจายเขาเรียกว่าไงทีมที่อันดับโลกแข็งแกร่งกว่าด้วยแล้วก็ทีมที่เขาเรียกว่าผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานที่ดีที่สุดอ่ะพี
1: ่ครับ
2: อาจจะแบบเขาต้องการที่จะกระจายให้มันมีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันหรือเปล่า
1: ครับผมสหรัฐอเมริกาก็ผ่านเข้ามาเล่นบอลโลกเนี่ย ช่วงหลังๆเนี่ยมาแทบจะทุกปีเลยนะมีปีเดียวที่พลาดคือปี2018ที่รัสเซียที่พลาดไปก็ผลงานดีสุดเนี่ยเข้าถึงรอบก่อนลองชนะเคยคว้าอันดับ3ด้วยก็คือตั้งแต่ปี1930บอลโลกครั้งแรกเลยคว้าอันดับ3ที่อุรุกวัยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเมื่อปี2002ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นมาเนี่ย2006เนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มนะแล้วก็2010 2014 2022ตกรอบ16ทีมสุดท้าย
2: ครับ
1: ชุดนี้ก็อย่างที่บอกมีคริสเตียนปูริสิตใช่ไหมมีเวตันแมคคินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำยังไงดีในบอลโลกครั้งนี
2: ้ก็ต้องบอกว่าได้ฝีได้กุนซือที่ค่อนข้างมีฝีมือเนาะจริงๆหลายคนรู้จักตั้งแต่พาสเปอร์เข้าชิง UCL ปี2019เนี่ยก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีของแล้วการมาคุมให้กับทีมชาติสหรัฐเนี่ยน่าจะพาไปได้ไกลนะสำหรับครั้งนี้
1: นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นในยุโรปแล้วก็มีในเมเจอร์ลีกด้วยไอทีมลีมเนี่ยกัปตันเล่นอยู่กับชาร์ลอตต์ FC แนวรับยังมีแอนโทนีโรบินสันนะที่เล่นอยู่ฟูลแลมคิดริชาร์ดจากคิตันพาเลตเซอร์จิญโญ่เดสอย่างที่บอกไปตอนนี้อยู่ PSV ก็เคยอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยแล้วก็มีโจสคาลีจากอาร์มิเชนกัดบักใช่ไหมไทเลอร์อดัมไงจากบอนมัตคริสเตียนปูริสิกใช่ไหมเปเนตอลอนซันแล้วก็กองหน้าตัวความหวังไงริคาร์โดเปปี้จาก PSV เอลเวนซีซั่นที่ผ่านมานี่ฟอร์มดีมากนะลงสนามกับ PSV เนี่ย26นัดในเอเดอร์ดูวินซีเนี่ยยิง16ประตูกำลังมีข่าวกับหลายทีมในยุโรปเลยส่วนปารากวัยเนี่ยคู่แข่งของสหรัฐในวันนี้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะก่อนบอลโลกเนี่ยอุ่นเครื่องไป3นัดชนะกรีซ 1-0 ครับแล้วก็แพ้มาร็อกโกแล้วก็ชนะนิการากัวในเกมล่าสุดนักเตะส่วนใหญ่นี้เล่นอยู่ในบราซิลนะเดี๋ยวผมดูรายชื่อที่พอคุ้นๆเลยมีจูโรเอ็นซีโอไงที่เคยเล่นกับไบรตันตอนนี้อยู่กับซาบุกแล้วก็มีอันเดโอซานาเบียที่เล่นอยู่กับเคมอเรนเซ่ครับผมแล้วก็มิเกลอามิรอนตอนนี้อยู่แอตแลนต้ายูไนเต็ดเคยอยู่นิวคาสเซิลด้วย
2: คร
1: ับ ครับผมแล้วก็โอมาร์อันเดเรนเต้แนวรับจากซันเดอร์แลนด
2: ์ก็ผลงานหลังสุดปารากวัยก็โอเคไหมพี่เจม
1: ก็ถือว่าดูดีอยู่ผลงานในบอลโลกของปารากวัยเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่ปี2010คือครั้งสุดท้ายที่มาเล่นบอลโลกคือปี2010เข้ารอบก่อนลองชาร์เลอร์นะ
2: ครับ
1: ผ่านไปเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายเนี่ย7ครั้งดีสุดก็คือเข้ารอบลองชาร์เลอร์เมื่อปี2000รอบก่อนลองชาร์เลอร์ปี2010นอกนั้นเนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในชาติแรกที่เล่นฟุตบอลโลกแต่ครั้งแรกเมื่อปี1930ด้วยผลงานถือว่าก็เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณรอบ16ทีมอันนี้รอบแบ่งกลุ่มอันนี
2: ้
1: ยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะ
2: เห็นว่าปารากวัยเคยอุ่นเครื่องกับสหรัฐด้วยนี
1: ่
2: เม
1: ื
2: ่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนครับก็เป็นสหรัฐเอาชนะไปได้2ตัวต่อ1
1: ครับผม
2: ครับ
1: กุนซือเนี่ยเป็นกุสตาโวอัลฟาโลนะ
2: กุนซือวัย63ปี
1: ใช
2: ่ครับ
1: ก็กัปตันทีนี้เป็นกุสตาโวโกเมซเล่นอยู่กับทางด้านของพาเมรัสไงที่สโมสรโลกปีที่แล้วใช่ไหมกุสตาโวอัลฟาโลเนี่ยก่อนหน้านี้คุมทีมส่วนใหญ่ก็จะคุมทีมในอเมริกาใต้นะในลีกอาร์เจนต้าซะส่วนใหญ่อาซาโลเรนโซอย่างนี้โรซาริโอเซนทันมาคุมปารากวัยเนี่ยเมื่อปี2024พาทีมลงสนามไปแล้ว19นะชนะ9เสมอ6แพ้4
2: ครับ
1: มองว่าไงเป็นคู่นี้แคนาดาอาจสหรัฐกับปารากวัย
2: ก็เอาจริงปารากวัยมาแรงนะถ้าดูจากผลงานในที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงครับผมมองงี้ละกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าด้วยสหรัฐช่วงหลังที่ผ่านมาก็ได้โปรเชตติโน่เข้ามาคุมเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ผมและอีกอย่างปารากวัยก็ดูทำผลงานดีแล้วผมกำลังเนี่ยโอเคชื่อชั้นบางคนเราอาจจะไม่รู้จักก็ตามแต่ว่าเขาผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาด้วยผลงานที่ดีเลยแล้วเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่บี้กันสุดๆแล้ว
1: ครับ
2: น่าจะมีผมเชื่อว่ามีโอกาสออกหน้าเสมอสูงพี่เจมมองว่าไง
1: ผมมองต่างนะผมว่าวันนี้สหรัฐเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วความมั่นใจมาเต็มแน่นอนแล้วพิธีเปิดผมว่ายิ่งใหญ่แน่นอนสหรัฐ พราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมีโอกาสที่เจ้าบ้านวันนี้น่าจะยิงขาดเลย มีโอกาสชนะสบายๆสหรัฐวันนี้ทุกอย่างเป็นใจนะเล่นในบ้านด้วย
2: คร
1: ับผมว่าไม่น่าพลาดทีมร่วมกลุ่มของสหรัฐเนี่ยก็จะมีทีมอย่างปารากวัยใช่ไหมออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเป็นเตอร์กีก็ออสเตรเลียก็เป็นทีมจากเอเชียนะช่วงหลังก็มาเล่นบอลโลกประจำเลยตั้งแต่มาอยู่เอเชียอีกทีมหนึ่งก็เป็นตุรกีซึ่งประมาทไม่ได้เหมือนกันตุรกีช่วงหลังเป็นทีมที่พัฒนาได้สม่ำเสมออ
2: ่าใช
1: ่แล้วกลุ่มกำลังเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะ
2: คร
1: ับ หลายๆคนเนี่ยอาดากูแลใช่ไหมแล้วมีแคนันยูดิชอีกที่พัฒนาฝีเท้าได้ก้าวกระโดดในช่วงหลังเดี๋ยวผมดูตุรกีนิดนึงแล้วกันก็นอกนั้นเนี่ยมีฮากันชาโนกูด้วยไง
2: ก็เป็นกัปตันทีมเน
1: า
2: ะ
1: ครับมีโอ้โหหลายคนเลยแนวลุกเนี่ยน่ากลัวทุกคนเลยนะคาเลมอัตโตโตกูของเฟเนบาเช่ใช่ไห
2: ม
1: มาริเตเมลกองหลังจากเอาอารีประตูนี้มีอัสทาวบายินดีไงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
2: ก็เล่านี่เคยอยู่ยูเวนตุสไง
1: ครับ
2: ครับ
1: ส่วนออสเตรเลียเนี่ยก็ตั้งแต่มาเอเชียก็ได้ไปบอลโลกสม่ำเสมอกุนซือเนี่ยเป็นทางด้านของโทนี่โปโปวิชนะนักเตะชุดนี้ก็จะเล่นในยุโรปซะส่วนใหญ่เลยในหลีกตัวเองแทบไม่มีแล้ว
2: ครับ
1: ประตูที่เราคุ้นก็เป็นแมตติวแรอันเป็นกัปตันทีมด้วยตอนนี้วัย34ปีแล้วอยู่กับเลบันเต้แนวรับเนี่ยมีแฮร์รี่ชอตเตอร์เล่นอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้นะที่พอคุ้นหูกันแล้วก็แนวลุกเนี่ยมีแมตติวลากี้เล่นอยู่กับเมลเบิร์นซิตี้อายุ35แล้วแล้วก็มีอาร์เวอร์มาบิลที่เล่นอยู่กับคาสเตลอนในเซกุนดาดิวิชั่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่จากเอเชียที่เราตามเชียร์กันมาหลายๆปีนะออสเตรเลียแต่ดูแล้วปีนี้ไปอยู่กลุ่มเดียวกับสหรัฐปารากวัยและตุรกีก็ลุ้นยากหน่อยเพราะว่าดูแล้วสหรัฐกับตุรกีน่าจะเข้ารอบได
2: ้โอ้มีตุรกีเนาะมีสหรัฐก็ดูเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไล่บี้กันแล้วน่าจะลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายอ
1: ่
2: ะกลุ่มนี้
1: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นตุรกีกับสหรัฐในกลุ่มนี้ไม่น่าพลาดส่วนแคนาดาเดี๋ยวผมไปดูทีมร่วมกลุ่มนิดนึงก็มีทีมอย่างบอสเนียที่จะเจอคืนนี้มีกาตาร์แล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด
2: ์สวิตเซอร์แลนด์ก็ถ้าสำหรับผมก็มองเป็นติงกลุ่ม B นะ
1: ครับผมก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยปี2022เนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายตกรอบ16ทีมสุดท้ายมา3ปีแล้วตั้งแต่ที่บราซิลแล้วก็รัสเซียด้วยผลงานดีสุดคือการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อปี1954นะแล้วก็1938รวมถึง934ด้วยแต่สวิชชุดเนี้ยนักเตะหลายๆคนนี่ถือว่าน่าจับตามองอย่างกานิชาก้าเนี่ยแม้อายุจะเยอะแล้วแต่ว่าฟอร์มกับเซนเดอร์แลนด์ปีที่ผ่านมายอดเยี่ยมมากนะ
2: คร
1: ับ ยังมีอย่างบีทเอมโบโรเนี่ยที่เป็นแนวรุกตัวความหวังมีทางด้านของโนอาคาโฟกับที่เล่นอยู่กับลีดใช่ไหมแล้วก็มีโหหลายๆคนเนี่ยประตูเนี่ยเดี๋ยวผมดูเป็นเกเกอร์โคเบลไงจากดอชมุนส่วนใหญ่ก็เล่นในเยอรมันมีโรดิโกริคาโดโรดิเกสด้วยแนวรับรองกัปตันทีมจากเบติสมามีอาคันยี่ไงกองหลังของอินเตอร์มิลาน
2: ครับ
1: ก็เป็นทีมที่ผสมผสานระหว่างนักเตะสายเลือดใหม่แล้วก็นักเตะที่มีประสบการณ์นะก็เป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ในกลุ่มนี้ส่วนกาตาร์เนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดเดิมๆตั้งแต่ตอนคว้าแชมป์เอเชียนคัพปี2019แล้วมีฮัสซันอัลเฮดอสเนี่ยที่35แล้วเป็นกัปตันทีมของกาตาร์แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยอาคัมอาฟิฟไงนักเตะ MVP เอเชียนคัพ2019
2: ครับ
1: รวมถึงอาโมสอาลีดาวซันวัวเอเชียนคัพ2019ก็คือเป็นนักเตะชุดที่เล่นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เอเชียนคัพตอนที่ได้แชมป์รวมถึงบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบแรกด้วยการมีแค่แต้มเดียวนักเตะส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกตัวเองหมดเลยนะมีเล่นอยู่กับเลโอเนซ่าแค่คนเดียวก็คือโฮมามอาเมชเป็นกองหลังวัย26ปีเล่นเป็นคนเดียวที่เล่นนอกกาตาร
2: ์เอากาลาฟา
1: ครับนอกนั้นเนี่ยนักเตะกาตาร์ชุดนี้ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่กับอัลซาร์ทีมใหญ่ของเขาที
2: ่
1: ชาบี้เคยคุมไงชาบี้เออร์นันเดสเคยคุมแล้วก็มีอัลรายันอัลดูฮาอิลพวกเนี้ย เป็นนักเตะในประเทศเกือบหมดมีแค่อย่างที่บอกว่ามีโฮมามอาเมดคนเดียวที่เล่นนอกกาตา
2: ครับ
1: อืมแล้วก็เล่นในลีกเซกุนด้าด้วยอืมผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยโหสู้กันสนุกเลยคือทุกทีมเนี่ยถ้าจะบอกว่าใกล้เคียงกันก็ได้นะเพราะเอาจริงๆแคนาดาเจ้าภาพก็จริงแต่ว่ามาตรฐานอาจจะไม่ได้ต่างจากบอสเนียหรือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อาจจะเป็นเต็งหนึ่งได้ซ้ำไปสำหรับกลุ่มนี
2: ้ครับ
1: อืมแต่ด้วยความเป็นเจ้าบ้านไงพอเล่นเป็นเจ้าบ้านมันก็จะมีแรงขับเคลื่อนมากกว่าทีมอื่น
2: กาตามีลุ้นไหม
1: กาตาก็มีลุ้นไหมคือครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแฟนบอลหลายคนก็คาดหวังกับกาตาในบอลโลก2022กันเยอะเพราะอย่างที่บอกแหละไปเล่นในฐานะแชมป์เอเชีย
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยแต่คือผลงานที่ออกมาอย่างเกมแรกที่เขาเล่นเนี่ยเจอเอกวาดอร์ใช่ไหมปีนั้นคือเล่นแบบสู้ไม่ได้แล้วก็แพ้ไปแล้วแต่ว่ายังดีที่ได้1แต้มในนัดสุดท้ายไงแต่พอมาคาร์บอนเนี้ยความกดดันอาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพเหมือนครั้งที่แล้วแล้วก็มาในแบบไม่ได้กดดันเพราะอย่างที่บอกว่าคราวนี้มันมีความคาดหวังสูงอ่ะแต่กาตาร์ชุดเนี้ยก็ได้แชมป์เอเชียนคัพ2สมัยนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ก็ปี2019กับ2023ครั้งนี้ก็มาในฐานะแชมป์เอเชียเหมือนกันแต่ว่าจะไม่กดดันเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพแถมเคยมีประสบการณ์ในการเล่นบอลโลกแล้ว1ครั้ง
2: รอบที่แล้วแพ้เอกวาดอ
1: ร์
2: เปิดสนามเลย 2-0
1: ครับ
2: แล้วก็แพ้เซเนกัล 3-1 แล้วเนเธอร์แลนด์ 2-0
1: ใช่
2: แต่ว่ารอบนี้ดูต่างออกไปนะเพราะว่าไม่ได้เล่นในบ้านตัวเอง
1: ครับ
2: อย่างที่พี่เจมบอกก็คือความกดดันอาจจะไม่ได้เท่าเหมือนครั้งที่แล้วเนาะ
1: ก็รอบคัดเลือกของกาตาร์เนี่ยรอบแรกเนี่ยที่เล่นพร้อมกับไทยเราหมายถึงว่าอยู่ในรอบเดียวกับไทยเราเนี่ยก็คือรอบคัดเลือกรอบที่2โซนเอเชียอยู่กับคูเวตอินเดียแล้วก็อาการดิสันหานก็6นัดเนี่ยชนะ5นัดเลยเสมอแค่เกมเดียวยิงไป18ประตูฟอร์มเนี่ยโหโคตรมากนะก่อนที่รอบ3เนี่ยรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยทางด้านของกาตาร์เนี่ยจะถูกจับไปอยู่กลุ่ม A นะ อยู่กับอุซเบกิสถานอิหร่าน UAE คีร์กีสถานแล้วก็เกาหลีเหนือ
2: คร
1: ับ แต่ว่ารอบนี้กาตาร์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่จบเป็นอันดับ4ของกลุ่มก็คือในรอบ18ทีมเอเชียเนี่ยจะเอาแค่3กลุ่มเนี่ยจะเอาแค่อันดับ1อันดับ2แต่ละกลุ่มเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติส่วนอันดับ3อันดับ4ต้องไปเล่นรอบ4กาตาร์เนี่ยต้องไปเล่นรอบ4เพราะจบอันดับ4กับ UAE ในกลุ่ม A พอไปเล่นรอบ4เนี่ยบังเอิญได้เล่นในบ้านไงได้เล่นเพย์ออฟในบ้านเขาบอกว่าเล่นสนามเป็นกลางกลางกาตาร์กลางซาอุก็คือเจ้าภาพ2กลุ่มเนี่ยมีคือพูดง่ายคือได้เพย์ออฟคัดเลือกบอลโลกในบ้าน
2: ในบ้านเมื่อปีที่แล้วไง
1: ใช่กาตาร์เนี่ยได้เล่นที่กาตาร์กาตาร์เนี่ยได้เล่นบ้านตัวเองที่อัลรายันอยู่กลุ่มเดียวกับ UAE แล้วก็โอมานใช่ไหมก็เกมแรกเนี่ยอาจจะฝืดๆหน่อยเสมอกับโอมาน 0-0 ก่อนที่เกมนัดที่2ซึ่งเป็นเกมตัดสินเนี่ยชนะ UAE 2-1 ทำให้กาตาร์เนี่ยผ่านมาเล่นบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันดูแล้วถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะถ้าเล่นเหมือนตอนเล่นเอเชียนคัพอ่ะถ้าเล่นเหมือนตอนเอเชียนคัพนี่สู้ใครก็ได้เพราะเป็นแชมป์ไงเป็นแชมป์เมื่อปี2019-23ใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่อย่างที่บอกแหละว่าแคนาดาก็เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มองแค่การหยุดแค่รอบแรก
2: ใช
1: ่อาจจะมองไปรอบ32หรือว่าอาจจะมองถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่าถ้าแคนาดาเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปยังจะได้เล่นในบ้านอยู
2: ่
1: ยังเล่นที่แคนาดาต่อส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแน่นอนเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้ว
2: ครับ
1: น่าจะเข้ารอบได้ไม่1ก็2ส่วนบอสเนี่ยอาจจะต้องมาลุ้นอันดับ3นะกับกาตาร์
2: ใช่
1: คือถ้ามันมีสัก4แต้มก็อาจจะเพียงพอสำหรับการเข้ารอบต่อไป
2: ครับแคนาดาเนี่ยหวังเข้ารอบต่อไปนะเพราะว่ามันก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้เขาไง
1: ครับ
2: มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขา
1: อ
2: ย่างแล้วสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าเราตัดชื่อสวิตเซอร์แลนด์ออกจากเต็งแชมป์กลุ่ม B ไม่ได
1: ้ครับ
2: ครับรวมถึงบอสเนียก็มีลุ้นสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับการ
2: ร
1: ีวิวสองคู่เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาพูดถึงไลน์อัพคู่ที่เตะตอนตีสองอีกรอบหนึ่ง
2: ครับเดี๋ยวไว้อ่านข้อความกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
2: ครับทางช่องทาง YouTube เนี่ยคุณโซโลมาสเตอร์เขาก็บอกว่าเชื่อนะว่าเจ้าภาพเนี่ยน่าจะชนะไปได้ทั้งแคนาดาแล้วก็ อเมริกา
1: ผมมองว่าเจ้าภาพทั้ง3ทีมที่ลงสนามในบอลโลกครั้งนี้ในเกมแรกเนี่ยทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาทั้งสหรัฐเนี่ยดูแล้วเนี่ยโหเหนือกว่าคู่แข่งทั้ง3เกมเลย
2: ครับ
1: ด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลด้วยความที่มันเป็นรายการเมเจอร์ระดับฟุตบอลโลกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีความเรียกว่าความกระหายของนักเตะแล้ว4ปีมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพและลงเล่นนัดเปิดสนามเนี่ยมันสำคัญแล้วก็เม็กซิโกอ่ะสำเร็จไปแล้วทีมหนึ่งก็คือคว้า3คะแนนในเมื่อวานสหรัฐเจอกับปารากวัยต้องบอกว่าปารากวัยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่สหรัฐจะคว้า3แต้มได้ส่วนแคนาดาประสบการณ์ในบอลโลกแคนาดาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านโหเลยเนี่ยภาพถ่ายทอดสดตอนนี้คือแฟนบอลเต็มนะที่โตรอนโต44,000ที่นั่ง
2: สีแดงเต็มสแตน
1: ใช่
2: คร
1: ับ เจอกับบอสเนียบอสเนียก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้อันดับโลกเนี่ยตกจากบอสเนียเนี่ยเคยอันดับโลกสูงสุดคืออันดับ13ของโลกเมื่อปี2013แล้วก็ตกมาตอนนี้60ละ
2: โอ้
1: ใ

0: ช่ไหม64แล้วก็ผมเชื่อว่าแคนาดาน่าจะผ่านได
1: ้
0: สามเกมเจ้าภาพนัดเปิดสนามเนี่ยผมว่าน่าจะเก็บได้หมด
1: ครับ
0: คืนนี้ลงเล่น2คู่เจ้าภาพก็คือแคนาดาสหรัฐ
1: เป็นพรุ่งนี้เช้าก็คือสหรัฐ
0: ใช่ผมว่าชนะทั้งคู่
1: อ่ะ
0: ชนะขาดด้วยมีข้อความหนึ่งไหม
1: ก็มีครับสำหรับช่องทาง YouTube เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับถ้าเข้ารอบ32ทีมกลุ่มไหนมีโอกาสเจอกันเขาจัดไว้แล้วหรือยังครับหรือต้องจัด
0: เดี๋ยวผมขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะ
1: เหมือนจะจัดไว้แล้วนะพี่เจมส
0: ์ครับเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแล้วกัน
1: ก็รอบ32เนี่ยเขาผู้แชมป์กลุ่ม E เนี่ยจะเจอกับทีมอันดับ3ที่ที่สุดจากกลุ่ม A หรือ B หรือ C หรือ D แล้วก็ F
0: อ่ะคือเขาก็จัดไว้แล้วแหละคือมันเยอะมากนะ
1: ก็มันเยอะมากนะ
0: 16คู่ก็เขาจัดไว้แล้วใช่ก็เดี๋ยวสักผ่านไปสัก2เกมเนี่ยก็น่าจะพอเดาออกแล้วว่าใครจะเจอใคร
1: ใช่ๆ
0: เพราะตอนนี้โหเยอะมากเลยฮะถ้าไล่ให้หมดเนี่ย จบรายการนี้ก็ไม่หมดนะ
1: ครับ
0: ก็คือรอบที่รอบ32ทีมจะเตะ16เกม
1: ครับ
0: อืม
1: ด้วยความที่รอบฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ขยายทีมเนาะเป็น48ทีม
0: เมื่อกี้เนี่ยภาพของภาพโปรโมของฟุตบอลโลกเมื่อกี้แคนาดาเนี่ยเป็นฮอกกี้นะ
1: ครับ
0: เป็นกีฬาประจำชาติ
1: ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมที่สุดในบ้านเขาแล้วแหละครับ
0: บ้านเรามีไหมฮอกกี้น้ำแข็งมีนะ
1: มี
0: แต่อาจจะไม่ได้นิยม
1: จริงๆช่วงหลังเนี่ยนิยมนะ
0: ใช่ใช่จำได้ว่าตอนช่วง4เกมนี้เราจะไปดูนี้เต็มนะ
1: ใช่
0: เต็มหมดนะไม่มีโอกาสได้จองตั๋วเลยนะ
1: ครับก็คืออาจจะด้วยความที่มีศิลปินเนาะที่เขาเล่นไอซ็อกกี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าในแคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับความนิยมมากสุดนะ
0: ก็เป็นกีฬาเรียกว่าประจำชาติก็ได
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยมีภาพโปรโมทที่เขาแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอ่ะใช่โหแดดแรงนะเนี่ยที่ตอนโต้นะแต่อุณหภูมิ26องศานะ
1: สำหรับเรานี่ถือว่าร้อนไหม
0: โห26นี่ผมนอนสบายเลยเย็นเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งอาจจะร้อนหน่อยเนี่ยฝรั่งโหถือน้ำเข้ามากินเลยนะอากาศน่าจะร้อนพอสมควรครับมีข้อความเพิ่มเติมไหมเบน
1: ประมาณนี้ครับ
0: ครับทาง Facebook ล่ะ
1: Facebook ก็ยังไม่มีครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข่าวบอลโลกหน่อยละกันคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องวัตโรเอนโดใช่ไหมที่ถอนทีมชาติไป
1: ถอนกันทันหันด้วย
0: ใช่ก็ไม่ฟิตเจ็บก็ถอนไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคนที่ถูกเรียกมาแทนเนี่ยเป็นชูโตมาชิโนแนวลุกจากบอริเซียเมนชั่นกันบัก
1: กลายเป็นว่าทับซามูไรบูก็ที่เป็นสตาร์หลักเนี่ยดูจะช่วยสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปหลายคนนะ
0: ทั้ง
1: มินามิโน
0: ะใช่
1: แล้วก็วาตารุเอนโดไหม
0: ใช่
1: แล้วมีมิโตมะไง
0: ใช่
1: ครับ
0: ไปทั้ง3คนก็จะไม่ได้มาโลกครั้งนี้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีหลายๆนักเตะที่ยังน่าจับตามองในครั้งนี้อย่างคาเกฟุซากูโบะ
1: ใช่
0: มี
1: ริ
0: ซูโดอัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีจุนย่าอิโตะไงแนวลุกประสบการณ์สูงส่วนกองหน้าเนี่ยมีไดเซนไมดะที่เพิ่งยิงพาเซลติกคว้าแชมป
1: ์
0: สกอตติชพรีเมียร์ชิพมีอายาเซอุเอดะฟอร์มกำลังแรงเลยกับเฟยานูดใช่ไหมแล้วก็โกกิโอกาวะที่ยิงประตูในเกมอุ่นเครื่องกับไอซ์แลนด์ใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ตุนิเซียนะเกมแรกเนี่ยแล้วก็สวีเดนทีมหนึ่งเกมแรกเนี่ยจะเจอเนเธอร์แลนด์เลยโอ้โหมันเลยผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูเยอะมากนะทั้งแฟนบอลไทยที่เชียร์ในเนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วก็แฟนบอลไทยที่เชียร์ญี่ปุ่นผมว่าก็เยอะไม่แพ้กัน
1: ใช่
0: จะเป็นเกมเรียกว่าโหหนึ่งในเกมที่น่าดูที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้เป็นมามืดแล้วกัน
0: มามืดไหมญี่ปุ่นปีนี้ก็น่าจับตานะ
1: ใช่
0: คือญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นขาประจำในบอลโลกไปแล้วครั้งแรกเนี่ยที่มาคือปี98และหลังจากนั้นมาเนี่ยมาบอลเล่นบอลโลกติดต่อเลยจนถึงครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้าย
1: คร
0: ับ ก็คือตกรอบ16ทีมสุดท้ายตลอดอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช
0: ่แพ้โครเอเชียไง
1: แพ้โครเอเชีย
0: ก่อนหน้านั้นก็แพ้จุดโทษแพ้เบลเยียม
1: ครับ
0: ปี2018แล้วก็ย้อนกลับไปนั้นก็2014ก็ตกรอบ
1: แบ่งกลุ่มไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: 2010ที่แอฟริกาเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัย ก็ยังไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
1: คร
0: ับ แล้วครั้งเนี้ยมีโอกาสไหมเบน
1: ครั้งนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสนะถ้าดูจากฟุตบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมานี่ญี่ปุ่นมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะ
0: โอ้โหใช่เป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์อย่างคราวที่แล้วก็ชนะทั้งสเปนแล้วก็เยอรมัน
1: ใช่รอบนี้เจอเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ตูนิเซียผมว่ามีโอกาสและสูงด้วยที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป
0: ครับผมอ
1: าจจะเป็นอันดับ1มั้ยหรืออันดับ2
0: สวีเดนก็อีก1ทีมในกลุ่มนี้ก็มาบอลโลแบบกระท่อนกระแท่นอยู่นะ
1: มาแบบว่าวุดวิดอ่ะ
0: ก็ผมดูแล้วกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์กับสเปนน่าจะมีโอกาสเข้ารอบต่อไปมากที่สุดนะเผลอๆอ่ะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่น
0: ใช่ใช่ครับผมอันนี้พิธีการในสระไม่ใช่ดัมสแตนเลอร์ใช่ไหม
1: ไม่
0: หน
1: ้
0: าเหมือนเลยนะ
1: หรือจะเป็นไมเคิลบูเบย์ไหม
0: ไมเคิลบูเบย
1: ์ไมเคิลบูเบล
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เป็นชาวแคนาเดียแคนาเดียน
0: อืมครับผมก็พิธีเนี่ยกลับเขาเรียกว่าตอนนี้นักเตะกลับห้องแต่งตัวละเตรียมตัวที่ลงสนาม
1: ในอีกไม่ถึง15นาทีเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะมาอีกหนึ่งข่าวที่ผมเพิ่งเห็นละกันเป็นเรื่องของทีมชาติฝรั่งเศสละกันทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะลงสนามในฟุตบอลโลกเนี่ยนัดแรกเนี่ยในวันที่16ก็คือคืนวันอังคารหน้าจะเจอกับเซเนกัลฝรั่งเศสปีนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่ม RI นะกับเซเนกัลอิรักแล้วก็นอร์เวย
1: ์
0: ก็เป็นทีมที่กลับมาเล่นบอลโลกอย่างนอร์เวย์ที่น่าจับตามองในกลุ่มนี้รวมถึงเซเนกัลก็ล่าสุดเนี่ยผมเห็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เซนเวนเกอร์นะอดีตกุนซืออาร์เซนอลเนี่ยก็ยกให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ยังตัดรายชื่อออกจากเต็งแชมป์ไม่ได้นะสำหรับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ใช่ก็เวนเกอร์เนี่ยบอกว่าฝรั่งเศสมีนักเตะที่มีความสามารถสูงแล้วก็ชื่นชมประสบการณ์การคุมทีมของดิเดียเดชองนะแล้วก็บอกว่าแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างมีความอันตรายแล้วก็ยกให้ทีมชุดนี้เป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ได้ด้วย
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ก็คือการคว้าแชมป์เมื่อปี2018แล้วก็ปีครั้งที่กาตาร์ก็เข้ารอบชิง
1: รอบชิงต
0: ่
1: อพ่ายกับอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ครับแล้วถ้าดูอย่างที่อาร์เซนวินเกอร์บอกคือเขามองว่าเป็นเต็งแชมป์เนาะ
0: ใช่
1: ในขณะที่ออกต้าเนี่ยเขามองว่าเป็นเต็งแชมป์ลำดับที่2แล้วกันรองจากสเปน มีโอกาสถึง 13% นะ
0: ครับผม อ่ะผมอ่ะพูดเบนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมไปเจออาสิติแล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการคาดเดาก่อนเกมแล้วกันก่อนเกมแล้วกันก็ก่อนการขันแล้วกันก็คือเรื่องของทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เต็ง1เนี่ยตอนนี้เขาให้เป็นสเปนนะ
1: ครับ
0: ก็สเปนชุดนี้ก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่ง
1: โอ้แข็งแกร่งนะ
0: เป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดด้วย
1: ใช
0: ่
1: มีดาวเด่นอย่างลามินยามาลไง
0: ครับ
1: ครับ
0: มีเบรดี้พวกนี้กาบี้ใช่ไหม
1: ไม่มีนักเตะจากมาดริดเลย
0: ใช่เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีนักเตะจากเรอัลมาดริดติดทีมชาติสเปนมาเล่นบอลโลกก็ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีดีนเฮาเซนแล้วนี้ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายไม่ติดนะ
1: ครับ
0: กอนซาโลกาเซียก็ไม่ติดแต่ว่าเป็นสำรองใช่ไห
1: ม
0: ครับส่วนเต็ง2เนี่ยยกให้เป็นฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเป็นเต็ง2ฟุตบอลโลกครั้งนี้เต็ง3นี่เป็นอังกฤษ
1: อ
0: ังกฤษก็เดี๋ยวจะลงสนามในสัปดาห์หน้าด้วย
1: ปีนี้อังกฤษดูน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้เล่นหลายคนดูถือว่าโอเคเลยนะกับฟอร์มในซีซั่นที่ผ่านมารวมถึงแอนโทนีโกดอนเนี่ย
0: ครับผมและนักเตะใหม่บาร์เซโลนาส่วนเต็ง4นี่เป็นโปรตุเกสแต่โปรตุเกสช่วงอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนั้นเนี่ยผมนั่งดูเจอชิลีเนี่ยลาเฟลเลอโดนแดงด้วยนะแดงแบบแดงงงๆเลยอ่ะไปเล่นนอกเกม
1: ครับ
0: อาจจะงุดงิดอ่ะก็เลยไปเล่นนอกเกมนิดนึงแต่ว่ารูปเกมครึ่งแรกกับชิลีวันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คร
0: ับ โรนโด
1: ก็ยัง
0: พอได้ฟรีคิกก็ขอยิงเหมือนเดิมสุดท้ายติดกำแพง
1: ติดกำแพง
0: ใช่แต่ก็เป็นเต็ง4ในบอลโลกครั้งนี้
1: อาจจะด้วยมิดฟิลด์เขาไง
0: โอ้โหระดับโลกทั้งนั้นนะวิตินญาจาวเนเบสอาบูโนเฟอร์นันเดส
1: แล้วก็อาจจะมีแถมๆไปเป็นเบอร์นาร์โดซิวาไง
0: ครับ
1: สวิตกันได
0: ้มีโอ้โหเป็นทีมที่กองกลางเนี่ยดีมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นเต็ง4ส่วนเต็ง5เนี่ยมี2ทีมเป็น2ทีมจากคอนเมนโบอเมริกาใต้เลยนะบราซิลกับอาร์เจนตินา
1: แชมป์เก่า
0: ครับ อาร์เจนตินาเป็นเต็ง5กับบราซิลนะส่วนเยอรมันเนี่ยตกมาเต็ง6เลย
1: ครับแต่เยอรมันนี่ก็เป็นหน้าใหม่นะ
0: เยอรมันเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็หน้าใหม่นะดาวเด่นของเยอรมันชุดนี้ให้ใคร
1: ผมให้นิกวอเตอร์แมเดอร์ไง
0: นิกวอเตอร์แมเดอร์กองหน้าจากนิวคาสเซิล
1: ครับ
0: ถ้าถามผมผมต้องให้ฟอรินเวียสอยู่แล้ว
1: อาจจะด้วยความเป็นเด็กของเ
0: ขาใช่ใช่ใช่ครับหลังจากเยอรมันเนี่ยเป็นฮอลแลนด์นะ
1: ครับ
0: ฮอลแลนด์ก็ชุดนี้ก็มีกักโปใช่ไหมเบนฟิตเตบายก็ยังติดทีมชาติอยู
1: ่แต่มีเซอร์ไพรส์ไงเต็งถัดมาเป็นนอร์เวย
0: ์ครับนอร์เวย์ก็กลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี1998ก่อนหน้านี้ไปเล่นบอลโลก3ครั้งคือปี1938ตกรอบ16ทีม1994ที่เยอรมันที่สหรัฐตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็1998ตกรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: สวีนอร์เวย์ชุดนี้ก็เป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นใช่ไหม
1: ครับผม
0: นักเตะหลายๆคนเนี่ยผมขอดูนิดนึงมีพาทริกเบิร์กจากโบโดกิมที่ฟอร์มค่อนข้างดีนะมาร์ตินโอเดนการ์ด
1: อเลซานเดอร์ซอนล็อต
0: อันโตนิโอโนซาใช่ไหมจากอาเบรไรซิกแล้วก็ออสการ์บ๊อบที่เพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูฟูลแล
1: ม
0: นาลูกเนี่ยเป็นเอเซอร์ซอลล็อตแล้วก็เออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะตรงยอร์เกนสแตนลาเซนด้วยโอ้โหแนวรุก3คนนี้ใครก็ได
1: ้
0: แต่ว่ายืนหนึ่งน่าจะเป็นฮาแลนด
1: ์ใช่
0: เป็นรองกัปตันทีมของทีมชุดนี้ด้วยส่วนกัปตันทีมนี่ก็เป็นมาร์ตินโอเนกาที่เพิ่งพาอาร์เซนอลคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผม
1: ซิตี้เปิดก็กำลังไอ้นี่เนาะใกล้คิกออฟแล้วแหละ
0: ครับ
1: เหลืออีกประมาณ10นาที
0: นี่ไงไฮไลท์เหมือนเมื่อวานเลยนะก็คือการเชิญธงของแต่ละชาติเข้าถึงสนาม
1: อันนี้เป็นไมเคิลบูเบลครับ
0: ครับผมก็เกมแรกนะที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพก็จะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์โกซิวีนาที่โตโตสเตเดียมหรือว่าBMO Field ใช่ไหม
1: BMO Field
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนลิซ่าพรุ่งนี้เขามาทั้งวงไหมพี่เจมหน้ามาศิลปินเดี่ยวเนาะแล้วก็แสดงร่วมกับอัน
0: นี้คือข้อความใช่ไหม
1: ใช่
0: มาทั้งวงนี่หมายถึง
1: อาจจะเขาอาจจะหมายถึงแบ็คพิงค์หรือเปล่า
0: อ๋อไม่น่านะน่าจะหมายแค่คนเดียวนะ
1: แค่ลิซ่าเนาะ
0: ครับผมร้องเพลงเดียวไหมเพลงโกหรืออาจจะมีเพลงของเขาด้วยไหมพรุ่งนี้แต่ผมเชื่อได้เป็นไฮไลท
1: ์
0: เพราะว่า
1: โกนี่จะขึ้นก่อนเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่สหรัฐด้วยแล้วเป็นบิ๊กเบิ้มด้วยที่บิ๊กสหรัฐนะเป็นเจ้าภาพที่คาดว่าน่าจะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยสำหรับสหรัฐแล้วทุกคนก็จะจับตาไปที่เกมนี้ไงแล้วก็รวมถึงการแสดงของลิซ่าที่แฟนบอลชาวไทยแฟนเพลงชาวไทยน่าจะรอติดตามกันแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยของที่บ้านเรานะพรุ่งนี้ทางช่องโมโน29เริ่มพิธีเปิดเนี่ยย้ำอีกทีคือ6โมงครึ่งนะไม่ใช่8นาฬิกานะ8นาฬิกาที่บอลเตะแล้วนะถ้าใครอยากดูช่วงพิธีเปิดต้อง6โมงครึ่งนะตั้งนาฬิกาปลุกเลยผมก็จะตื่นมาดูด้วยเพราะมันเป็นไฮไลท์อ่ะสำหรับคนไทยเป็นไฮไลท์เพราะว่าเราก็ไม่เคยผมไม่แน่ใจแล้วกันว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าดิซ่าน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ร้องพิธีเปิดบอลโลกใช่ไหมวันนี้อย่างเรื่องดิซ่านี่วันนี้ก็มีกระแสเกิดขึ้นตอนเช้าใช่ไหม
1: ค
0: ือน้องไปใส่เสื้อของอีคังอินอ่ะตอนทีมชาติเกาหลีเตยเนี่ยก็ผมว่าเป็นก็เป็นเป็นลิซ่านี่ก็เป็นศิลปินที่แจ้งเกิดจากทางเกาหลีถูกไหม
1: เขาก็เติบโตมาจากเขาเรียกว่าไงเดบิวต์จากเกาหลีตั้งแต่โอ้ ตั้งแต่วัยรุ่นนะ
0: ก็เลือกเชียร์เกาหลีก็ไม่แปลกว่าเราก็ไม่ไปเตะบอลโลก
1: คร
0: ับ แต่ว่าก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันทีมจากเอเชียก็เลยเชียร์เนาะแล้วก็เซอร์อิงคังอินด้วย
1: พอใส่เซอร์อิงคังอินปุ๊บเล่นดีเลย
0: ใช่ แต่ไม่ได้ยิงนะเมื่อเช้าอิงคังอิน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็หกโมงครึ่งนะพรุ่งนี้
0: ใช่ก่อนที่เกมคู่แรกจะเตะนะ
1: แต่ว่าคืนนี้ก็มาจับตาแล้วก็ฟังบรรยายสดกันได้ครับกับ FM 99ที่จะบรรยายสดตั้งแต่เวลาตีสองบ้านเราเป็นต้นไปเป็นคู่ระหว่างแคนาดาพบกับบอสเนียเนาะ
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่อู๋ใหญ่ครับ
0: ครับ
1: อุดมศักดิ์แล้วก็พี่เอกนพดล
0: ใช่แล้วช่วงเช้าล่ะช่วงเช้าคู่สหรัฐกับปารากวัยนี่เดี๋ยวให้เบนซ์แจ้งกันแล้วกันว่าใครเป็นคนพาคู่นี้นะ
1: ครับก็คู่เช้าเนี่ยเป็นพี่ต้นประวีณนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นพี่ตั้มพันสิทธิ
0: ์โอ้โหผมรอฟังเลยพี่ตั้มพันสิทธิ์กับพี่ต้นประวีณนะ
1: บรรยายคู่สหรัฐกับปารากวัย
0: ครับผมก็2คืนแรกเนี่ยโปรแกรมบอลโลกอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่วันละ2คู่2คู่แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยมาเต็มแล้ว คู่แรกนี่ตั้งแต่5ทุ่มเลย
1: ใช่
0: 5ทุ่มตี2ตี5 8โมง
1: แล้วช้าสุดนี่เท่าไหร่ช้าสุด
0: 11โมง ผมจำได้ว่าเป็นเกมญี่ปุ่นเตะนะ11โมงเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: โหญี่ปุ่นเจอตูนิเซียวันอาทิตย์หน้าถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแล้วผมคิดว่าจะเป็นเกมที่คนดูเยอะแน่นอนเวลาดี
1: ก
0: ็วันอาทิตย์ด้วย
1: ใช่ช่วงสาย
0: ๆใช่แล้วญี่ปุ่นเตะคนไทยดูเยอะ
1: ครับ
0: อืม

0: อ๋อเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์
1: ใช่เป็นวันอาทิตย์11โมง
0: ออสเตรเลียตุรกี
1: โอ้โหก็เวลาดีเลยสำหรับบ้านเราเนี่ย11โมงก่อนกินข้าวเที่ยงนะ
0: อยู่กับครอบครัวไงก็ดูบอลโลกไปด้วย
1: ใช่ก็ทีมเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เตะเวลาช่วงเช้าบ้านเราเพราะว่าก็เวลามันก็จะอิงกับทางเอเชียด้วยนะ
0: อ
1: ย่างจอแดนเนี่ยก็จะได้เตะช่วงสายๆบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมอิหร่านนี่เตะ2:00 เจอเบลเยียมเดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมนิดนึงเพราะว่าหลายๆทีมจากเอเชียเตะช่วงเช้านะ
0: ใช่ อย่างจอแดนนัดสุดท้ายเจออาร์เจนติน่าก็9โมงเนาะ
1: อิหร่านเนี่ยอียิปต์เตะ10โมงอย่างเกาหลีใต้เมื่อเช้าเนี่ยก็เตะ9โมงใช่ไหม
0: เตะ9โมง
1: ครับผม
0: ร่วมฟังบรรยายสดกับ FM 99ได้ครับตั้งแต่เวลา2ในกาบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ไปจนจบการแข่งขันเลยแล้วก็มาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันต
1: ั้
0: งแต่เวลา8ในกาแต่ว่าก็มาดูโชว์สดของลิซ่าได
1: ้ครับผมดูข่าวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวของสกอตแม็กโทมินีนะก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมแต่ล่าสุดนี้กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะก่อนที่จะลงเล่นนัดเปิดสนามเจอเกย์เฮติในวันเสาร
0: ์
1: ก็เป็นกองกลางคนสำคัญเลยจากนาโปลีนะสำหรับสกอตแลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งเจอข่าวร้ายไปคือบิลลี่กิลมอร์ที่ต้องถอนตัวไปก็เป็นการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี98กุนซือนี่เป็นสตีฟคลาร์กบอลโลกก่อนหน้านี้สกอตแลนด์ก็ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยนะก็ตกรอบแบ่งกลุ่มตลอดโดยเฉพาะแล้วก็รวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อปี98ด้วยครับผมชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็มีนักเตะที่เราพอคุ้นๆหลายคนเลยนะอารอนฮิกกี้แบ็คจากเบรนท์ฟอร์ดแอนดี้โรบินสันกัปตันทีมด้วยแล้วก็คีแลนเชียนนี่มีไทเลอร์แฟชเชอร์ที่ถูกเล่นไปแทนบิลลี่กิมอร์เนี่ยเป็นลูกของดารินแฟชเชอร
0: ์
1: จอห์นแม็กกินจากแอตันวิลล่ามีเลวิสเฟอร์กูสันจากโบโลญญานะ
0: ล
1: ีออนไดไงกองหน้าจากชาลตันมีเชียร์ดำด้วยกองหน้าจากโตริโน่ครับมีลอเรนชักแลนกองหน้าของฮาร์ชที่อกหักในสุดท้ายเลยฮาร์ชออร์บิเดอร์มีมิดเดิลสโตเนียนเนี่ยก็พลาดแชมป์สกอติชพรีเมียร์ลีกในสุดท้ายแพ้เซลติกไง
0: คร
1: ับ ก็สกอตแลนด์ชุดนี้น่าจับตามองนะเป็นทีมที่น่าจับตามอง
0: มาได้ดีแล้วฟอร์มของสกอตเนี่ยถือว่าขาขึ้นสุดๆแล้ว
1: ใช่แล้วก็ได้ข่าวดีก็สกอตแม็กทูมินีกลับมาติดทีมกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ว
0: ครับ
1: ก่อนที่จะเจอกับเฮตินะก็เดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมของสกอตแลนด์แล้วกันอยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกบราซิลแล้วก็เฮติโอ้โหหนักมากแต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นครอบเหมือนกัน
0: ใช่อ่
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยลงสนามแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเวลาจะได้ให้พี่เอกกับพี่อูเนี่ยเตรียมสำหรับการภาคคู่เปิดสนามวันนี้แคนาดากับบอสเนี่ย
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อนิดนึงครับ
0: โอเคได้
1: ตอนนี้เนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยลงสู่สนามแล้วนะ
0: ก็เริ่มร้องเพลงชาติตอนนี้จะเป็นเพลงชาติของบอสเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: เชคโครเซเนกนี่หูเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ครับ
1: ก
0: ็อีกไม่กี่ใจเนาะไม่ถ
1: ึ
0: ง4นาทีครับก็จะลงทำการแข่งขันและสำหรับเจ้าภาพอย่างแคนาดา
1: เอดินเชโกวันนี้มีชื่อเป็นตัวจริงไหมเป็นสำรองแล้ววันนี
0: ้เป็นสำรองครับแต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะสวมเสื้อไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สวมเสื้อคลุมลงสนามอ่ะ
1: ครับ
0: เ
1: ออตอนนี้ในพิธีการในสนามเนี่ยเริ่มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวอีกสักรอบไปกันเบนวันนี
0: ้
1: แคนาดากับบอสเนีย คิดว่าไงคู่นี้
0: ผมมองว่ามีโอกาสเสมอสูงนะพี่เจมส
1: ์
0: ครับ
1: อันนี้ไงเรียนเนี่ยมอริสเต้ใช่ไหมที่ร้องเพลงชาติแคนาดาประเดิมสนามเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเพราะว่าจะได้ให้พี่เอกกับพี่อู๋มาเตรียมเข้ารายการก่อนบรรยายสดนะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ในรายบนโลกผมกับเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวจะเป็นวันอื่นครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก กาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2020

0: ืองไทยแข็งแรง
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
13: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับก็จะไปตามเกมฟุตบอลโลกในกลุ่ม B นะครับวันนี้อยู่กับผมอุดมศักดิ์สุภัทโรภัทพงศ์แล้วก็คุณเอกรุ่งพดลเชิดชูสกุลวงศ์นะครับ
1: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับเจอกันในเกมแรกของค่ำคืนนี้ตี 2:00 ตรงไลน์อัพนี่มาพอดีเลยนะครับเจ้าภาพแคนาดาครับวันนี้มาในระบบ442ครับไล่เรียงตามไลอัพเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับส่วนบอสเนียนะครับก็เป็นคู่แข่งของแคนาดาในนัดแรก
0: ไลอัพมานี่ทาง FIFA วางมาว่าสูตร442เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับใช้ระบบกองหน้า2คนเหมือนกันนะครับบอสเนียก็นำทัพมาโดยสูตรหน้าอย่างเดมิโรวิชจากสตุตการ์ดแล้วก็ทางด้านของโยโวรูคิชนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เอดินเชโก้สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองนะครับว
1: ัน
0: นี้ภาพจับมาพอสมควรเลยครับศูนย์หน้าวัย40ปีครับ
1: ขบวนสุดท้ายแล้วไหมเชโก้
0: ใช่ครับ
1: ครั้งนี้ครั้งหน้าอีก4ปีข้างหน้าก็ดูแล้วก็อาจจะไม่ไหวนะครับ
0: นี่ก็เป็นนักเตะบุนเดสเรียบร้อยนะครับจะขึ้นชั้นมากับชาเก้นะครับ
1: ก็ทักทายพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอีก41สถานีด้วยนะครับรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทาง FM 99ช่วงฟุตบอลโลกนี่ยาวๆเลยนะครับก็99เองก็ประจำอยู่แล้วนะพี่อู๋นะย
0: ู
1: โรฟุตบอลโลกก็จะมีออนแอร์ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่รับฟังอยู่นะครับ SMS ส่งมาพูดคุยกันได้ทาง4689899โซเชียลเพจ Facebook นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยเข้าไปที่ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
0: ก็หลังจากจบคู่ของเราคู่เราเริ่มตี 2ก็ต่อกันได้เลยนะครับแป๊บเดียวไม่เยอะครับ 9:00 นคู่2นะครับ
1: เมื่อวาน2วันนี้2เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะมี
0: เพิ่มขึ้นคู่เลยนะครับ
1: เกมกำลังจะเริ่มนะครับเม็กซิโกในชุดสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจากหน้าจอ
0: เราไปดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นไม่ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเลยครับสำหรับแคนาดาก็วางมาหน้าคู่เหมือนกันนะครับโจนาธานเดวิสกับโรเวอร์เซย์นะครับเริ่มมานี่ก็ได้ทุ่มเลยครับแคนาดาครับเกมริมเส้นทางกลับซ้ายนะครับจะคว้างลึกเข้าไปครับเดียมิล่าบอลตกอยู่ในกรอบเขตโทษพยายามจะเคลียร์สะบัดเข้ามาแม่บอลไปชันแหลบแล้วออกหลังนะครับ
1: ลูกสูตรทุ่มได้ประตูในเกมเมื่อวานมีแล้วนะครับเปิดฉากมานี่เอาเลยนะครับเจ้าถิ่นแคนาดาครับ
0: ได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับอามาเดดิช
1: ผู้ดูความจุนี่อาจจะเต็มเลยนะครับที่โตรอนโตสเตเดียม
0: กดใหม่ครับผู้สินฟาคุโรเตโยนี่วิ่งมาเคลียร์ก่อนเลยนะครับเป่าแล้วก็มาเคลียร์ก่อนครับไม่ให้มีการมาอัดกันหน้าปากประตูนะครับลูกเตะมุมทางกราบซ้ายครับเดดิดเลือกปาดสั้นเข้ามาแล้วบอลมันกักกันอยู่สุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วกำลังจะได้สวนแม่แต่ว่ามันลึกไปหน่อยครับจังหวะโดนบีบมาแล้วครับแต่ด้านของเซอร์เบียจะได้สวนครับโคราซินาชจ่ายมาแต่ว่าโดนบีบอยู่นะครับไม่ถนัดเท่าไหร่วางไม่ทีโคราซินัสยังเก็บได้แล้วก็โอ้โหโดนยันกันไปก่อนทีนึงครับผู้สินเป่าฟาวให้นะครับโอ้โหแคนาดาอะไรผู้สินเตโยกวักมือเรียกออกมาก่อนครับเข้าหนักไปหน่อยนะครับ
1: น่าจะเป็นจอห์นสตันนะครับแบ็คขวาก็อาจจะได้แค่เตือนนะครับในช่วงต้นเกมดูจังหวะเข้าบอลนี่ยกเท้าสูงเข้าบอลช้านะครับจอห์นสตัน
0: มีเปิดปุ่มเข้ามาด้วยนะครับจังหวะของโคลาซินัสถึงก่อนครับ
1: เจสซี่มาร์ตแฟนบอลมาเราน่าจะคุ้นนะครับเพราะว่าเคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาด้วยครับ
0: ดูตั้งเตะวางลึกข้ามาเสาไกลโมงตั้งกับเข้าไปแล้วบอลจากแถวซองโอ้โหได้ซัดลูกนี้บริเวณจุดโทษด้วยยิงเบิร์ดข้ามคานไปเองนะครับโอ้โหมาใส่เต็มครับอามาเดดิช
1: มีตัวที่ออกตัวไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ล้ำนะครับทงไม่ขึ้นจังหวะเคลียร์มาเข้าทางปืนโอ้ยไปพยายามจะแปรนะครับคือต้องรีบยิงครับแนวรับของแคนาดาเข้ามาได้เร็วนะครับ
0: ลูกสูตรเลยครับวางครอสมันที่เสาไกลแล้วก็หมุนตั้งกลับไปบริเวณจุดโทษแล้วได้ยิงนะครับพยายามจะช่วยไล่ปั๊มครับเดมิโลวิชต้องหัวทิ้งมาก่อนครับโคลาซินาสมาถึงนี่กลายเป็นบอสเนียพอเก็บบอลเล่นได้นี่เริ่มมาบ่อยๆเข้าแล้วนะครับจอห์นสันจ่ายตัดเข้ากลางมาครับโคเน่ทะลุมาครับโอรูบอลิเซยี่ทางมันตันเกินครับเลาะจากขวามาแล้วก็ปาตัดเข้ามาด้านในแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับหัวตูมเดียวทิ้งไปเลยครับบารัคทาเลวิชครับ
1: คือเป้าหมายก็น่าจะเปิดยัดมาให้โชธานเดวิสนะครับเอาชัวร์ครับแนวรับคูเกโยเลสโดนจังหวะสวนกลับนี่มงทิ้งไปเลยครับ
0: เนี่ยวันนี้เติมเกมทั้งฝั่งซ้ายได้ดีนะครับโคลาซินัสเริ่มเกมมาคู่นี้ก็เหมือนไม่พูดแพทย์ทำเพลงเลยนะครับมาถึงก็ใส่กันพยายามจะฟ้องว่าโดนผลักครับกุศินไม่ได้ว่าอะไรครับยูเวอร์ลูคิชลุกขึ้นมาบ่นกุศินหน่อยนะครับ
1: โดนผลักอยู่เหมือนกันนะแต่กุศินอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอาจจะเป็นมุมอับ
0: แต่จริงๆกุศินเตโยลูกนี้น่าให้ฟาวนะครับเพราะว่าลูคิชแกวิ่งมาในกระเจนล็อกเอลมาเลยนะครับทำฟาวกันบ่อยขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะทางด้านของแคนาดานะครับเริ่มฟาวบ่อยขึ้นครับ
1: เมื่อวานบอลสองคู่นี่มี3ใบแดง
0: ก็เบาๆไป3ใบแดงนะครับนิดหน่อย
1: ตั้งแต่เกมแรกอ่ะคู่เม็กซิโกนั้น3ใบแดง
0: เปิดมายังดุดันนะครับโอ้ถือว่าไม่กลัวเลยนะครับวันนี้บอสเนียได้ลูกตั้งเตะอีกแล้วนะครับจะบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษครับจากริมเส้นเซตกันตรงกลางก่อนครับพยายามจะตั้งลำเข้าไปนะครับบาซิชหยอดไปแล้วได้มงมาก็ลูกอากาศเหมือนทำได้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: เนี่ยบาซิชหยอดเข้าไปแล้วให้ลูคิชมงตั้งไปนะครับ
1: บาบาเรสกุนซือของบอสเนียโอ้นึกว่าอันเดอร์สล็อตไม่ใช่ฮะ
0: ทำไมแก่ไปเยอะเลยครับสเกมบาร์เบเลสนะครับ
1: กองเชวัตเนี่ยก็มาเหมือนกันนะครับบิวบอลบิวต้องระวังนะครับเมื่อวานนี้แอฟริกาใต้โดนมาแล้วนะครับ
0: ตั้งแต่ประตูแรกเลยครับพยายามจะบอมมาครับโจนาธานเดวิดแต่โอ้โหไม่ไหวครับอยู่คนเดียวครับนักเตะบอสเนียอยู่กันเยอะครับนึกว่าบราซิลบอมมาตรงกลางโอ้โหแถว2ตอนนี้นี่กลายเป็นดีกว่าครับโคลาซินาชวางขนานเส้นมาเลยแล้วบอลมันตกอ้อมาครับลูคิดตามบีไปก่อนลูคิดไม่ยอมแต่ว่าก็ถือว่าบังได้ดีนะครับบังจนออกหลังไปเลยครับเข้าไม่ถึงครับลูคิด
1: ฟูเกโรเยสครับเซนเตอร์วัย20ปีครับของแคนาดาก็ไปเล่นกับเดนเดอร์ในยุโรปนะครับ
0: ไปมานี่ทางฝั่งของบอสเนียไม่กลัวเจ้าภาพเลยนะครับโอ้โหบุกเข้าใส่เลยเนี่ยยังเนี่ยได้แต่วางบอลนะครับใช้ผู้สักประตูบอมยาวๆมาครับเจโปแต่ว่าก็ยังไม่แม่นนะครับบอลออกข้างไปครับได้ทุ่มอีกแล้วนะครับ
1: บอสเนียวันนี้มาแบบไม่กลัวในรอบเพลย์ออฟก็ผ่านอิตาลีมานะครับถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับบอสเนีย
0: อามาเดดิชทุ่มคืนหลังกลับไปดีกว่าครับมาเล่นกันใหม่ครับมูฮาเดโมวิชหยอดบอมไปข้างหน้าครับแม่เป้าหมายตอนนี้ก็ยืนเหมือนจริงๆก็ยืนเป็นหน้าเป้าคนเดียวเหมือนกันครับเดวิดวิชยืนไปยืนค้ำเป็นหน้าเป้าแล้วก็ทางด้านของลูคิชก็ออกมาอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับโดนปั๊มจังหวะนี้แล้วก็ทำบอลออกไปเองครับโคลาซินาสได้เป็นลูกทุ่มเลยครับได้บุกอยู่ทีเดียวครับทางด้านของจาจินแคนาดาครับหลังจากนั้นนี่ก็เป็นคอมบอลของบอสเนียนะครับโคลาซินาสวันนี้พยายามจะพลิ้วขึ้นมาจากทางกลับซ้ายครับเคาะชิง 1-2 กันมาแล้วก็ไปชันแลบเลยครับได้ทุ่มอีกแล้วครับบอสเนียวันนี้เน้นทางซ้ายเป็นหลักเลยครับมูฮาเนโมวิชบอมยาวๆข้ามฝั่งมาเกี่ยวได้ครับ จะพลิกเล่นเองไม่ดีครับบารักทาราวิชครับ
1: อุ้ย
0: เตะโดนบอลครับมาดูอาเซยี่เก็บบอลไม่ได้เลยครับตอนนี้กลายเป็นบอลของมอสเนียล้วนๆเลยนะครับ7นาทีครับบอมยาวๆมาอีกแล้วครับเดมิโรวิชพักให้ลูกกลางอากาศหากันไม่เจอครับแคนาดาโดนบีบมาครับจอห์นสตันยังหนีไม่ออกบอมยาวๆทิ้งไปใหม่อีกทีนึงก็โดนบังเหลี่ยมแล้วครับโคราซินาสไปจับจะเข้าไปตันอยู่ครับยังไม่ยอมครับแหมตามบีบมาสุดท้ายอัดกันไปอัดกันมาแหมสุดได้ฟาวครับโคราซินาสครับบูคานัน
1: ก็เล่นอยู่กับเยเรียลในสเปนนะครับวันนี้ยืนเป็นปีกเลยนะครับระบบ 4-4-2 ของแคนาดา
0: สรุปผู้สินให้เป็น
1: บอสเนียทุ่ม
0: ลูกทุ่มนะครับดูเกี่ยวมาแล้วพยายามจะอ้อมไปเดมิโรวิชบังตันไว้ก่อนนะครับโดนจิ้มทิ้งออกไปได้จะทุ่มเร็วยังไม่ตรงจุดครับผู้สินบอกถอยออกมาครับกินแดนไปหน่อยครับเดมิโรวิช
1: นี่เล่นมากับเกือบ10นาทีไม่มีดึงนะพี่หูนะ
0: ไม่มีดึงเลยคร
1: ับ ใส่กันเต็มตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับบอสเนียก็ไม่ได้กลัวเจ้าภาพมาที่สู้ได้เลย
0: คิเคนาดามาบุกตั้งแต่นาทีแรกทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเวนของทางบอสเนียล้วนๆเลยนะครับลูกมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรครับงัดกลับไปมาอีกทีนึงตักกลับไปไม่ดีเท่าไหร่ครับอามาเดดิชนะได้ขยับมามั่งครับเรียบิล่าจ่ายมันย้อนหลังไปหน่อยแม้พลิกไม่ได้ครับต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับบารักชาลวิช
1: จะเล่นเร็วบอสเนียก็ลงกันมาเต็มมาเลยครับ
0: แต่วันนี้บอสเนียเอง
1: มาแปลกไหม
0: ติดตัวเร็วมากนะครับคือตั้งแต่แคนาดาถึงบอลปุ๊บเนี่ยจะลุมเข้ามาเนี่ยลุมกินโต๊ะหนีไม่ออกครับสุดท้ายเตะอัดดีกว่าครับเรียบิล่าโอ้โหเจอคุม2เลยครับวันนี้พลิ้วไม่ออกเลยครับเรียมิล่า
1: 2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันนะ
0: ไม่เคยเจอกันมาก่อน
1: ใช่
0: จะได้ลูกทุ่มจากทางกลับซ้ายเข้าไปครับเรียมิล่าเป้าหมายคว้างไปไกลๆไว้ก่อนครับลูกกลางอากาศลอยข้ามาต้องกลับหลังไปเลยครับแคนาดาครับย้อนหลังไปนู่นเลยครับเคโปครับ
1: มันไกลมากเลยครับนะ
0: วางมาทีเคโปโอ้โหบอลตกมาครับเรียมิล่ามิล่าจะไปเจอ1ต่อ2ครับต้องย้อนหลังกลับมาครับโอ้โหเน่มองไปทางไหนมีแต่สีขาวอ่ะบอสเนี่ยจ่ายไปก็ติดนะครับต้องกลับหลังมาใหม่ครับแคนาดาไม่ไหวครับแน่นเกินครับโคเน่
1: ทำช้านี่บอสเนียลงมาเต็มพื้นที่ครับเดี๋ยวดูว่าจะหาช่องเจาะยังไงครับเจ้าภาพ
0: เหมือนพยายามจะต่อบอลเข้าไปแต่ว่าอยู่กันเยอะแล้วส่งกันพลาดครับจัดสวนกลับกัดชากไปแล้วโดนเสียไปเหลืองไหมผู้สินโอ้โหจ่ายกันพลาดทีเดียวครับสวนกลับโอ้โหไม่ให้ครับ
1: ครับ
0: โคราซินาสพยายามจะโบยผู้สินเตโยนะครับว่าให้แจกใบเหลืองนะครับโอ้จริงๆลูกนี้น่าโดนใบเหลืองนะครับ
1: ควักไหมอยู่ในมือน่าจะเหลืองนะครับน่า
0: ดู
1: จังหวะให้บอลไปแล้วโดนตัดได้ขึ้นมาทางซ้ายดูจังหวะเข้าจังหวะนี้ขาขวาโดนบอลแต่ขาซ้ายเนี่ยครับมันไปอัดผู้เล่นของบอสเนียครับก็ดูแล้วเหลือง
0: เข้าข้างหลังใช่เลยครับเพราะว่าจังหวะของ
1: เมมิสจะหลุดไปแล้ว
0: กระชากหลุดไปแล้วนะครับแต่ต้องสไลด์แล้วมันสไลด์จากข้างหลังไปเกี่ยวแล้วครับใบเหลืองเลยครับไม่รอดครับครับจอห์นสตันครับแบ็คขวาครับ
1: เหลืองเนี่ยมันนาทีที่11เนี่ยก็อยู่ในช่วงต้นเกมเลยนะครับ
0: ก็ถือว่าอันตรายนะครับ
1: ครับ
0: ลิสแต่จอห์นสตันแบ็คขวาโดนใบเหลืองเพราะวันนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียกันเน้นเจาะทางกลับซ้ายเนี่ยซึ่งต้องเจอแบ็คขวาอย่างจอห์นสตันนะครับก่อนหน้านี้รอดไปจากการอัดโคราซินัตไปทีดึงแล้วนะครับ
1: อ่ะลงมาลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับได้ฟรีคิกบ่อยนะครับในช่วงต้นเกมบอสเนียจากนี้เนี่ยเล่นยากแล้วนะครับแบ็คขวาของแคนาดา
0: ต้องหาเพื่อนบุคเคนั้นต้องลงมาประคองเพื่อนหน่อยนะครับทางปีกขวาครับอ่ะลูกตั้งเตะวางยัดมาได้โมงเนี่ยมันไกลไปหน่อยครับจากนอกกรอบนะครับโมงแบบนี้มันโดนแล้วมันไม่ได้ลุ้นเลยครับลูคิชแต่วันนี้ได้เปิดเยอะมากนะครับ You see that high line on set pieces because they want to see headers coming from 18 yards. บอสเนียอีกแล้วครับวางทะลุมาพยายามจะเลี้ยงตัดไปครับเดมิโรวิชออกขวามาใหม่ครับเดดิชเมมิชแทงทะลุตามช่องมาโอ้โหจะหาช่องเปิดอยู่ครับบาดักทารูวิชจ่ายแล้วไปฉลับนิดนึงต้องช่วยกันก่อนแล้วครับบอลคืนหลังกลับมาคอนเนลิอุสก็สุดท้ายเตะอัดซะเลยครับออกข้างไปครับ
1: พอออกได้หายใจหายคอคล่องหน่อยแคนาดาเนี่ยเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกปี86เล่นรอบแบ่งกลุ่มตกรอบปีครั้งที่แล้วก็เล่นรอบแบ่งกลุ่มตกรอบนะครับครั้งนี้ก็ได้สิทธิ์กับการเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับที่3
0: ไม่เจอบอลจริงๆครับคู่หน้าอูรุวาซียี่กับทางโจนาธานเดวิดนะครับเพราะว่าทางบอสเนียก็วิ่งบีบตัดมาตลอดนะครับเนี่ยพอจะถึงบอลจะคืนกลับหลังมาครับบัตซิล
1: ครับ
0: ซิลนี่ก็จะตกชั้นกับซังเปาลีไปนะครับจะเป็นประตูจอมเซฟคนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ต้องดึงช้าบ้างครับบูฮาเดมูวิชที่ทางฝั่งแคนาดาไม่บีบไล่มาก็บอสเนียก็เล่นสบายครับกราซินัส
1: โอ้นี่พอโดนบีบออกบอลพลาดเหมือนกันทุ่มเร็วครับ
0: ทุ่มเร็วมาสูตรเส้นเปิดตักเข้าในมาสกัดทิ้งไปก่อนเลยครับไม่สนแล้วครับ
1: เบอร์12รออยู่เดี๋ยวต้องก้มหน้าดูก่อนว่าน้องก็ชื่ออะไรคายลาลินก็ไม่เอาลง
0: ก็ช่วงหลังมาใช้ไอ้เจ้า
1: โอรูเลยครับโอรูวาเซยี่ครับก็ฉวยโอกาสเล่นเร็วครับยกมาลูกนี้ถึงก่อนครับแนวรับของบอสเนียแต่ยังได้เตะมุมนะครับ
0: มีตัวคุมถึง2คนก็มีเดมิโรวิชมาช่วยประกบด้วยนะครับครับได้ลุ้นเตะมุมบ้างครับทางกลับขวาครับแต่วอตเนียแกตัวใหญ่นะครับก็เล่นสั้นเลยครับเลือกคืนกลับมามุมธงแล้วก็โยนกลับมาใหม่ไม่ไหวครับโดนโมงเคลียร์ไปลูกกลางกัดยังโมงกันอยู่ครับสุดท้ายกำลังจะได้สวนวางมาแล้วมาไปฉลับ
1: โดนผู้ตัดสินเตโยแกก็พยายามแต่ก้มหัวหลบแล้วนะครับนี่นี่ยกมือขอโทษเลยคร
0: ับ ขอโทษครับจังหวะของเดมิโรวิชครับ
1: ใช่จริงๆบอสเนียพี่อู๋เขาก็เป็นยูโกสลาเวียเก่านะเพราะฉะนั้นเรื่องคลาสฟุตบอลลีลาฟุตบอลนี่ไม่ต้องห่วง
0: ยกมือขอโทษเลยครับ
1: กับ
0: โอ้ท่านหลุดไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีโอกาสหลุดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูคิดแกสตาร์ทไปแล้วครับ
1: บอสเนียเนี่ยครั้งนี้เล่นฟุตบอลโลกครั้งที่2นะครับครั้งแรก2014ที่บราซิลครั้งนี้เล่นครั้งที่2
0: จับยาวไปแม่กาลิลุสบอลเซตตรงกลางมาครับโกเน่อิสมาอิลโกเน่จับสวนเร็ววางทะลุมาแล้วให้

0: สุดเส้นหลังแล้วก็โมโหปาดแรงไปเยอะครับต้องตามไปเก็บครับบุคแนนสุดมุมธงพอดีครับพยายามบุคแนนคืนกลับมาใหม่พยายามจะบวนมาโกเน่จ่ายยัดไปก็ไม่ดีครับโดนหัวทิ้งไปครับ
1: จังหวะเมื่อสักครู่ไม่เลือกที่จะยิงเองนะครับโอลูวาเซยี่ครับพยายามจะเปิดไปข้างหน้าให้เพื่อน
0: 15นาทีนานๆจะมีโอกาสได้เสียวสักทีหนึ่งนะครับชาติถิ่นแคนาดาบอลเซตกันตรงกลางมาครับลายีออกมาสายสุดเลยครับจะเลาะไปที่มุมธงเลยครับหูเรียมิล่าเจอ2เข้าไปครับจ่ายย้อนคืนกลับมาใหม่ลายีแทงชิงออกซ้ายมามิล่าปิดลับพยายามโยกไปสุดเส้นหลังแล้วก็ยอดใกล้มาลูกนี้โดนโมงสกัดก่อนตามมาโมงซ้ำอีกทีหนึ่งครับบอสเนียยังสกัดไว้ได้ตั้งป้อมมาใหม่อีกทีหนึ่งดูสแตโยโอ้โหบอลตกมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหวาดซิลเซฟตรงตัวพอดีครับโอ้โหบอลตั้งป้อมมาโจนาธานเดวิดครับ
1: โอ้ยซ้ายเต็มๆตรงกรอบแต่ทิศทางไม่ได้ครับหยอดจังหวะแรกเนี่ยโดนเคลียร์มาแล้วซ้ายลูกนี้โอ้ยิงไม่ดีครับเดวิสเลือกที่จะยิงแปรเน้นตรงกรอบโอ้ถ้าอัดหลังเท้าเน้นๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับ
0: จริงระยะบริเวณจุดโทษจังหวะกองหลังสกัดมาแล้วมันตั้งมาให้นะครับยิงไม่ดีครับโอ้ยิงดีๆนี่น่าจะได้ลุ้นไปตรงตัววัตซิลนะครับวัตซิลก็บอมยาวๆมาใหม่เป้าหมายข้างหน้าเดมิโลวิชพักได้จับพลิกครับโกเน่พลิกมาฟาวไปแล้วครับโดนอัดซะเลยครับ
1: ตัดเลยบาซิสคือถ้าหลุดไปนี่โอ้โหมีโอกาสได้จ่ายออกซ้ายขวาเลยดูอีกทีนึงครับซ้ายโอ้ยิ่งดูภาพช้ายิ่งเห็นเลยว่าเดวิสยิงไม่ดี
0: วิ่งมาแปรแล้วมันเหมือนแป๊กครับมันโดนไม่เต็มเจสซี่มาร์ทโอ้โหอาการออกเลยครับโอ้
1: สงสัยอยากลงไปยิงเอง
0: น่าจะด่าครับโอ้โห
1: โอกาสของแคนาดาพี่หูเจาะ
0: ครั้งแรกน้อยมากนะครับ
1: ก็ต้องชมแนวรับของบอสเนียแล้วโดยเฉพาะลูกโด่งเนี่ยโอ้โหกินยาก
0: ครับใช่ครับตัวใหญ่อยู่แล้วครับโอ้วัตซิลแกจอมเซฟครับบอกก่อนหน้านี้ไปแล้ว
1: เมื่อสักครู่นี้ได้เซฟเลยนะ
0: ใช่ครับได้เซฟครับซุปเปอร์เซฟเลยนะครับแต่ครุบไว้ได้พอดีครับ
1: ตัวสำคัญของแคนาดาอีกตัวหนึ่งแบ็กของไบเอิร์นก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงครับ
0: ไม่น่าพร้อมนะครับโฟสเตอร์เดวิส
1: ไปเจ็บในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบรองกับ PSG นะครับก็ยังไม่หาย
0: ใช่ครับปวดส่วนศูนย์หน้าของบอสเนียที่อยู่กับกัดบักไอ้เจ้าทบาคูวิตก็ไม่น่าพร้อมเหมือนกันนะครับในเกมอุ่นเครื่องไปเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาครับ
1: ครับ
0: ต่างคนต่างฟ้องครับสุดท้ายวุฒิสินให้เป็นบอลของบอสเนียนะครับได้ทุ่มเลยครับริมเส้นทางขวาตรงกลางสนามเลยครับ
1: เปิดแป๊บเดียวนี่ผ่านมาจะ20นาทีแล้วนะครับ
0: บอลตกข้ามมาแล้วแหมพักได้แล้วแตะจะอ้อมหนีไปครับโดนบัง2ต่อ1สุดท้ายต้องเตะทิ้งนั่นแหละครับโอ้โหโดนบอสเนียบีบมาแต่บอลมันยังไม่ออกอ่ะมันไต่เส้นอยู่นะครับยังโดนบีบอยู่พยายามจะแกะสุดท้ายเอาแกะกันได้ครับทะลุตรงกลางมาเลยแล้วก็วางมาก็ยังติดส้นเท้าพอดีแล้วก็ตาไปอัดเอาคุณศิลป์ไม่ได้ให้ฟาวก็จังหวะมั่วกันอยู่ครับลายีส่งมาก็ไม่ดีโดนตัดได้บาราทาโลวิชครับแตะหนีไปแล้วโดนเสียบมาต้องตัดฟาวเหมือนกันครับลูซาคิโอ
1: ใครดูเกมนี้อยู่เนี่ยแทบไม่มีช็อตให้หายใจเลยนะครับบอลถึงกันตลอดทันกันตลอดแล้วจังหวะเข้า50-50ก็มีอัดหนักนะ
0: โอ้แต่เทินลูกนี้สวยมากครับ
1: สุดปลายเท้าปุ่มสตาร์ทอัดเลยคร
0: ับ สกิโอนี่แกฟาวปุ๊บต้องรีบหันมามองหน้าผู้ตัดสินก่อนนะครับขอโทษก่อนเลยครับว่ามันจังหวะมันเหมือนจังหวะแย่มันลื่นพอดีครับเหมือนความสามารถเฉพาะตัวบอสเนียแกก็ตัวก็ไหวอยู่นะครับเนี่ยใช้ตัวพักไว้เดมิโลวิชมาจะพลิกอีกทีนึงบอลมงตั้งมาเจอสกัดเร็วครับบล็อกอยู่หมดแล้วครับตอนนี้บอสเนียเซตกันตรงกลางครับเดดิชให้มาครับบาซิตบาซิตทะลุตามช่องมาแล้วไปสุดมุมธงแล้วก็เจออัดบอลหลุดออกหลังไปนะครับต่างคนต่างฟ้องเจ้าเตะมุมได้ไหมครับลายีบอกไม่โดนครับผู้สินน่าจะให้ครับ
1: นี่ถามมาพี่หูโคลาเซนัสเล่นทีมชาติทำไมดูเทพแต่พอเล่นกับอาร์เซนอลดูแบบดูแย่เลย
0: มันก็ มันก็ต่างกันคนละแบบนะ
1: ใช่เขาเล่นกับทีมชาติก็เป็นรุ่นซีเนียร์นะ
0: แต่วันนี้มันเหมือนกับอาจจะความมุ่งมั่นต่างกันนะเล่นกับทีมชาติมันต้องเต็มที่อ้าวได้ลูกตั้งเตะมุมนะครับบาสิตปัดใส่มาแล้วก็เรียบร้อยครับเสาแรกมงเสยเข้าไปเลยได้ประตูไปแล้วครับโยโวลูคิสครับกองหน้าของบอสเนีย 1-0 ครับ
1: สูตรนี้เจ้าเล่ห์มากครับโอ้โหหยอดไปเสาแรกแล้วก็มีตัวหม่งเช็ดสุดท้ายเป็นลูคิสครับศูนย์หน้าจากยูนิเวอร์ซิตาเตียครูชครับที่โรมาเนีย
0: เหมือนกับเตือนหลายทีนะคุณเอกนะว่าจังหวะลูกกลางอากาศนะบอสเนียที่ตัวใหญ่แล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีกว่า
1: สูตรเสาแรกโอ้ยคือตัวที่วิ่งหนีมายูสตากิโอครับก็เลยทำให้ผู้เล่นบอสเนียมีพื้นที่หม่งเช็ดมาสุดท้ายเสร็จเลยหม่งจ่อเลยครับ
0: คนหม่งเสาแรกเนี่ยเป็นโคลาซินัสนะครับหม่งเสยมาก่อนแล้วก็ลูคิดแกชาร์จเข้าไประยะหลาเดียวครับหม่งแบบเต็มๆเลยครับ
1: เอาละครับสกอร์แรกเป็นของบอสเนียโอ้จะบานเซ็งเลยครับ
0: คือเริ่มต้นมาก็ต้องยอมรับว่าเริ่มมาดีกว่าด้วยนะครับ
1: ไอ้รอบเพลย์ออฟที่เขาผ่านมาได้ก็ไอ้พวกลูกเซตพีคลูกลุ่มโด่งนี่แหละบอสเนียครับกองเชียร์ทีมเยือนบอสเนียครับได้ยิ้มก่อนโอ้นี่หลังท้ายร้องเลยครับ
0: ดีใจครับภาพจับมาสาวๆแฟนบอสเนียถึงกับร้องไห้ไปแล้วนะครับเอาละครับประตูแรกมาแล้วนะครับในวันนี้ครับกลุ่ม B ครับ1-0ผ่านมาประมาณครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับนาที22ครับ
1: ครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าบ้านแคนาดานี่จะเปิดเกมบุกมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ต้องระวังนะครับอุ้ยยังดีที่ได้ฟาวล์นะครับนะเกือบพลาดครับแนวรับแคนาดา
0: ถึงกระเป๋าปากแล้วเดมิโรวิชแกเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วเป็นกองหน้าชอบวิ่งเข้าใส่กองหลังอยู่แล้วนะครับโอ้ดีว่าผู้สินจับฟาวล์ไปก่อนนะครับเต้นประมาทเองครับฟูเกโรเยสไปกล้าเลี้ยงนะครับดีว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงวัตเบรกก่อนเลยครับพักก่อนครับ
1: ครับผม
0: ในช่วงที่เบรก3นาทีนะครับดื่มน้ำแล้วก็มาประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระของหัวเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดวันครับสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะคร
1: ับ
0: 02-114-3990นะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าจัดส่งราคาประกันสินค้าประมาณ50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับครับผม
1: ส่วนแฟนๆ FM 99รับฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ส่งข้อความคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครอยากดูบอลแล้วอยากจะชิงของรางวัลเชิญดังนี้ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าอสมทของเราเนี่ยครับช่อง9อสมทนี่แหละร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกเพ้นหา Mcot Superfan นะครับ Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกันหนูเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณนะครับลุ้นรับรางวัลมูลค่า 2,600,000 บาทนะครับกับภารกิจที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan แพ็กเกจเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter จนไปถึงMcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลเยอะแยะเลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมของเราเองนะครับแล้วก็ค่าสมัครเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม69จนถึงเวลา 14:45 นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับผมมาร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละครับบอลกลับมาเตะกันต่อหลังจากพักวอเตอร์เบรกไปนะครับ3นาทีครับวางยาวทิ้งขึ้นมาบอลเลยไปหมดนะครับสุดท้ายสกัดเคลียร์ไปก่อนตีเข่าไปก่อนเลยครับมาไม่สนแล้วครับตอนนี้เหลี่ยมสกัดมาครับโกลาซีนัทก็หวดเอาตอนนี้มั่วกันอยู่นะครับลูกกลางการหวดกันไปหวดกันมาไม่ไปไหนครับจังหวะพักได้ครับอุซากิโอคืนย้อนกลับมาแล้วจัดโดนเทิร์นอีกแล้วครับจังหวะค่อยไปค่อยมาปั๊มกันไปปั๊มกันมาแล้วก็ต่างคนต่างฟ้องผู้สินเตโยบอกเป็นบอลของบอสเนียครับเจสซี่มาร์ชไม่พอใจครับริชิลาเรีย
1: เข้าจากด้านหลัง
0: กีฬายีแกเหมือนจังหวะล้มไปเองนะครับแล้วก็สกัดออกไปเองแต่ลูกทุ่มมาก็โมงไม่ดีนะครับบารักชาดาวิดลูกทุ่มมาครับลายีโมงตั้งไปด้านในครับบอลหลุดมาอุซากิโอแต่ไม่มีเพื่อนเติมโอ้โหบูแคนันแกก็รีบเติมไปหน่อยนะครับโอ้โหไม่มีเหลี่ยมจ่ายครับต้องเลาะขวาไปก่อนบูแคนันมัวแต่ช้าบังอยู่เจอลุมสองแล้วก็ได้ฟาวครับดึงฟาวได้ครับ
1: ถึงตรงนี้ผู้เล่นของบอสเนียนี่ช่วยกันวิ่งได้ดีมากนะครับ
0: คือวันนี้ปีกอ่ะมันเหลือแค่ฝั่งเดียวคือเรียมิล่านะครับที่พอจะขึ้นได้แต่บุคเคนนั้นเก็บขึ้นแทบไม่ได้เลยนะครับก็ได้ลูกตั้งเตะเลยครับเล่นเร็วไปหน่อยครับผู้สินบอกยังไม่ให้เล่นครับอุซากิโอจะได้เปิดเข้าไป
1: ครับดูไซส์พวกบอสเนียกับแคนาดาให้คนละไซส์เลยนะครับ
0: ลูกตั้งเตะอุซากิโอเปิดไม่ขึ้นแล้วมีตัวล่วงไปแล้วปั๊มบอลกันอีกทีนึงลูกระยะไกลแทงเข้าไปได้ก่อนไปเท่าแล้วปั่นมาลูกนี้นอนขวางไว้ก่อนโดนโมงทิ้งออกมาโมงตั้งไปหมายจอห์นสตันก็ควิดทิ้งออกไปเลยครับโกลาซินัสออกไปออกข้างเลยครับจะทุ่มเร็วครับ
1: ยืนแน่นกันไปหมดเลยครับโอ้จุกเลยครับโดนยิงอัดไปเมื่อสักครู่นี้ครับมูฮาเลโมวิชครับผู้สินต้องมาถามอาการครับเบรกก่อนเดี๋ยวดูว่าไปโดนจังหวะไหนอ๋อไปโดนกระแทกแล้วก็ทิ้งตัวครับแต่ผู้สินก็ไม่ได้เป่าฟาวให้นะครับ
0: คือเหมือนแกพยายามจะบ่นผู้สินว่าไม่ได้เป่าฟาวให้แกนะครับมูฮาเลโมวิชเซตบอลกันเนี่ยต้องระวังนะครับทางด้านของแคนาดาเอาบอลเปิดบอลแล้วบอลมันฉลับมาเกี่ยวลูกนี้ต่างคนต่างฟ้องผู้สินให้เป็นเตะมุมแล้วครับ
1: บูชานานได้เรื่องขยันนะครับกระโดดแย่สุดท้ายบอลไปโดนผู้เล่นบอสเนียออกหลังอ่ะลุ้นต้องเปิดให้แม่นนะครับเตะมุมเซตพีซได้เยอะแต่ว่ายังทำอะไรบอสเนียไม่ได้นะครับแคนาดา
0: เริ่มจะเตะมุมได้บ่อยขึ้นนะครับเตะมุมทางกราบขวาครับวางหยอดเข้ามาตรงกลางบอลตกมาทางด้านจ่ายมาลูกนี้แล้วก็จะยิงเร็วยังโดนปั๊มอยู่ไม่ได้ครับเจอทางเดวิดและสุดท้ายครับผู้สินเป่าไปแล้วครับ
1: โอ้โหมีโอกาสได้ยิงอีกแล้วนะครับทางด้านโจธานเดวิสดูจังหวะครับโอ้ดูมุมนี้มือออกไปผักเลยนะครับทาริกมูฮาเรโมวิชฟรีคิกริมเส้นทางซ้าย
0: เปลี่ยนมาเป็นตั้งเตะแทนครับโอ้โหตอนนี้งานมารัวๆเหมือนกันนะครับ
1: เอาจริงๆเหลี่ยมมุมยิงก็ได้นะครับแต่ต้องจะแคบหน่อย
0: ฟรีคิกก็ได้ครับอ่ะบอลเส้นข้างทางด้านซ้ายนะครับจะได้เปิดเข้ามาครับเลือกจ่ายทะลุไปแถว2จับแล้วลั่นจะสวนยังไม่ได้แถว2อีกทีนึงแทงทะลุมาบอสเนี่ยยังดักได้อยู่ม้วนไปม้วนมาหาช่องยิงไม่ได้ครับเรมิล่าโอ้โหเจอตาประกบติดครับต้องจ่ายคืนย้อนหลังกลับมาใหม่ครับบอลตรงกลางเลือกวางมาไม่ดีครับบอสเนียก็โมงแล้วจะได้สวนแล้วเอาแล้วครับจะเป็นเกมสวนทะลุมาต้องไปเองลากไปแล้วก็ไปช้าเองครับโจนาธานเดวิดไปแย่งคืนกลับมาจะสวนคืนเหมือนกันครับเลาะซ้ายมาโจนาธานเดวิดคืนกลับมาตรงกลางครับต้องดึงช้าก่อนครับเซตกันใหม่เลยครับอิสมาเอลโกเน่เคาะออกซ้ายทันทีครับเรมิล่ามีโอกาสเจอกันตัวโยกตัดในมาเจอตัวซ้อนที่2ตัวซ้อนที่3สกัดทิ้งออกมากำลังรอจะสวนอยู่ครับฝากตรงกลางมาแล้วก็แทงลูกนี้ไปติดพอดีครับแหมลายี มาบล็อกได้ทันนะครับเกือบไปครับจังหวะของบาซิช
1: โอ้สูตรนี้ของบอสเนียนี่ต้องบอกว่าเยี่ยมเลยนะครับรับแน่นมากครับแล้วแคนาดาบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยนะครับ
0: คือเหมือนเจตนาเลยแกล่อสวนโดยเฉพาะเลยนะครับ
1: ใช้คำว่าล่อซื้อได้ไหม
0: มีสิทธิ์เหมือนกัน
1: เหมือนล่อซื้อแคนาดา
0: บูแคนนวนคลิกมาเกือบโดนฉกครับบูแคนนต้องคืนไปก่อนครับจอห์นสันดึงช้าหน่อยครับ
1: ครับ
0: อุซากิโอโอ้แต่ตอนนี้11คนลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับบอสเนีย30นาทีผ่านนะครับ
1: แล้วยิ่งนำก่อนด้วยนี่เข้าทางบอสเนียเลยนะครับพดแนวรับของแคนาดานี่ดันสูงไปอยู่ในแดนบอสเนียหมดเลย
0: เริ่มจะไม่พอใจมูฮาเลโมยแกบอกว่ามีโดนผลักนะครับจะได้ทุ่มนะครับริมเส้นทางกลับซ้ายครับเดียมิล่าทุ่มเร็วมาเคาะไปมิล่ากระชากไปแล้วถึงเส้นหลังตามเกี่ยวคืนกลับมายังมั่วกันอยู่อ่ะได้เปิดอีกทีโอโรซิยี่ช้าไปหน่อยกลับหลังมาก่อนครับหน้ากรอบเขตโทษวางบอมเข้าไปด้านในแล้วบอลตกมาพยายามจะเก็บครับโอโรซิยี่ปาดกลับมาใหม่ขวดทิ้งไปเลยครับโกลาซินาสครับโอ้โหมีออกมั่วตุ้ยเหมือนกันนะครับ
1: กดดันนะครับผู้เล่นของแคนาดาพยายามจะเร่งเกมเยอะบางทีก็ออกบอลพลาดนะครับมาใหม่ครับ
0: ยกมาเอ้าโกลาซินาสเสียท่าแล้วได้จริงแล้วดิโอ้ยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับโอรูวาเซยี่โอ้จังหวะพลิกหนีโกลาซินาสสวยแล้วจังหวะโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
1: นกตากี่ตัวจังหวะพิงสวยแต่เข้าเหลี่ยมอีซ้ายแล้วเหมือนจะเลือกปั่นไปเสาไกลครับพี่หูคือถ้ากดเต็มหลังเท้าเนี่ยไม่แน่นะครับเนี่ยพยายามจะเล่นทางแต่ว่าโอ้ยบอลมันโด่งมันไซไม่พอนะครับ
0: จังหวะที่ยิงบอลมันกระดอนพื้นพอดีนะครับบอลมันลอยอยู่แล้วซัดใต้ลูกโอ้โหข้ามคานไปเยอะเลยครับ
1: แต่อย่างน้อยๆโอกาสจบสกอร์แบบนี้มาเรื่อยๆแล้วนะครับ
0: เริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับโดนเจาะบ่อยๆเข้าโคลาซินาสแกหลุดเหมือนกันนะครับเอาไม่อยู่ครับจังหวะได้ดวลความเร็วด้วยแกเอาไม่อยู่ครับโดนพลิกไปได้ครับโอ้มาแบบรัวๆเหมือนกันนะครับได้ทุ่มทางกลับซ้ายครับอุซากิโอจอห์นสันจ่ายไหลขนานเส้นมาครับบูคานันจะสั่นไปเจอหลุม2ลงมาช่วยครับเดเบโลวิชแล้วเตะอัดซะเลยครับเดดิชต่างคนต่างฟ้องทุกลูกครับ
1: คือช่วงนี้รับอย่างเดียวครับบอสเนียแล้วพยายามจะไม่ให้แคนาดาเจาะเข้าไปในกรอบ18ลาเคลียร์ง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยก็ซื้อเกมรับนะครับในช่วง10กว่านาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
0: บอสเนียก็ง่ายๆหันไปทางไหนก็หวดไปทางนั้นนะทุ่มไกลก็มาครับจอห์นสันโมงทิ้งออกหลังไปได้เป็นเตะมุมแทนครับจังหวะลงมาช่วยเกมรับครับ
1: หม่งแบ่ง
0: ด้านของลูคิช
1: ทุ่มแบบนี้มันทื่อไปหน่อยนะทุ่มโด่งๆโรยๆมาแบบนี้นะครับว่าแนวรับของบอสเนียรูปร่างสูงใหญ่นะครับแน่ฮะได้เตะบ่อยๆก็บอสเนียอาจจะพลาดให้ก็ได้นะครับคอนเนอร์ทางขวา
0: ที่ลูกตั้งเตะพวกนี้มันก็จะหากินแบบขอสักทีนึงครับอ่ะวางหยอดเข้ามาปุ่มโมงได้เหมือนเดิมสกัดทิ้งออกไปแล้วกำลังจัดสวนคืนอ่ะวิ่งมาต้องไปคนเดียวครับลุยมาเดดิชเจอบรายิตจับแตะหลบมาลายีแค่จิ้มทิ้งไปก่อนนะครับเกือบไปเหมือนกันครับเอามาเดดิชครับ
1: ยังซื้อเวลาได้นะครับคือบุกมาอย่างน้อยยังได้ทุ่มครับบอสเนีย
0: แบ็กซ้ายต้องลงไปช่วยบีกแบ็กขวานะครับเมื่อสักครู่ครับลายีเพราะว่าจอร์แดนแกลงไม่ทันแล้วนะครับเดมิลูวิชครับโมงตั้งมาโมงเสยบางทีเดมิลูวิชบอลตกมาครับขวดตูมเดียวทิ้งออกมาครับคอนเนลิอุสม้วนหนีไม่ได้ครับโคลาซินาแต่ว่าจ่ายไม่ดีบอลมันออกข้างไปแล้วครับเร่งไปหน่อยครับบอสเนีย34นาทีนะครับแคนาดายังตามหลังบอสเนียอยู่0-1นะครับหม่งแล้วไม่เจอพักอกก่อนแล้วก็ขวดตูมเดียวทิ้งไปเหมือนกันครับไตโรวิชเอามีเริ่มมีแถมๆกันอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มฟ้องครับเดมิโรเวชบอกว่ากาเดเลสแกตามอัดมาด้วย
1: ก็ต้องเอาลูกหนักเข้าสู้นะครับจังหวะกระโดดอัดใส่เดมิโรวิชเป็นบอลทุ่มของบอสเนียนะครับทางด้านซ้าย
0: คู่นี้ดูแล้วไม่น่าทดเยอะนะคุณเอกนะเพราะว่าเล่นในเกมมันจริงครับจ่ายบอลสั้นไปหน่อยไปโดนฉกได้นะครับ สุดท้ายก็ต้องรีบเตะทิ้งครับอุ้ยไดอันเรโนครับปีนี้อกหักไปนะเจ้าของทีมเล็กแฮมนะไม่ได้ไปเพลย์ออฟครับ
1: นี่มาเป็นแมวมองเองหรือเปล่าอาจจะหาส่องนักเตะหน่อยไปเสริมทัพเดี๋ยวดูครับ10นาทีสุดท้ายทางด้านแคนาดาจะเอาประตูตีเสมอได้หรือเปล่านะครับ
0: ตอนนี้ก็เน้นเล่นเกมรับหมดแล้วนะครับทางด้านของบอสเนียครับลงไปตั้งรับกันแล้วก็ต้องขอหาช่องหน่อยครับให้บอสเนียขึ้นมาไล่หน่อยนะครับไม่งั้นนิ้วผูมันเจาะไม่เข้าครับคาเดเลอสฝากมาเรียมิล่าโดนบีบอยู่ริมเส้นคืนก็คืนไม่ได้เลือกจ่ายตัดเข้ามาพยายามจับพลิกเล่นเกี่ยวสวยครับมาโคเน่จ่ายทะลุโดนดักได้แล้วจะสวนคืนอีกทีนึงลากไปแล้วมายังตามมาจิ้มได้ครับโอ้โหต้องลงมาช่วยครับโจนาธานเดวิส
1: โคเน่เมื่อสักครู่นี้ให้บอลช้าครับคือถ้าออกบอลเร็วกว่านี้เพื่อนรออยู่ข้างหน้ากรอบไปโทษสองคนครับพอดึงจังหวะเสร็จปุ๊บจ่ายพลาดเลยครับ
0: คือไปแย่งบอลมาได้แล้วแอคครับกะจะม้วนเท่ๆจ่ายช้าครับโดนจิ้มมาแล้วอุสากิโอฝากไปตัวไกลเลยครับจอห์นสันแบ็คขวาเติมมาแต่ว่ามันสวนเร็วไม่ได้ครับอุสากิโออีกทีนึงเลือกวางยาวๆทิ้งมาในกรอบเขตโทษก็โดนโมงดักได้ครับส่งกันไม่ดีช้าไปหน่อยเล่นยากไปหน่อยครับบรักทาโดวิชพยายามจะม้วนหนีมาครับโอ้ตอนนี้เป็นของแคนาดาครับเลาะซ้ายมาอีกทีนึงเลมิล่าเจอบรักทาโดวิชไปแล้วหนึ่งคนแล้วจังหวะเปิดลูกนี้ไม่ดีครับ
1: น่าจะออกไปแล้ว
0: ออกไปแล้วครับเลมิล่าวันนี้เจอตัวซ้อนไม่ไหวครับเลมิล่า
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะแฉลบนี่ไปโดนบอสเนียออกหลักหรือเปล่าเหมือนผู้สินจะให้เตะมุมนะฮะมีตัวเข้าไปเตะบล็อกบอลแฉลบออกหลัก
0: สุดท้ายมาให้เป็นเตะมุมเลยครับบอลมันไปฉลบอามาเดดิชครับจะได้เตะมุมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับอุสากิโอปั่นเข้ามาได้โขกลูกนี้บอลย้อนไปเสาไกลแล้วก็พยายามจะตีลังกาเตะเข้ามาก็ไปฉลับออกหลังเตะมุมครับเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งขวาครับบอลติดโคลาซินัส
1: กีวันนี้บอลฉลับบอลติดบล็อกโคลาซินัสเนี่ยหลายลูกนะครับพยายามอุ้ยเดี๋ยวดูจะมีเช็คอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนจะโดนลำตัวก่อนนะครับจังหวะจะพยายามตวัดโอ้ดูมุมนี้น่าจะโดนสีข้างครับไม่น่าจะโดนแขน
0: คือแขนก็แนบลำตัวครับเตะมุมครับผู้สินไม่มีอะไรครับแฮนบอลไม่เกิดขึ้นนะครับได้เตะมุมแทนครับเตะมุมทางกราบขวานะครับลูซากิโอหยอดเข้ามาตรงกลางเลยครับโอ้โหบอสเนียกันลูกกลางอากาศแกก็ทำได้ดีตลอดนะครับ
1: ยืนแน่นมาก
0: ดีทิ้งมาก่อนก็ต้องคืนหลังไปเลยครับแคนาดากลับไปเลยครับเคโปครับไม่ได้เซฟอีกเลยตั้งแต่โดนยิง 1-0 ครับเคโป
1: ลูกโดนนี่ก็ต้องใช้คำหมดปัญญาจริงๆนะ
0: ต้องมีล่อซื้อหน่อยครับเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วหาช่องเอาครับได้ของฟิเกโรเลสจะพยายามจะลุยบุคแคนแนนไปจุดเส้นอีกทีหนึ่งก็ยังดักไว้ได้เหมือนเดิมครับคราวนี
1: ้ไม่น่าจะได
0: ้เตะมุมอีกไหมครับต่างคนต่างฟอกมีผลักกันเหมือนกันครับได้เตะมุมเลยครับ
1: มุมเดิมฮะขวามือเดี๋ยวลูกสูตรน้อยมากครับแคนาดาคือเปิดคอร์สมาแบบทื่อๆเลยนะครับก็ไม่ผ่านแนวรับของบอสเนีย
0: จะเป็นอุสากิโอคนเดิมนะครับเนี่ยเลือกเปิดเข้ามาตรงกลางแบบลอยๆแบบเนี้ยบอลมันย้อยๆตกเข้ามามันเล่นยากครับอ่ะจะเปิดไปทีครับเรียมิล่าหยอดเข้าไปด้านในกระโดดโขกเหมือนเดิมครับโอ้หยวนโยนใส่กระแพงอ่ะวางมาอีกทีนึงก็บอลฉลับเตะมุมอีกแล้วครับโอ้อยู่กันตรงนี้ครับอยู่เตะมุมนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่ครั้งนะทางด้านเจ้าพาเจ้าถิ่นเนี่ยแต่เตะมุมมันเล่นงานแนวรับของบอสเนียไม่ได้เนี่ย
0: ที่เซ็นเตอร์แบ็คโฟร์ของทางบอสเนี่ยแกตัวใหญ่หมดเลยครับ
1: เกือบๆ10ครั้งแล้วนะครับเตะมุมของเจ้าภาพ
0: คือร้อนย้อนไปครับโคเน่จ่ายยัดในมาก็ไม่ผ่านครับเต็ดเดมอลิวิชโมงตั้งไปที่โมงฉลับมาก็หวดออกไปก่อนเลยครับคาติชลูกโมงเช็ดมาบารักคาโควิดจัด โยนกันมาตอนนี้มั่วกันไปก่อนครับแล้วจับบอลยาวไปเองครับโจนาธานเดวิดโอ้จะดูดลงมาแล้วมันดูดไม่อยู่ครับสุดท้ายบอลไปถึงนิโคลัสวัตซิลครับ
1: ทงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยนะครับเนี่ยพยายามจะดูดมันไม่โดนหลังเท้าโดนแล้วมันปริ้นนะครับโอ้ถ้าเลือกที่จะตัดสินใจยิงตามน้ำไปเลยก็น่าจะได้ลุ้น
0: แต่มันก็ยิงยากนะลูกนี้เหลี่ยม
1: คือกะดูดบอลเอาชัว
0: ร์ลูกกางอากาศปั๊มกันแล้วมาตามมาเก็บตกได้เกี่ยวคืนหลังไปก่อนครับบาราทาโรวิชทำได้ดีเดดิชออกมาบาราทาโรวิชงกกลับเข้าไปด้านในครับมาลงไปช่วยกันก่อนต้องสกัดทิ้งเลยครับตอนนี้เรียมิล่าเคาะไปตอนนี้โอ้โหโดนบีบอยู่นะครับพยายามจะบิ้วจากหลังมาครับวนไปวนมาลายีโดนบีบครับกระชากลุยฝ่ามาเองครับมาสุดท้ายมีมือไปดึงนะครับอามาเดดิชไปฟาวก่อนแล้วนะครับเดดิช
1: โดนดึงแล้วไม่ได้เปรียบนะผู้สินก็มาเป่าให้เกยูเรสครับพยายามจะลุยขึ้นมาเองครึ่งแรกเหลืออีกแค่5นาทีนะครับเกมมันแทบจะไม่มีช่วงหยุดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: สู้กันตลอดเลยนะครับ
0: แล้วคู่นี้ก็ดีเล่นกันดีอย่างคือต่างคนต่างฝ่ายอยู่ในเกมนะครับคือทางฝั่งของบอสเนียแกลงไปรับจริงๆนะครับแล้วก็รอสวนเลยครับวางยาวแล้วก็ให้พวกตัวรุกข้างหน้าวิ่งนะครับดูเลยครับต้องคอยสั่งครับเดมิโรวิชนะครับคอยตะโกนสั่งเพื่อนชี้ให้โลตามบอลของแคนาดานะครับเนี่ยเข้าไปลุมเอาครับจ่ายมาแล้วก็พลาดครับแล้วก็หยอดสวนคืนกลับมาเลาะริมเส้นอยู่ฟาวไปแล้วมีมือไปตึงก่อนนิดนึงครับ
1: กับเมมิสครับไปทำฟาวทิ้งตัวนะครับผู้เล่นของแคนาดาโดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวอยู่แล้วนี่เหนื่อยยันผู้ตัดสินนะเพราะเกมมันเดินตลอดนะครับโฟกัสไปที่รูปเกมทั้งสองทีม
0: ตอนนี้แคนาดาก็พยายามจะเอาคืนให้ได้ก็บุกแล้วบุกอีกนะครับมาเป็นชุดเหมือนกันเน้นที่เกมทางซ้ายนี่ครับมิลล่าเนี่ยเริ่มจ่ายไม่ทะลุครับเลิกจะโยกผ่าน2นะครับบอลไปฉลับนิดนึงครับบานักทาโรวิชนิดเดียวครับเกือบจะทะลุได้แล้วเหมือนกันนะครับบานักทาโรวิชจะพักบอลมาป่ะโดนบีบไว้ดึงบอลกับตัวนานเกินครับเกือบไปเหมือนกันครับแต่ด้านของโกเน่ลูกโมงก็โมงทิ้งไม่ได้ครับคาติชบอลตกมาครับต่างคนต่างโมงครับเตะสกัดทิ้งก่อนเอาบอลมันไม่ไปไหนก็บอลตกตรงกลางสนามด่วนลูกกลางไก่ทีนึงยันทิ้งไปเลยครับกระโดดถีบบอลไปรักทารุบิดอ้าวให้มาลูกนี้ลุยทะลุมาแล้วเลือกตัวซ้ายกระชากมาแล้วพยายามจะไปครับเดดิดจะไปสุดท้ายยังไม่ได้ครับว่าจอห์นสันจิ้มทิ้งออกข้างไปเลยครับ
1: เคลียร์เสร็จนี่โล่งเลยนะครับทั้งซ้ายที่ขึ้นเกมมาเมมิดนี่ตัวเล็กแต่ว่าได้คล่องเลยครับ
0: ถ้าหลุดนี่จะหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วนะครับเมมิชดีว่ายังหันมาจิ้มได้ทันนะครับ
1: ดูแฟนเม็กซิโกนี่เครียดเลยนะครับส่วนแฟนบอสเนียนี่ได้เฮครับตอนนี้2นาทีครับครึ่งแรกก่อนทุกเวลาบาดเจ็บ
0: จะทุ่มเข้าไปครับโกราชินัสทุ่มโด่งๆไปก่อนโดนหมงสกัดทิ้งมากระโดดมาจะกระโดดดีดหลังเท้ามันไม่ดีครับลูกนี้ครับทาฮิโรวิช
1: บอลลอยมานี่กระโดดซัดเลยครับอย่างน้อยๆก็ได้จบนะครับยิงไม่เข้าก็ยังได้มีเวลาที่ถอยไปรับได้ปู่แล้วขึ้นไปบีบสูงเลยครับบอสเนีย
0: มีโดนแถมอาจจะเตือนพุทธศิลป์ไปขยันไปหน่อยครับโอ้โหไปแถมใส่เขานะครับเดบิโรวิชครับ
1: ก็เนริโอสก็โดนทำฟาวล์อู้ไม่รอดนะไม่รอดผู้สินต้องแจกฮะเข้าบอลช้า
0: ไม่มี
1: สองของเกมนะ
0: ไม่น่าโดนครับช็อตดี
1: ก็ไปโดนในแดนของแคนาดา
0: ใช่ออ
1: กบอลไปแล้วนะครับ
0: คือพยายามจะบีบเร็วแต่ว่าลูกนี้ไปแถมตามน้ำเขานะครับไม่น่าเล่นครับโอ้ลูกนี้ไม่น่าโดนเหลืองครับเดมิโรวิชแต่แกตามสไตล์แกอยู่แล้วนะครับโดนบีบมาครับลูกวางมาจอห์นสันโมงตั้งเข้าไปมันก็ไม่มีเพื่อนอยู่ครับโอรูวาซียี่โคราซีนัทตั้งป้อมแล้วก็วางยาวสวนกลับมาใหม่พักอกมาตรงกลางครับไทโรวิชโดนปั๊มนิดนึงโคราซีนัช ไหลขนานเส้นมาเอาเพื่อนก็ไม่ลงมาเอาบอลนี่ก็แม่เมมิชตามมาฉกคืนได้ครับแล้วก็วางยาวข้ามทิ้งมาทางขวาวิ่งแข่งกันไปลูกนี้ตีคู่กันไปก่อนครับพยายามจะใช้ตัวบังไว้จุดท้ายออกหลังครับแม่บาลัตทาโดวิชแกบางกว่าครับเบียดสู้ไม่ได้ครับ
1: ต้องระวังครับเอสเมียบาลัตทาโดวิชเนี่ยอยู่กับ PSV นะครับอายุเพิ่ง21ปีครับactor comedian film star and singer Mike Myers ทดเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็ไม่มากไม่น้อยกำลังพอดี
0: โอ้ได้บาซิสจะมาเข้าบอลเบียดกันไปเอาเมเมดไม่ถึงลูกโหม่งตั้งมาครับเดมิโลวิชโหม่งตั้งไปทางซ้ายอีกทีนึงลูคิชดูดบอลลงมาได้แล้วครับลูคิชตัวรอตัวเติมลูคิชดึงก่อนลูคิชพยายามจะโยกเจอรุม2ครับล้อซ้ายมากุลาซินัสแทงยัดในมาเข้ามาในกรอบไปทดจะไปติดทางด้านของเคนานาดีดดึงสุดท้ายมีการสกัดกันแล้วก็ไปโดนจับเอาใบเหลืองอีกครับโอ้โหไม่น่าโดนเนี่ยลูคิด
1: จับบอลพลาดไปแล้วครับลูคิดแล้วผู้เล่นของแคนาดากำลังจะสวนกลับแล้วไปยกเท้าขวางนะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเจตนาตัดฟาวนี่แหละครับวันนี้เหลืองติดกันเลยนะครับแล้วเป็นคู่หน้าอย่างเดมิโลวิชกับลูคิดนะครับ
0: จังหวะยกซ้ายมาสกัดแบบไม่มีอะไรครับแต่จังหวะถลายตัวถลายมาเนี่ยขาขวาไปเกี่ยวอีกทีนึงนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยให้เหลืองไปครับเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับคาเดเลียสวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้บอมอย่างเดียวนะครับโมงดักไว้ได้พยายามจะสวนมาครับเดมิโลวิชพักไปก่อนดีดย้อนหลังกลับมาให้ดึงหนีสวยครับบาซิชคือหลังกลับไปเลยครับคาติชก็ฝากไปทางซ้ายคูราซินาชไหลทะลุกลางครับทาฮิโรวิชเลือกวางทะลุโอ้โหเผื่อไปเยอะครับมาเผื่อไปถึงนู่นเลยครับเคโปครับ
1: เมมิดนี่ต่อให้มีสปีดความเร็วแต่โอ้ลูกนี้เพื่อนเปิดไปไกลเลยนะครับเผื่อเยอะเกินไปฮะไปไม่ทันแล
0: ้วคือสูตรนี้เนี่ยถ้าจะแทงทะลุแบบนี้ต้องมาเล่นเกมกับ M99 ของเรานะ
1: ใช่
0: รอแจกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยครับโอ้โหถึงจะไปเอาทันครับโอ้โหตอนนี้วันเวจริงๆครับอยู่ชั่วจะยันอยู่ไหมครับแคนาดามาอีกแล้วครับบุคเคนันรอจากขวาตัดเข้ามาเลี้ยงเยอะเจอปั๊มซะเลยแล้วก็บอลชนเสาออก
1: ข้างนะไม่ได้เตะมุมจังหวะปั๊มยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดามุมทงเลยนะครับยังหาความอันตรายไม่ได้นะครับทั้งลูกทุ่มแล้วก็ลูกเตะมุมของเจ้าภาพนะผู้สินมองแค่พุ่งกับเส้นอย่างเดียวครับ
0: ลูกทุ่มเข้ามาก็โดนหม่งไว้ได้คือกล้องจากตัวผู้ตัดสินนะมันเห็นอยู่ว่ามันเหมือนฉลับนะครับเตะอัดอีกแล้วครับแล้วก็บอลออกหลังครับได้เตะมุมอีกแล้วครับจอห์นสตัน
1: เตะมุมของแคนาดาครึ่งแรกน่าจะมากกว่า10ครั้ง
0: เตะซ้ายเตะขวาสลับแล้วสลับอีกนะครับช่วยกันดีครับบอลติดคลาซินัสนะครับได้เตะมุมทางกลับขวาครับเจ้าเดิมครับอุซากิโอวางคราวนี้หยอดมัดตรงกลางเหมือนเดิมได้โมงแต่ก็ไม่มีอะไรครับลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: คอนเนลิสหรือว่าคอนเนลิสครับ
1: คือบราซิลเองแทบจะไม่เจอช็อตยากเลยพี่หูตั้งแต่เดวิสยิงช่วงต้นเกมนะครับ
0: ม
1: ีโอกาสเข้าทำหลายๆครั้งของแคนาดาก็ไม่ได้อันตรายนะครับ
0: เหมือนมีมาเชียร์แคนาดาอยู่ครับแล้วเรโน่ได้แต่เฮครับคือลูกยิงไม่อันตรายนะครับลูกเซตไปบาซิชเคาะหมัดโดนบีบอยู่ครับต้องคืนหลังมาโดนบีบไปแล้วครับคาติชปวดลูกนี้ไปก็บริสินเป่าจบเกมนะครับทดมา4นาทีครับเสมอกันไม่ใช่เสมอครับตามหลังอยู่ 1-0 นะครับลูกยิงของทางด้านของโยโบลูคิชนะครับลูกโมงระยะเผาขนเลยครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำในช่วงนาทีที่21ของเกมนี่นะครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่21เดี๋ยวต้องไปดูครับเจสมาจะไปแก้เกมยังไงนะครับว่าครึ่งหลังก็มีเวลาอีก45นาที
0: คือคู่หน้าโดนใบเหลืองไปแล้วไม่แน่ครึ่งหลังเราต้องรอดูว่าความสดของเอดินเชโก้จะถูกสลับลงมาหรือเปล่านะครับ
1: ครับผมไป
2: นายที่นายไลฟ์บนโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2000
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: หอมเฮิร์บสดชื่น

0: อบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับ ในช่วงนี้ก่อนจะไปพักอีกทีหนึ่งเน
9: า
8: ะ
9: ก็มีข้อความส่งมาถามนะครับพี่ครับขอผลน่าจะเป็นท็อตทูท็อตเตอร์ของไอซ์แลนด
8: ์ครับ
9: แล้วก็อะไรอะแลนด์สลุนของสวีเดนหนึ่งเหรอเดี๋ยวผมเช็คดูให้
8: ครับ
9: ท็อตเตอร์เนี่ยนำอยู่20คาปาบูกู20ส่วนสวีเดนดีหนึ่งเดี๋ยวไม่รู้ว่าจบไปยังนะ
8: ครับ
9: เดี๋ยวผมเช็คดูก่อน
8: ยังส่งกันมาได้นะครับ
9: ครับ
8: โอ้เมื่อสักครู่นี้สถิติขึ้นมานี่เตะมุมไป9ครั้งนะครับสำหรับทางด้านของแคนาดานะครับครองบอลเยอะกว่าแต่โอกาสยิงน้อยนะครับยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเองนะครับสำหรับโอกาสยิงเท่ากันเลยนะครับฝั่งละ3ครั้งครับแต่ว่าทางฝั่งของบอสเนียที่คุณภาพก็ดีกว่านะตรงกรอบไป2ครั้งแล้วได้มา1ประตูนะครับ
9: อ่ะสวีเดนดิวิชั่น1โซดราครับลุนแพ้ AFC มาลโมไป0ประตูอ่ะแพ้ไป 1-4 นะครับ
8: ครับ
9: พี่อู๋เดี๋ยวดูคอมเมนต์ทาง YouTube นิดนึงเนาะ
8: ครับผมได้คร
9: ับสอบถามมาเหมือนกันนะครับคู่เม็กซิโกเมื่อคืนช่วงพักคูลิ่งเบรกเพลงในเกม GTA เหรอพี่อู๋เปิดมานี่ผมนี่ลั่นเลยครับ
8: อ๋อเหรอ
9: ันนี้ไม่ทราบ
8: อันนี้ผมไม่ได้เล่นด้วย GTA นะฮะ
9: คุณโลโซมาสเตอร์บอกว่าบอลนัดเปิดเจ้าภาพด้วยนะครับลอกสูตรคู่เมื่อวานเลยได้เปรียบมากๆทั้งเสียงเชียร์และบรรยากาศในสนามผมเห็นทั้งแคนาดาและอเมริกาชนะแน่นอนแต่ครึ่งแรกแคนาดาเนี่ยผมว่าโดยรวมผมบอสเนียดีกว่าเนาะ
8: คือครองบอลได้เยอะกว่าโอกาสแต่ว่ามันเจาะไม่เข้านะ
9: ใช่
8: ได้แต่ครองบอลนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นยังมีอีก45ทีก็ต้องรอดูว่าทีเด็ดอย่างพวกกองหน้าที่สำรองรออยู่นะครับบอสเนียก็มีตัวเก่าอย่างเชโก้ส่วนทางฝั่งแคนาดาก็ยังมีไคลาลิน
9: ใช่
8: นะครับอาจจะได้ลงมาเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยทั้งเดวิดแล้วก็โอรุวาซิยี่นี่โอกาสน้อยมากนะครับโดยเฉพาะเดวิดมีโอกาสครั้งเดียวก็คือที่เขายิงจ่อๆแล้วไปติดเซฟนะครับ
9: ครับจานอูครับถ้าแคนาดาเลือกเอาพี่เอกแทนโจทานเดวิสมีสิทธิ์เข้าชิง
8: น่าจะคมกว่าน่าจะคมกว่า
9: โอ้ยลูกนั้นผมบอกเลยไม่เหลือ ไม่เหลือแหมยิงตรงกรอบแต่ว่ามันไม่เข้านะฮะคุณพระสุ2537บอกว่าสวัสดีครับถ้าเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายกลุ่มไหนมีโอกาสเจอกันเขาจัดไว้หรือยังครับต้องจับสลากไหม
8: วางไว้แล้วว
9: างแล้ววางแล้
8: ว
9: ไม่มีจับนะครับแล้วก็มีถามเพิ่มเติมลิซ่ามาทั้งวงไหมครับเขาออกจากแบ็คพิงค์แล้วนี
8: ่ลิซ่าน่าจะคนเดียว
9: น่าจะเดียว
8: นะครับ
9: มีทักทายมาสวัสดีครับคุณสบัดทชัย
8: เพราะว่าเขาใช้ชื่อลิซ่าเนาะ
9: ใช่
8: เพราะว่าไม่ได้ใช้ชื่อแบ็คพิงค์ถ้าแบ็คพิงค์น่าจะมาทั้งวง
9: เสียบาสเมียแปดสวัสดีมาทักทายมาทาง YouTube ด้วยครับพี่อู๋แต่คุณบักบอยนะคร
8: ับ
9: เดวิด

0: ิสขอ1ลูกโอ้โหยังไม่มาเลย
1: ยังไม่มามีโอกาสยิงไปทีนึงครับแต่ว่าทำหมู6ไปหน่อยยิงซะเบาเลยครับ
0: กองหลังอายุ20ของแคนาดาดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: สวัสดีครับคุณอูสวัสดีครับคุณเอกคุณหนูไม่ใช่คุณหนูนะฮะเป็นคุณอูนะ
1: คุณอูครับ
0: เจ้าภาพร่วม2ทีมคืนนี้งานยากค
1: ู
0: ่นี้ยากแน
1: ่งานยากคู่นี้ก็บอสเนียก็เหนียวแน่นมากนะครับแล้วมีทีเด็ดจากการสวนกลับด้วยนะครับ
0: ไม่อยู่ว่าบอสเนียคว่ำอิตาลีมาด้วยใช่ครับ FM 99ประมาณนี้นะคุณชื่นใจทีวีชื่นใจนะครับชาวโลกทั้งหลายคิดว่าใครจะได้แชมป์โลก
1: ถ้าเป็นผมผมมองฝรั่งเศสนะปีนี
0: ้ผมก็ชอบฝรั่งเศสกับสเปน
1: ฝรั่งเศสปีนี้น่ากลัวโอ้โหก็เต็ง1เต็ง2มันก็ต้องชอบอ่ะจ๊ะ
0: อังกฤษอังกฤษถึงมั้ยอังกฤษ
1: เต็ง3ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ปีนี้ที่เชียร์เยอรมันอยู
0: ่
1: เชียร์เยอรมันทีมรักผมแล้วก็อีก1ทีมที่ตามเชียร์อยู่คือญี่ปุ่น
0: ครับผมอีกสักนิดนะฮะคุณเอกลักษณ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกจันอู
1: ๋ครับผม
0: นักเตะแคนาดาผมก็อ่านว่าบูชานันมาตั้งนานครับนึกว่ามีญาติพี่น้องเป็นคนไทยประมาณนี
1: ้แต่ว่านามสกุลแกโหลนะ บูชานันนิ่งถ้าเป็นนักเตะบอลหญิงนะโอ้โหของแคนาดาที่เพียบเลย 3-4 คน
0: คุณเอกลักษณ์นะทางเพจ Facebook อยากฟังจันอู๋กับจุนครอบครัวพี่ไหว Family นะคุณปัญญาบอกเป็นเกตรายปีโมโนดูได้ไหมครับดูได้สิถ้าแพ็คเกจ
1: ดูได้ดิครับดูได้ดิครับ
0: สบายเลยคุณทศพรดีเลยครับไลฟ์แบบนี้อันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ
1: ครับถ้าชอบก็ตามกันได้นะครับ
0: พาพันบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่าน
1: ใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับอสมทของเรานะ
0: ครับผม
1: ในช่วงของเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับเพราะว่าของรางวัลดีรออยู่เทียบเลยนะครับ
0: ของรางวัลอยู่นี่
1: ใช่ครับ
0: มีรถจน
1: ไม่แล้วมันมีหลายอย่างเนาะรวม2.6 ล้านอ่ะ
0: ใช่เราเบรกก่อนไหม
1: ครับเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเจอกันช่วงครึ่งหลังนะครับยังมีอีก45นาทีนะครับนำอยู่แค่ประตูเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

เมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: โดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: www.fm99activeradio.mcord.net facebook fm99 active radio sms 4689899
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connect ฟัง fm99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
14: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับวันนี้อยู่กับจันอู่แล้วก็จันเอกนะครับ
2: ครับ
0: เกมในครึ่งเวลาแรกนะครับจบที่ทางด้านของบอสเนียนำแคนาดาอยู่ 1-0 นะครับกำลังจะกลับมาสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับก็ยังไม่มีรายงานการปรับเปลี่ยนตัวนะครับมาถึงก็ลุยเลยครับเดบิโรวิชลองยิงไกลดูก็ไปเข้าซองครับเคโปได้เซฟซะก่อนทีนึงครับกลับตัวแล้วใส่ด้วยขวานะครับเดบิโรวิช
2: ครึ่งหลัง10วิครับมีโอกาสได้ส่องมาแล้วบอสเนีย
0: ต้องดูว่าการแก้เกมของทั้งคู่ครับเซเกบาเบเรสกับทางด้านของเจสซี่มาร์ทนะครับครึ่งแรกอ่ะไปรับโอ้โหซะเยอะเลยนะครับตั้งแต่ ขึ้นนำมาได้นะครับ
2: ครับผม
0: แต่ว่าโอกาสยิงของแคนาดามีไม่เยอะนะครับก็ที่เราเห็นในกราฟิกที่ขึ้นมามีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งเดียวนะครับ จากทั้งหมด3ครั้งนะครับ
2: นี่ FC แคนาดาดูทีวีแต่ฟังจันอู่จันเอกครับ
0: ครับผม
2: กระทักทายมาได้อดทนรอหน่อยนะแฟนๆแคนาดาพอรูปเกมครึ่งแรกอึดอัดเหลือเกิน
0: ก็ต้องดูว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยบอสเนี่ยจะรับเหมือนเดิมหรือว่าจะมาบุกเพราะว่าโดนมันชุดใหญ่เอาไปเสียบอลกลางทางแล้วโอ้ยวางลูกนี้โอ้เพื่อนหยุดวิ่งเลยครับกำลังจะสวนกลับแต่ว่าบาสิตเกตโยนลูกนี้มันแรงไปเยอะนะครับ
2: ครับ
0: กลับมาดึงจังหวะหน่อยครับก็เหมือนจะขยับมาไล่บอลมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ลงไปรับเยอะครับลูกโมงตั้งมาออกทางด้านข้างไปก่อนครับรัวซียีแต่ว่าโดนสไลด์ทิ้งออกไปไม่ยอมเลยครับคาติชบูแคนันทุ่มมาให้ครับหาช่องก่อนครับจอห์นสันจ่ายตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษต้องวนออกมาใหม่จะพลิกเข้าไปเอ้าไปจนสุดเส้นแล้วนะจ่ายมาลูกนี้วาซิลเซฟก่อนแล้วก็สกัดทิ้งมาก่อนบูแคนันจะมาอีกทีนึงครับบูแคนันเจิดหลุม 2-1 เตะทิ้งครับโคลาซินาช
2: ดูแต่คึกคักตั้งแต่ต้นเกมครึ่งหลังเลยครับแคนาดาคือเล่นเหมือนครึ่งแรกมันทิ้งเวลาไปเรื่อยๆนะครับ
0: ดูทุ่มมาก็โดนโมงสกัดทิ้งไปแล้วก็สวนครับเดบิโรวิชวิ่งมาแล้วยีต้องวนกลับมาก่อนนะครับคือหลังกลับมาครับลูกแข่งยัดในมาแล้วจะชิ่ง 1-2 กันมาก็โดนกระแทกแต่ว่าคือหลังกลับไปครับบัตซิลเตะแล้วมันปลิ้นออกข้างนะครับโอ้โหเคลียร์ไม่ดีครับอิกราวัตซิลทุ่มเร็วเลยครับจอห์นสันให้มาบูเคนันเลือกวางเข้าไปด้านในโดนโมงสกัดไว้ก่อนบอลตกมาลูคิชลูคิชโอ้โหให้เผื่อไปเยอะไม่ไหวครับบาดักทารวิชแกถอนสมองแล้วไปวิ่งแล้วครับ
2: ก็เหมือนจะเล่นเหมือนครึ่งแรกนะบอสเนียเน้นรับแล้วก็รอสวนแต่ที่ได้เปรียบคือสกอร์บอสเนียกำมาแล้ว1ลูกนะครับ
0: คือตอนนี้ซื้อด้วยเกมรับนะครับวางเผื่อมาก็อุ้ยมีจังหวะปะทะกัน
2: ชี้ไหม
0: ผู้
2: สินให้ใครเจ็บทั้งคู่ครับ
0: คือบอลมันตกกำลังจะเข้าในกรอบเขตโทษวัดซิลก็ออกมาเนี่ยโอ้ยมีจังหวะปะทะกันครับเจ็บทั้งคู่ครับโอ
2: ้โอรูวาเซยี่กับทางด้านวัดซิลเดี๋ยวดูว่าใครถึงบอลก่อนครับแต่ผู้สินตอนนี้เป่าหยุดเกมเพราะว่าผู้เสาตูของบอสเนียก็นอนเจ็บอยู
0: ่คือวัตซิลเหมือนกำลังจะคว้าบอลแล้วโอรูวาซียิ่งเก็บพุ่งเข้ามาพอดีมีการปะทะกันครับลงไปนอนกองทั้งคู่นะครับโอรูวาซียิ่งลุกมาแล้วครับแต่ว่าวัตซิลก็เหมือนเจ็บที่ข้อมือนะครับ
2: เดี๋ยวดูจังหวะวางบอลแนวลึกจากแดนของตัวเอง
0: ไม่ล้ำเลย
2: คือปล่อยไปก่อนแล้วพุ่งกับเส้นก็ปล่อยก่อนจังหวะนี
0: ้ถึงก่อน
2: เดี๋ยวดู
0: เหมือนปัดทิ้งไปแล้ว
2: ไม่แน่นะครับเนี่ย
0: ไม่ถึงบอลก่อน
2: เดี๋ยวดู12หรือ
0: นี่ฮะชกบอลก่อนแล้วครับวัดซิลชกคือเป็นจังหวะโชคร้ายครับบัสซิลชกบอลไปแล้วเนี่ยตัวทั้งคู่ลอยมาชนกันพอดีครับ
2: ใช่ดูจังหวะก่อนหน้านี้
0: จากจังหวะเทิร์นของโอรูวาเซยี่ลูกนี้สวยนะครับบัสซิลก็เซฟครับ
2: ถ้าไม่มีมือบัสซิลถ้าบอลถึงทางด้านเดวิดได้จบเลยนะครับน่ะ ฮัทเขาก็ไปสามีสอบถามมานะครับช่องทางในการที่จะร่วมกิจกรรมเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ก็ตรงตัวเลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับครับ
0: ดูจังหวะกระชากลุยมาโอ้โหมาซะเร็วเลยครับก็แทงทะลุตามจ้องมาโอ้โหมาอย่างสวยแต่จ่ายแย่ครับเรียมิล่าโอ้โหให้แรงเกินโอ้โจนาธานเดวิดรออยู่แล้วนะครับเอาจะลากสวนคืนมั้งครับเมมิชลุยฝากตรงกลางมาครับไทฮิโรวิชเดมิโรวิชดึงก่อนแล้วก็โอ้ผู้สินช้าไปครับเดมิโรวิช
2: ต้องระวังนะฮะโดนเหลืองไปแล้วครับเดมิโรวิชในช่วงครึ่งแรกแต่จังหวะนี้ก็เหมือนกับจะเข้าจากด้านหลังแต่ไม่ได้หนักนะครับผู้สินก็เป่าฟาวธรรมดา
0: คือหันไม่มองเพื่อนแล้วหันกลับมาเนี่ยนักเตะแคนาดามาแล้วครับก็เลยไปเตะเขานะครับก็ต้องเน้นเกมทางซ้ายมีส่วนมากกว่าโอ้เรียมิล่าจะไปคราวนี้รู้ทันครับบังซะเลยครับมาเดดิชบังยังตั้งยังไม่อยู่ครับไหลกับไหลตั้งกันอยู่เอ้าเตะอัดให้ได้ครับพยายามจะเตะอัดแล้วฉลับครับโอ้กลายเป็นฉลับพวกเดียวกันเองครับได้ทุ่มเลยครับจากนั้นแคนาดาปุ่มจักเข้ามาด้านในโดนสกัดทิ้งเข้าไปครับคาติชยกกลับมาใหม่ครับคาดิเลียสลูกจ่ายมาเดวิดใช่มาครับเรียมิล่าทางซ้ายเรียมจ่ายตัดในมาลูสตาเกียโอโอ้โหไม่มีช่องให้โยนะครับโดนเข้าเร็วครับทะลุมาครับคาดิเลียสมาแล้วก็วางเลือกมาก็ไม่ดีลึกไปครับเข้ามือวัดซิลครับ
2: โดนแบบนี้ที่วัดซิลแบบของชอบเลยครับ
0: วัดซิลก็บอมเร็วมาครับโมงตั้งทิ้งกลับไปครับแต่ได้ของฟิเกโรเลสบุคแคนันจะไปไม่ผ่านเลยครับโคลาซินัสครับกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับบอลออกข้างไปครับ
2: ต้องเปลี่ยนไอเดียการเข้าทำบ้างแคนาดาเจาะไม่เข้าเลยครับเราเห็นช็อตยิงนอกกรอบไม่ค่อยมีนะอยู่
0: ใช่ครับ
2: น้อยมากนะครับ
0: คือสูตรแกมาง่ายไปหน่อยครับปีกขวาซ้ายเนี่ยมาคนเดียวนะครับเรียมมิลล่าแล้วก็รวมไปถึงบุคแคนันเนี่ยเวลาลุยเนี่ยต้องเจอ1ต่อ2นะครับ
2: ครับ
0: คือทางฝั่งของเซเกบาเวเลสแกแพ็คคู่มาเลยครับลุม2ตลอดแล้วพอจะเลี้ยงฝ่ามันก็ไปไม่ได้นะครับ
2: คุณประสงค์ว่าสวัสดีครับพี่หงจินเป่ากับประธานเหมา
0: ว่าไอ้คุณเอกอยู่นี่คุณน้ำหนักขึ้นนะคนเรียกคุณหงจินเป่า
2: ทักทายด้วยนะฮะทางโซเชียลดูเพลินๆก็มือพิมพ์ส่งข้อความอะไรมาพูดคุยกับเราได้นะคร
0: ับ เรื่อยๆนะครับเราก็มีจังหวะถ้าว่างไม่มีอะไรเราก็อ่านให้เนาะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวถ้าหลังเกมก็ตามกันได้เพราะเราวันนี้เราอยู่ถึงกี่โมงอ่ะคุณเอก
2: ตีสี่
0: อ่ะจบเกมพอดีเนาะอ่ะลุยมาอีกแล้วครับเรียมิล่าสูตรเส้นหลังหาช่องเปิดอยู่ไม่เปิดครับเลี้ยงกลับมาย้อนหลังยัดในมาอู้ไซเคิลหลุดมาแล้วจริงโนเดโอชนขาดเตะสกัดทิ้งออกมาได้ยังไม่เข้าประตูแล้วจากสวนคือโดนดึงใบเหลืองไหมครับโอ้โหวุฒิศิลป์มาพร้อมใบเหลืองเลยครับโอ้โหโดนไป
2: ซุปเปอร์เซฟเป็นโคลาซินักหรือเปล่านะครับนี่นะครับวันนี้เนี่ยยืนถูกที่ถูกเวลาครับไม่มีโคลาซินักเข้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ดูจังหวะยิงลูกนี้ปุ๊บโอ้โหเคลียร์เสร็จบอลชนคานกระดอนออกมาครับ
0: ไม่สกัดเข้าแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ
2: ยิงจากลายี
0: ลายีครับโอ้โหแล้วก็ต้องโดนใบเหลืองไปครับ
2: ฟูเกโรเลส
0: ครับโอ้โหกำลังจะเทินสวนกลับครับโอ้โหไม่กอดไว้เนี่ยหลุดเดียวแน่ๆครับเดมิโรวิชโอ้โหจักจะเสียประตูนะครับจังหวะปั๊มกันลูกนี้มาบุกไปบุกมาเกือบโดนวางทะลุมาแล้วมงตั้งมาเดมิโรวิชหลุดเดียวมาแล้วเดมิโรวิชลูกสองไหมไปได้ลูกสองครับโอ้โหเซฟเหมือนกันเคโปโอ้โหวางทะลุมาหลุดเดียวไปแล้วนะครับเดมิโรวิช
2: นี่คือสิ่งที่บอสเนียต้องการนะครับรับแน่นๆแล้วก็แนวรับของแคนาดาขึ้นสูงครับดูจังหวะเปิดยาวมาหลุดมาตรงนี้เนี่ยจังหวะหลุดเดียวโอ้ยบอลจังหวะแตะเข้าไปในกรอบ18หลาแตะยาวไว้หน่อยครับจังหวะจะตามมายิงเซฟเลยโอ้ยเดี๋ยวดูว่ามีเช็คอะไรหรือเปล่าครับ
0: ขาของเคโปงัดบอลออกไปพอดีครับไม่งั้นเนี่ยเสียประตูแน่นอนครับโอ้โหนี่ดูครับจากช็อตที่ กำลังจะโดนนะครับเทิร์นกลับมาได้ใบเหลืองโคลาสินัทครับ
2: เตะมุมฮะ
0: เตะมุมไทยฮิโรเวทวางมาเสาไกลออกมาแล้วไม่เจอบอลแต่ว่ายังมีตัวมาเก็บได้ครับลุยมาโกเน่ให้ทะลุตามช่องมาแล้วมีตัวสุดท้ายรออยู่คืนหลังได้ครับแล้วเตะทิ้งครับวัตซิลโอ้โหตอนนี้นี่ลุยแหลกกันแล้วนะครับเกมเปิดอีกแล้วครับลุยมาทางขวาอีกทีครับเรียมิล่าโยกมาอยู่ทางขวาครับมิล่าว้าโอ้โหลูกนี้เพื่อนด่าเลยครับโอ้ไม่รู้ทำอะไรครับจะเปิดหรือยิงก็ไม่ดีทั้งคู่ครับเรียมทางด้านของเรียมิล่าครับ
2: ทางเลือกมีเยอะมากครับมีตัวอ้อมไปแต่ว่าลากตัดเข้าในพยายามจะเปิดในกรอบ18หลา 2-3 คนนะครับโอ้โหเปิดลึกแบบนี้นี่โอ้เพื่อนด่าแน่นอนนะ
0: วันนี้ต้องชมคนนี้ด้วยนะครับมักซิมเคโปครับซุปเปอร์เซฟทำให้ทีมไม่เสียลูก2นะครับ
2: ถ้าลูก2เนี่ยแทบจะจบเลยนะ
0: คือถ้ายิงเข้าไปจะนำ 2-0
2: ใช่
0: กับเอ้าถูกต้องมาแล้วเหมือนการบอลชั้นแลบโอ้โหเกือไปโอ้พรไปให้ดูภาพช้าปรับจับไปที่เจสซี่มานะครับโอ้โหกลับมาอีกทีนึงโอ้เป็นจอนาธานเดวิสครับหลุดมาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดชั้นแลบวางสวนกลับไปครับวัตซิลโอ้เกมครึ่งหลังพอมันเริ่มเปิดมากขึ้นนะครับมงสกัดไม่ดีนะครับได้ไปลุกทุ่มเลยครับ
2: ถ้าถึงตรงนี้ยังไม่มีเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมนะครับโอ้โหนี่โคตรเท่เลยครับโคลาสินัท32ปีครับถึงตรงนี้นี่ยังวิ่งได้อยู่
0: เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเพราะว่าเหมือนเจสซี่มาร์ทไปประชุมเพลิงกับทางอ้าวเยอะครับเยอะจัดครับพุ่งช้าครับโคลาสินัทโดนจนได
2: ้นี่เราเห็นกฎใหม่กับสายเองนะพอทุ่มช้าเปลี่ยนทุ่มทันทีนะครับ
0: มัวแต่แอคกับทุ่มนั่นแหละครับเดี๋ยวกฎใหม่ใช้จนได้อันนี้ถือว่าดีครับทุ่มแล้วก็ไม่ทุ่มสักทีครับโคลาสินัทโอ้แต่ว่าจังหวะยอมโยนบอลลูกนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันครับคือเหมือนแคนาดาเริ่มจะไปเร่งเกมเกินแล้วก็ใช้การวางยาวแล้วมันไม่แม่นนะครับโดนกล้องจับหน้าสักทีนึงครับปราศินัทครับลูกทุ่มขังริมเส้นมาลายีสกัดไม่ได้ครับอุซากิโอเอาไปเกี่ยวขาเขานี่ต้องระวังนะครับโอ้โหอุซากิโอผู้สินไม่มีอะไรครับ
2: พอบอสเนียได้ฟาวก็เนี่ยดึงเกมช้า
0: เดี๋ยวโดนจนได้ก็มาแล้วด้วยเพ่พวกล้มตัวแล้วผูกเชือกรองเท้าใหม่เนี่ยคือสินเดินเข้าไปหาแล้วนะครับคือสินเตโยไปเตือนครับแต่ว่าได้ลูกตั้งเตะพอดีครับ
2: นี่บอก
0: เนี่ยเริ่มโดนโหแล้วครับคือแกจะเตะแล้วแกไม่เตะนะครับให้เพื่อนผูกเชือกรองเท้าก่อนเอ้าวางบอมยาวๆมาโมงตั้งไปด้านในโมงเสยมาแถว2มีไหมงัดกลับมาอีกทีก่อนครับบอสเนียลูกากัดมาเอาเคโปชกไม่ดีครับบอลออกหลังได้เป็นเตะมุมเลยครับต้องระวังนะครับลูกเตะมุมนี้ก็คือประตูที่ได้มา 1-0 นั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ก็ยังผูกไม่เสร็จครับมาจายฮิโรวิชครับคือสูตรในครึ่งแรกที่ได้ประตูคือเตะมุมแล้วมีตัวไปอยู่ที่เสาแรกนะหม่งเสยมาคราวนี้ไปอยู่เสาไกลหมดเลยนะครับลูกเตะมุมหยอดเข้ามาเสาไกลหม่งลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหมูฮาเรโมวิชครับแนวรับเซนเตอร์ครับ
2: 23ปีแต่รูปร่างสูงมากนะครับสายเปิดโค้งมาจังหวะเทคตัวหม่งกดไม่ลงนะครับลูกเนี้ย
0: มูฮาเรโมวิชนี่สึกเก็บ2เมตรหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีคนถึง2เมตร1นะครับโอ้โหจังหวะไถกันไปไถกันมาโดนไล่ตันอยู่ครับสุดท้ายโอ้โหมากำลังจะมาครับ3คนครับของทางแคนาดาครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับเจสซี่มาส
2: ก็ต้องเปลี่ยนสำรองมาเพื่อเปลี่ยนเกมเพราะสกอร์ตามหลังอยู่นะ
0: ลงมาเห็น1คนครับซาลิบาเนี่ย1คนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้อาจจะรอสักนาที60กำลังจะถึงครับบอสเนียลุยมาจับแทงไม่ผ่านครับโอ้โหเดดิชทำทางไปให้แล้วครับเรียมิล่าดีดเข้ากามาอุซากิโอเจอไล่แซะจากข้างหลังยังไปได้อยู่ครับตอนนี้มีสลับกันเหมือนกันครับลงไปช่วย โคเน่อยู่หน้ากรอบไปโทษโคเน่ออกซ้ายมามิล่ามิล่าแทงทะลุยัดไปข้างในยังปั๊มกันอีกทีนึงบอลล้นมาใหม่เตะสกัดไปก่อนพยายามจะพลิ้วหนีครับบาราทโลวิชเตะสกัดได้นิดนึงแล้วก็บอลออกข้างไปนะครับได้ทุ่มเลยครับจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับ
2: ดูจังหวะภาพก่อนหน้านี้ผู้ล้ำหน้าก็โอ้แต่กราฟิกขึ้นคล้ำหน้าไปครึ่งตัวเลยนะจังหวะที่
0: จังหวะที่ที่ไปชนกันนะครับก็คือลูกนี้ไม่มีอะไรว่าเพิ่งจะไปย้อนให้เห็นว่ามันเป็นล้ำหน้าไปอยู่ดีครับของโอรูไวเซี่ครับแต่ว่าแคนาดาเดี๋ยวรออ่ะครับผู้ตัดสินเป่าให้แล้วนะครับจะเปลี่ยนตัวครับหมายเลข20
2: เรียมิลเลอร์โดนถอดนะครับหมายเลข11แล้วก็หมายเลข14เข้ามาแทนนะ
0: 14ก็เป็นเจฟเฟนเบิร์กนะครับ
2: ครับ
0: กดดันได้ดีแต่ว่าสุดท้ายจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
2: ยี่สี่ถอดเดวิสออกนะ
0: ถอดเดวิสแล้วเอาเดวิสอีกคนหนึ่งลงมาครับดูครับแกเหนือชั้นจัดครับแต่ไม่ใช่อัลฟอนโซ่เดวิสนะครับ
2: อีกคนหนึ่งเนี่ยฮามเมดครับแล้วก็ถอดทางด้านโกเนริอุสลงถอดทางด้านโกเนริอุสออกArmin Gigovic
0: coming on here. โอ้โหฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับทั้งบาสิตทั้งลูคิชออกครับ
2: ครับ
0: จ้าเอดินเชโก้ครับ The big man Lukic did his job. Got a goal. Worked very very hard. ไม่เป็นทางด้านของบาสด้านะครับไม่ใช่ทางด้านของเชโก้นะครับตัวสำรองลงมาเปลี่ยนแอบเปลี่ยนเหมือนกันนะครับฝั่งแคนาดาเปลี่ยนไป3นะครับบอสเนียลงมาเพิ่มอีก2คนนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางครับอามินกิโกวิชนะครับจะเป็นกองกลางอีก1คนนะครับเพราะว่าเอาบาสิชออกแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วครับและส่วนทางด้านกอลูคิดก็โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับ
2: กิโกวิชนี่เล่นกับทางด้านยังบอยนะลุยกันต่อฮะแคนาดาเปลี่ยน3ส่วนบอสเนียเปลี่ยน2นะครับ
0: สกอร์ยังตามหลังแค่0-1เวลายังมีอีกเยอะอยู่นะครับผ่านมา62นาทีเท่านั้นนะครับบอลตกมาพยายามจะเกี่ยวในกรอบเขตโทษโคเน่พยายามจะไถไปมือไปดึงเขาก่อนนะครับฟาวไปแล้วเพิ่งจะลงมาโดนเลยครับทางด้านของโทบิสเซวิสครับตัวแค่ใหญ่ครับกองหน้าครับพรเมทิวิสไปดึงกิโกวิชนะครับเนี่ยกิโกวิชบังแล้วโอ้โหศอกไปเกี่ยวหน้าโอ้โหตัวคนละไซส์เลยครับมันล่มเลยครับพรเมทิวิส
2: บาเบเลสนี่ยกมือฟ้องผู้ตัดสินเลยนะครับเตะออกมาครับบราซิล63นาทีนะครับโอ้โหเล่นแบบนี้นี่เข้าทางบอสเนียเวลาเดินไปเรื่อยๆเข้าทำครึ่งหลังก็มีมาแต่ว่าจะน้อยครับเจ้าภาพแคนาดา
0: คืออาจจะครองบอลได้เยอะกว่าแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตบัดเสียวนะครับ
2: ครับ
0: อาเมดครับทะลุมาทางขวามีตัวเติมมาแล้วแล้วจะไปต่อลูกนี้ไปไม่ได้ครับ
2: ครับ
0: ช่วยกันดีครับเดดิช
2: สไลด์ทิ้งไปก่อนนะครับเอาละครับเวลาที่เหลืออยู่ใส่ไม่ยั้งแน่นอนครับทางด้านแคนาดาต้องการ1ลูกไปก่อนนะครับ
0: อาเมดลุยฝ่ามันจะใช้ตัวสำรองแล้วเบย์มิสโอ้โหพยายามจะไถไปยิงเจอบล็อกไว้อยู่นะครับได้เอาความใหญ่มาไถแล้วครับพรเมทเดวิสครับตัวแกหนาแล้วใหญ่มากนะครับเนี่ยพวกตัวสำรองมีบทบาทครับ
2: จิ้มไปให้ดูโอ้โหโดนดึงตั้งหวะยิงน่าจะเป็นทางด้านมูฮาเรมูบิชที่เข้ามาขวางด้วยนะครับ
0: มากันคู่เลยครับก็ลุยแล้วก็วางทะลุมาแม่พยายามจะตอกส้นมาให้ครับจะให้กับบาสด้าครับ
2: โทมิสเดวิดก็เล่นในยุโรปนะครับกับทางด้านแซงกิลัว
0: ดูเปิดวางยาวมาครับจอห์นสันเก็บได้ครับอาเมดมีความคล่องตัวครับอาเมดที่ลงมานี่มีบทบาทเยอะอาเมดต้องคืนหลังไปก่อนนะครับโดนบีบไล่มาครับฝากมาตรงกลางก่อนตอนนี้ต้องถอยลงมาช่วยเกมรับมากขึ้นนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเอาคอนเนเลียสออกไปแล้วนะครับทางด้านของโคเดเอาโหทะลุมาสวยครับสุดมุมธงแล้วก็ล็อกหาช่องจะเปิดอยู่หน้ากรอบเป็นโทษอุซากิโอะยิงลูกนี้ก็ได้แต่แรงแต่มันไม่มีทิศทางครับพยายามแตะเข้าขวานะครับโดนบีบมาเร็วครับ
2: ก็ถือว่าลูกนี้ไอเดียดีนะครับนี่ขึ้นเกมมาทางซ้ายจังหวะแรกยิงไม่ได้ไหลมาครับจังหวะปั่นลูกนี้โอ้มันไม่ติดไซส์ครับก็ต้องลองยิงจากนอกกรอบแบบนี้บ้างนะครับยูสตาคิโ
0: อเพราะว่าทางนั้นบอสเนียแกติดตัวตลอดนะครับมันไม่มีโอกาสได้ยิงแบบจ่าๆเลยครับแกเอ้ากิโกวิทไปจ่ายคืนหลังมายังดีครับช่วยกันดีครับโอ้ยเล่นกันยากเกินพักอกคืนมาให้แล้วได้บุกมั่งครับพยายามจะรอตัดมาแล้วจ่ายตัดไปจะให้กับบาสด้าไม่ดีครับม้วนมาลูกนี้ครับเมมิชเริ่มจากครองบอลไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่นั่นกับบอสเนียบอลยาววางทะลุมาใหม่พยายามจะเกี่ยวได้ด้วยสุดเส้นหลังวางข้ามาลูกนี้ก็บอลได้โค้งมีตัวสกัดอีกแล้วโบ่งสกัดอีกทีนึงในกรอบเขตโทษเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหดูตัวคุมเส้นแล้วก็ไปทำฟาวล์แล้วครับลูกนี้ต้องตัดฟาวล์ก่อนนะครับบัสด้า
2: แต่ได้เหลืองหรือเปล่าครับสำรองลงมาโอ้มีตัวเคลียร์บนเส้นอีกแล้วครับบอสเนียยังไม่เสียประตูนะครับ
0: ลงมาใหม่แล้วจี๊ดทีเดียวครับ
2: ดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับคูเกโยเลส

0: ไปได้ฟาวนะครับผู้สินให้ฟรีคิก
1: ลุยมาครับอาเมดอาเมดกระชากพาทัวร์ก่อนอาเมดเข้ามาในกรอบไปแล้ววางทะลุตามช่องมาอุซากิโอเปิดหากลับมาอาเมดอีกทีนึงโอ้โหเปิดไปไกลเกินเสาไกลตามทันไหมไม่ทันแล้วครับโอ้โหความคล่องตัวดีนะครับอาเมดที่ลงมาใหม่เนี่ย
2: ดูจังหวะก่อนหน้านี
1: ้
2: วิ่งเคลียร์บนเส้นเลยครับ
1: อย่างบอลเลยวัดซิลไปแล้วครับ
2: ถ้าไม่มีคาติดยังไงก็เข้าไม่มีตัวหลังจากนี้แล้วนะครับ
1: ก็แกก็เหนียวสมชื่อทั้งคาทั้งติดเลยครับคาติดครับโอ้โหจริงโมงหลายทีแล้วครับติดหลายทีเอาบอลหลุดมาแล้ววางทะลุมาทางขวาทันไหมถ้าทันเนี่ยหลุดแล้วเอาลุยมาครับเซอร์เบียมาถึงเส้นหลังดึงจังหวะก่อนชักคัตแบ็กตัดในมาวนมาแล้วก็จ่ายลูกนี้เจอรุม2นะครับโอ้โหบอลชันแลบมาครับได้บอมอีกทีนึงวางข้ามาในกรอบเขตโทษบอสเนี่ยโมงตั้งไปด้านในไม่ดีนะครับลึกไปถึงเทโปครับเอาหลุดเหมือนกันครับลุยมาสวยครับอุซากิโอมองขวาก่อนวางทะลุมาอาเมดดึงหลอกล่อก่อนอาเมดแทงทะลุไปด้านในไม่ได้ครับโดนลุมแล้วก็ฟาวล์แล้วครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องลงมาช่วยตัดฟาวล์ให้ครับบัสด้าครับตัวรุกข้างหน้าโคลาซีนัทนี่ดูแล้วต้องปล่อยลมออกสัก5ปอนด์นะตอนนี
2: ้โอ้ดูแกบวม
1: ดูตันไปหน่อยครับหน้าเติมลมแข็งไปหน่อยครับโอ้วิ่งทีดิ
2: แต่ก็ยังได้นี่เกาโชนะ
1: ใช่แต่ว่ายังเหนียวแน่นครับวันนี
2: ้ครับ
1: อ่ะได้ลูกตั้งเตะเข้าไปครับยอดมาอาเมดยังมงดักไม่ได้เหมือนเดิมบอลกำลังจะหลุดเส้นหลังเกี่ยวได้ก่อนแล้วก็จะหาจังหวะอยู่ครับไทโรวิชยังโอ้โหโดนผลักโคลาซีนัทได้ฟาวครับมาวันนี้จะไปทั่วเลยครับข้ามมาฝั่งขวามาช่วยเกมรับนะครับโคลาซีนัท
2: ก็เบรกก่อนครับตอนนี้นาที68พักเบรกพักกินน้ำกินท่ากันหน่อยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นแทบทุกคู่เหมือนกันนะพี่อู๋นะว่าอากาศที่โซนอเมริกามันร้อนมากนะครับ
1: ใช่ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับแล้วมันเป็นร้อนแบบร้อนชื้นนะก็วอเตอร์เบรกครับหรือว่าไฮเดรชันเบรกกันนะครับคล้ายกันก็พักไปก่อน3นาทีครับ
2: ครับคุณกิติกรบอกว่าอย่าแพ้นะบอสเนียเสมอก็ได้คือถึงตรงนี
1: ้ดูยากเนาะ
2: คือถ้าดึงไปเรื่อยๆแบบนี้ถึงขนาดแพ้ต้องโดน2แล้วอยู
1: ่แต่ดูแล้ววันนี้บอสเนียช่วยกันดีนะครับช่วยกันดีมากครับเวลาตอนเนี้ยตีสักกลมๆ70มีเวลา20นาทีนะครับ
2: ครับ
1: เปลี่ยนกันไปอย่างละชุดแล้วเหมือนกันนะครับทางฝั่งของแคนาดาเปลี่ยนไป3นะครับก็เปลี่ยนทั้งตัวริมเส้นมาใหม่คู่เลยนะครับริมเส้นซ้ายขวาเลยครับอาเมดกับชาเฟนเบิร์กนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ลงมากลายเป็นมีส่วนร่วมแล้วก็รวมไปถึงตัวรุกเอาไอ้เจ้าโควิดเซวิสที่ตัวเริ่มเลยนะคร
2: ับ ใช่จริงๆวันนี้นี่แฟนบอสเนียก็เยอะนะพี่อู
1: ๋
2: ไม่ได้2-0ผมแล้วกลัว1-1ก็บอลดูจากชื่อชั้นก็ไม่ได้หนีกันมากนะแคนาดากับบอสเนียนะครับ
1: ก็จะว่าไปกลุ่มนี้ก็ใกล้เคียงกันเหมือนเป็นกลุ่มอัปเดตได้นะไม่ต่างกันเท่าไหร่ในกลุ่มนี้ก็จะมีสวิตและก็กาตาร์ก
2: ็
1: ที่จะดูอ่อนกว่าเขาหน่อยคือกาตาร
2: ์ใช
1: ่ครับส่วนสวิตก็จะดูเหนือว่าเพื่อดูกลุ่มหน่อยหนึ่งนะครับส่วนสองคู่นี้ดีเกรดเดียวกันครับ
2: ถ้าเทียบกลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์กับฟุตบอลโลกก็ถือว่าโอ้เก่ากว่ามาประจำเลยครับคุณกิติกรบอกว่าบอสเนียกับปารากวัยวันนี้ไม่แพ้ครับแล้วการว่ากองเชียร์ทางฝั่งของบอสเนียนี
1: ่ก็เยอะอยู่เหมือนกัน
2: ยังยิ้มแบบมีความสุขนะ
1: แต่เกมรับวันนี้ช่วยกันดีมากนะครับ
2: ผมว่าโคลาซินัทเด่น
1: ใช่ครับโคลาซินัทดีเด่น
2: แล้วใกล้เจ้าหนูโอไรโมบิชเนี่ย
1: อ
2: ันที่4หรือว่ายืนตำแหน่งได้ดีมาก
1: ๆวันนี้เกมรับ3คนวันนี้เนี่ยโคลาซินัทมูฮาเรโมวิชแล้วก็รวมไปถึงคาติชช่วยเซฟกันได้ดีนะครับส่วนเดดิตเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นรับเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยเกมรุกมากกว่านะครับ
2: อาจารย์อู๋สนใจไปเดอะสเตเดียมไหมครับ
1: ก็ไปได้หมดนะครับแต่ไปฟรีไม่เอา ต้องเสียตังค์นะครับคุณเอกได้ตังค์ครับ
2: บอกว่าบอลโลกเล่นสนุกตั้งแต่รอบแรกไม่มีติดชิ่งผมว่าด้วยกฎใหม่มันบีบให้ต้องเล่นสนุกขึ้นจะดึงเกมช้าเหมือนเมื่อกี้ไง
1: แต่ผมว่า
2: ดูได้ทุ่มแล้วมาดึงช้านี่เขาเปลี่ยนทุ่มเลยนะ
1: ดูวิธีการเล่นแล้วเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะเพราะว่าถึงทางบอสเนียจะเล่นเกมรับจริงแต่ว่าจังหวะสวนเนี่ยแกไปเลยนะปกติมันจะแบบไปปุ๊บแล้วก็คืนหลังใช่ไหมกลับมาตั้งกันใหม่ดึงใช้ช้าที่สุดแต่บอสเนียไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับบอสเนียนี่คือกะเอาด้วยกะเอาเพิ่มครับ
2: กลับมาลุยกันต่อนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับจะเป็นเจ้าภาพที่เปิดสนามแล้วแพ้แล้วนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเม็กซิโกเจ้าภาพ1ทีมไม่ชนะไปแล้ว
1: แล้วดูดิครับสกัดสกัดไปสกัดจริงๆนะครับเตะสกัดมาเอาทิ้งไปข้างหน้าครับบอสเนียทุ่มคืนหลังกลับมาพยายามจะบีบครับเดเบโลวิชไล่มาแล้วไปเทิร์นโอ้โหแล้วเทิร์นแล้วไม่รอดครับเอาวางสวนกลับมาลูกโมงตั้งเข้ามาครับตรงนี้ไปเล่นยากเองครับแคนาดาแต่ว่าโอ้โหช่วยกันดีอาเมดวันนี้มาปี๊ดแล้วเกินอาเมดเจอรุม2ไปไม่ผ่านครับไทโรวิชจ่ายตัดเข้าในมากิโกวิชครับคืนมาครับเดดิชวางเข้ามาครับวางยาวๆข้ามไปทางขวาลูกโมงลูกนี้ยังดักไว้ได้ครับทางด้านของลายีบอลมันช้าไปหน่อยครับชาฟเฟนเบิร์กช้าไปแล้วแล้วก็ไปคล้องบอลมาได้แล้วก็ฟาวครับโกเน่เอาใบเหลืองเลยครับโกเน่โอ้โหเกือบแล้วครับดีเพื่อนมาผลักก่อนนี่วิ่งปีเข้าไปพุทธศิลป์เตโยแกควักเลยนะครับเตรียมแล้วครับโอ้เพื่อนต้องมาผลักออกไปครับก็ไปฟาวจริงไงครับทางด้านของโกเน่
2: แล้วโกเน่เนี่ยอยู่ห่างผู้ตัดสินประมาณ 5-6 หลานะครับเอาเรื่อง
1: ภาพจับมาคนนี้จะไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าจากแหล่งข่าวเนี่ยเขามองว่าไม่น่าจะลงไหวนะครับอัลฟอนโซ่เดวิสนะครับเป็นหนึ่งในตัวรุกโอ้โหกำลังจะลงมาอีก2คนนะครับอ่ะเซอร์เกย์บาบาเรสครับปรับมาแล้วครับอีก2คนนะครับจะเพิ่มมาใหม่ครับBosnia look for a double change here. 14 แล้วก็19ครับโอ้โหนะซุนยิดครับตัวหนึ่งนะครับลงมาช่วยแพ็คตรงกลางบารักทาโรวิชครับบารักทาโรวิชออกไปแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนหน่อยครับหมดแล้วครับบารักทาโรวิชครับ
3: It's the end for Memic and Spadic Tadovic we've just not really seen too much of today he's had to
2: อาร์ลัสเบคูบิชจะลงมาคนนึง
1: กับโอ้เอาไปล้มแล้วลีลาแกโอ้โหทำไมมันเปลี่ยนเร็วอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เจ้าชาเฟนเบิร์กครับลงไปดิ้นโอ้โหมันโดนเหยียบขาครับสักแป๊บลุกขึ้นมาอย่างไวครับเจอเดดิชครับเนี่ยโอ้โหจังหวะดิ้นไป2วิครับแล้วก็หายครับเนี่ยโอ้พวกผู้ตัดสินไม่สนกันลุกอย่างไวเลยครับ
2: เจ็บหน้าไม่ได้
1: ไม่ไหวอันนี้ต้อง
2: ทีมตามหลังอยู
1: ่จะจบสาขาการละครมากโอ้โหหายเจ็บไวเหลือเกินครับ2วิเองครับชาเฟนเบิร์กลูกโหม่งกลางอากาศมาครับพยายามจะลุยไปชาเฟนเบิร์กโดนเบียดเร็วจริงแต่กระตูนเล็กนะครับชาเฟนเบิร์กเบียดสู้ไม่ไหวครับไทฮิโรวิชแกตัวใหญ่กว่าเอ้าวางสวนคืนกลับมาย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับโคลาซินัสไหลขนานเส้นมาโคลาซินัสดึงก่อนโอ้โดนบีบพยายามจะเคาะแกะก่อนครับแกะเพลสครับลูกวางทะลุมาโคลาซินัสเลาะซ้ายมาแล้วปาดเข้าในมาโอ้โหต้องวนก่อนโอ้โหช่วยกันดีครับเกมรับแคนาดาต้องวนกลับหลังมาใหม่ครับคาติชคาติชทาฮิโรวิชให้มาลูกนี้ครับกิโกวิชทะลุไปอีกทีหนึ่งก็แย่โดนนิดเดียวซุนยิชดึงไว้ก่อนครับก็เอาความเก่าแล้วครับซุนยิชเอาไปจับบอลแล้วลั่นนะครับตามมาปั๊มกันแล้วมีดึงกันหน่อยครับ
2: ครับ
1: อาเมดกับโคลาซินัสครับ
2: อาเมดนี่เล่นในอังกฤษกับนอริชซิตี้นะครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพโอ้โหส่วนโคลาซินัสนี่ได้เก่าอยู่แล้วกำลังจะเปลี่ยนมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับเจ้าภาพแคนาดาคายลาลินครับต้องใช้งานแล้ว
1: นี่ถือว่าแกอยู่มาได้นานครับโอรูวาซียีนะก็ต้องเอามาแล้วครับลาลินเติมกองหน้าลงมาก็คือเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรครับเพราะก่อนหน้าในคู่หน้าเขาก็เปลี่ยนอาโจนาธานเดวิดมาเป็นโปรมิสเดวิดลงมาครับ
2: เล่นกับนักบุญซอลตันในอังกฤษนะครับใครลาลิน อยู่ในชุดที่โดนปรับเลยไม่ได้มาเล่นเพลย์ออฟนัดชิงใช่ไหมซาซัมตันเนี่ย14นาทีสุดท้ายนะครับไม่รวมช่วงทดเจ็บโอ้ยังตามหาประตูตีเสมออยู่นะครับเจ้าภาพแคนาดา
4: ก็พยายามจะเปลี่ยนกันโอ้โห
2: ดี
4: มา5คนนะครับ
2: ไม่ดีเห็นทางด้านอาเมดลงมาเป็นตัวสำรองนี่ได้เรื่องของความเร็วนะครับ
4: วันนี้โดยเฉพาะทางขวาที่เปลี่ยนมาแทนบูแคนแนนนิดเข็นชัดเลยนะครับบอลออกไปก่อนแล้วนะครับพยายามจะให้กับอะไรเบคูวิชนะครับออกริมเส้นไปก่อนแล้วครับได้ทุ่มเลยครับจอห์นสตันทุ่มคืนหลังกลับมาครับให้มาครับโคเน่โอ้ตอนนี้ทิ้งเอาเดมิโรวิชเอาไว้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าบาสต้ากองหน้าที่ลงมาคู่เนี่ยลงมาช่วยไล่ตรงกลางนะครับเขาพยายามจะดึงตัวประกบลงมาหน่อยครับตอนนี้เล่นไปเล่นมานี่เหมือนยืนตอนแรกยืนเป็นแบ็คโฟนะครับแต่ยืนจริงๆนี่ก็เหมือนยืนเป็น5คนเลยครับแน่นมากครับ
2: นี่เปิดหน้าบุกเต็มที่เนี่ยต้องระวังที่จะโดนบอสเนียสวนกลับนะครับ 1-1 ไม่ได้ต้องระวังจะโดน 2-0 นะ
4: แต่มันก็ต้องแลกแล้วครับเพราะตอนนี้ก็ใส่มาหมดแล้วกองหน้าครบแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับโอมิสอะไรก็ลงมาแล้วไคลาลินก็ลงมาแล้วนะครับพยายามจะวนตักในมาครับโคเน่ลากมาแล้วจริง 1-2 กันมาได้ซัดลูกนี้โมโหเข้าเต็มหลังเท้าเลยครับตีเสมอเป็น 1-1 ไคลาลินครับการยิงครั้งแรกของเขานะครับเข้าข้อพอดีเลยครับเอาละครับกลับมาเสมอกัน 1-1 แล้วนะครับมีเวลาอีก12นาทีครับ
2: นี่31ปีครับไคลาลินสัมผัสแรกครับกับการพลิกตัวซัดลูกนี้ผ่านมือวาซิลเข้าไปเป็นประตูที่31ในนามทีมชาติแคนาดานะครับไคลาลิน
4: โอ้แต่ลูกนี้ยิงดีครับโอ้เซ็งเลยครับโอ้โหเซเกบาบาเดส
2: เดี๋ยวดูจังหวะคือแคนาดาอย่างที่บอกไปครับเขาแลกแล้วครับเนี่ยจังหวะโคเน่ลากตัดในมาไคลาลินจังหวะนี้อู๋เขาก็เลี้ยงลายดีนะครับจังหวะอาเมดดีดมาเสร็จปุ๊บพลิกแล้วก็ดีดเลยอู๋ลูกนี้จังหวะดีดหลังท้ามันติดไซด์ด้วยนะครับเนี่ยโคเน่แตะให้เพื่อนสำรองเดวิดนะครับพอมิสเดวิดแล้วก็ไคลาลิน
4: โอ้ยฉลับไม่ทันพอดีครับ
2: อ
4: ู๋กลายเป็นฉลับที่ดีนะครับจังหวะหลังท้าเนี่ยมันฉลับมุมมันก็เลยห่างมือทางด้านของวัตซิลครับวัตซิลเลยพุ่งไม่ทันนะครับ
2: ครับเอาล่ะครับเสมอ 1-1 กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก10นาทีครับ
4: โอ้วัตซิลกลายเป็นลับเยอะไปหน่อยแล้วพอเกมสวนมันไม่มีเนี่ยแคนาดาไม่กลัวแล้วนะครับพอบุกแล้วก็เอาจนได้ครับ
2: คือลับเยอะเกินลับต่ำเกินนะ
4: ครับกลับมาแล้วโอ้โหเวลายังมีนะครับตีกลมๆอีกประมาณ10นาทีครับตอนนี
2: ้โอ้คราวนี้อารมณ์แฟนบอลนี่กลับกันเลยครับบอสเนียเซ็งนะครับ
4: แฟนบอลนี่เครียดเลยนะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าแคนาดาจะเร่งเอาประตูชัยหรือจะพอใจกับการมี1แต้มกับเกมเปิดสนาม
4: ไม่น่าจะพอเลยครับเพราะเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยต้องเอาแล้วครับเพราะเวลายังมีเยอะแล้วรูปเกมดีกว่าด้วยนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับอยู่ที่บอสเนี่ยจะปรับยังไงครับอ่ะต้องวางบอลยาวๆมาเดมิโรวิชโมงเช็ดมาให้แล้วพอเปลี่ยนตัวกลายเป็นเกมริมเส้นมันเก็บไม่ได้เอาบอลฉลับมาเข้าทางโพรมิสโอ้จะยิงลูกนี้แล้วเจ็บเองครับโอ้
2: จังหวะแรกเหมือนไปกักกับทางด้านไคลาลินเนี่ย
4: เจสซี่มาร์ทเก่งก็แก้ได้ดีนะครับเพราะว่า
2: ลองลงมาดีทุกตัวนะแคนาดา
4: เพราะรู้ว่าแนวรับตัวใหญ่ก็เลยเอาจังหวะเอาความใหญ่มาไถเอาครับ
2: ครับตัวสุดท้ายของบอสเนียทาริโฮวิชนะครับโอ้เหลือๆเลยครับ
4: โอ้หนึ่งช่วงตัวครับโคลาซินัสไปยืนเขาเลยทำให้ไม่ล้ำหน้านะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าจังหวะยิงไปฉลับตรงไหนครับโอ้ยฉลับ
4: ทางด้านของมา
2: คาติดครับแต่ก็จะไปโทษคาติดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคาราลินง้างก็ต้องเข้ามาบล็อกกันนะครับ
4: คือมันกลายเป็นโชคดีไปครับฉลับแล้วมันยังอยู่ในกรอบนะครับเริ่ม เริ่มจะหมดกำลังแล้วเหมือนกันนะครับพวกทางด้านของบอสเนียจากที่เคยเข้าติดตอนนี้มันเข้าไม่ติดตัวแล้วนะครับแล้วเจอพวกตัวสำรองลงมาด้วยครับมาโยกเอาเริ่มเก็บ

0: บอลไม่อยู่นะครับเลาะจากริมเส้นมาพยายามจะโอ้โหวันนี้แคนาดาเก็บมาดีครับต้องลุยมาเองฝากตรงกลางมาแล้วก็เสียบลูกนี้ไม่ฟาวครับแม่พยายามจะฟ้องเอาฟาวทะลุมาชาเฟนเบิร์กหยอดมาลูกนี้ก็คืนหลังกลับมาครับบัตซิลต้องเตะทิ้งบัตซิลวันนี้ก็เตะไม่ดีเลยนะครับเตะหลุดเตะหลุดเนี่ยโอ้โหเตะมั่วนะครับโอ้บัตซิลคือเตะแล้วบอลมันไม่ไปไหนนะครับเอาพยายามจะปั๊มบอลกันได้เลยครับบอสเนียเลือกวางยาวทะลุขึ้นมาเก็บได้ไหมโมงได้แล้วบอลมันไกลตัวไปหน่อยตามมาบีบครับต้องเตะทิ้งครับจอห์นสันหวดบอมมาเอาบอลตกกลายเป็นดีครับบอลทะลุตามช่องมาลุยมาครับไคลาลินแต่ว่ามีวาร์ซิลประคองออกหลังไปแล้วไม่ทันแล้วครับ
1: ไอตัววิ่งไม่ใช่ฮาเมดครับโอ้คาราลินก็ไม่ใช่สายสปีดอยู่แล้วนะครับพื้นที่มีเยอะจริงแต่ว่าไปไม่ทัน
0: พวกตัวใหญ่แล้วแข็งแรงครับคาราลิน
1: นี่น่าจะเสียงโหแฟนแคนาดาเปล่านี่ครับ
0: คือโคลาซินัสเกตตะคิวขึ้นครับ
1: เหมือนจะ
0: แต่วันนี้ก็เชื่อเหลือเกินว่าแกน่าจะตะคิวจริงครับเพราะว่าวันนี้แกวิ่งเยอะน่าจะเปลี่ยนแล้วครับไม่ไหวแล้วมั้งครับส่งสัญญาณแล้วครับ
1: จะมีช็อตสำคัญที่ช่วยเคลียร์บนเส้นของคณะโคลาซินัสไปหนึ่งช็อตเปลี่ยนตัวก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับถ้าจะมาดึงช้าเปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าผู้ตัดสินเป่าว่าเป็นลูกฟาวเนี่ยทีมที่เปลี่ยนตัวช้าจะเล่น10คน1นาทีนะครับคือถ้าเปลี่ยนต้องรีบออกเลยฮะห้ามช้านะครับ
0: เพราะว่าเคยเกิดมาแล้วครับในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นชนะ 1-0 แล้วเป็นช่วงที่ต้องไปพัก1นาทีนั่นแหละครับ
1: ผลนะครับ
0: ไอซ์แลนด์ไงญี่ปุ่นกับไอซ์แลนด์แล้วเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นยิงได้พอดีครับเหลืออีกประมาณ7นาทีกลมๆนะครับไม่รวมทดนะครับ
1: ครับ
0: โหนี่สวดมนต์แล้วครับแฟนบอสเนียเพราะตอนนี้รูปเกมมันเทมาเป็นของเจ้าถิ่นแคนาดาไปแล้วนะครับ
1: เกือบ1แต้มสำหรับบอสเนียณชั่วโมงนี้ก็ถือว่าโอเค
0: นะแสดงว่าวันนี้ก็เอ็นเชโก้น่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับไม่งั้นน่าจะถูกส่งมาแล้วเพราะวันนี้โอ้โหสุนทรสำรองอีกคนหนึ่งบาสดาลงมาหายไปเลยนะครับก็โคลาซินัสเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับไม่ไหวครับ
1: คนที่ลงมาเป็นทางด้านบริชครับหมายเลข17อาลีเบกอวิช
0: Elijah Begovic, how important he's been in the playoffs, especially for qualifying, coming on as substitutes in both of those games. เดินม่วนนะครับเจสซี่มาร์ตลูกทุ่มบอสอ้าวทุ่มไม่ดีครับแม่ทุ่มไปไม่ตรงเพื่อนนะครับมงฉลับมาติดเอาโกเน่ยิงจะหวดทิ้งอ่ะกลายเป็นบอลมันเข้ามาฝั่งตรงข้ามพยายามจะแหวกไปแล้วก็ไถไปจนได้สุดท้ายบอลผู้สินว่ายังไงให้เป็นเตะมุมครับมาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับบัสด้าเนี่ยยังเอามายืดอยู่ในตะคิวเดินไม่ได้อยู่ครับโคลาซินัส
1: สำรองที่ลงมาอย่างเบอร์นิตก็เล่นในเยอรมันกับคาสลูนะ
0: ครับ
1: โอ้ยเตะทิ้งไว้ก่อนนะครับลายีคอนเนอร์ของบอสเนียครับต้องระวังลูกที่เด็ดลูกตั้งเตะนะครับลูกโด่งแบบนี
0: ้ลูกปั่นเข้ามาจากแถว2ง้างมาแล้วเข้าขวายิงไปติดเลยครับเบอร์นิสอีกทีนึงยกมาใหม่บอลมันล้นมากำลังหาช็อตจะตัดในมาแล้วก็โอ้โหฉลับนิดนึงโดนปั๊มได้ครับต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับจะให้มาแหมชาเฟนเบิร์กไม่ถึงเลยครับสกัดได้ทันเลยครับตอนนี้เล่นเกมเร็วแล้วรอสวนกันแล้วครับ
1: ครับนี่5นาทีสุดท้ายเกมต่อไปของทั้งคู่เนี่ยแคนาดาจะเจอกับกาตาร์นะครับส่วนบอสเนียจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: โมงแล้วต่างคนต่างฟ้องสุดท้ายก็เป็นบอลของบอสเนียนะครับไม่พอใจไปบ่นเยอะครับผู้ตัดสินบอกชี้ด้วยให้เป็นของบอสเนียคือชาเฟนเบิร์กก็จะเอาไปลูกทุ่มนะครับอ๋อนี่ไม่ตรงจุดครับมามีจังหวะฝีมือนิดนึงครับ เอาไปมัวแต่ทุ่มแล้วช้าไปหน่อยตันกันอยู่สุดท้ายม้วนไปม้วนมาพยายามจะบังอยู่บอลล้นมาหัวทิ้งไปเลยครับก็หัวสกัดมาอีกทีนึงบอลชั้นแหลบมาถึงยังไม่ออกหลังนะครับยังไม่ยอมให้ออกหลังครับโอ้โหกำลังจะออกหลังอยู่แล้วครับโอ้โหคาติชตามไปสไลด์ทิ้งออกข้างนะครับโอ้โหบอลกำลังอยู่บนเส้นพอดีครับแกไปเตะทิ้งได้ครับโอ้ครับรอดไปครับลูกทุ่มเลยครับ โอ้ตอนนี้มาลุมมาต้มอยู่นะครับจอห์นสันครับโอ้โหข้ามฝั่งมาเลยครับจะทุ่มไกลครับวันนี้แกรับหน้าที่ในการทุ่มไกลครับจอห์นสัน
1: ยกมือบอกเพื่อนแล้วเอาแน่ลูกนี
0: ้วางลอยๆเข้าไปก็โอ้โหแต่วันนี้นี่ไอ้ลูกลอยๆแบบนี้กินยากนะ
1: ใช่
0: โอ้ทางบอสเนี่ยแกสกัดได้ดีบอมไปทีเอ้ายอดเข้าไปใหม่ก็ยังมงได้เหมือนเดิมกำลังจะสวนได้ไหมบาสได้ยกข้ามาแล้วก็วางสวนกันไปวิ่งแข่งกันไปแล้วครับวิ่งมาเดมิโลวิชพยายามจะลุย1ต่อ2เดมิโลวิชอยู่หน้ากรอบไปชดรอเพื่อนเติมก่อนวนแล้วก็จ่ายคืนย้อนหลังกลับมาครับเบอร์นิชได้ตั้งล้ำเหมือนกันครับซุนยิชแข่งยัดไหนมาพยายามจะลุยไปเดมิโลวิชพักให้พยายามจะปั๊มอยู่นะครับสุดท้ายขวดสกัดทิ้งมาก่อนครับชาเฟนเบิร์กโพมิสโพมิสจะไปโพมิสใช้ความใหญ่เจอคาติสจ่ายคืนกลับมาแล้วก็ฟาวซะเลยครับโอ้โหทาฮิโรวิชครับไปสอยครับอุซากิโย
1: โพมิสเดวิดได้เก่าครับออกบอลไปแล้วก็โดนทำฟาวจะบอมไหมคือจังหวะทุ่มจังหวะบอมต้องหยอดให้แม่นนะครับลูกโด่งไปถ้าไม่แม่นจริงก็เสร็จแนวรับของบอสเนียหมดเลย
0: แล้ววันนี้โดยเฉพาะลูกตั้งเตะเนี่ยโอ้โหเหม
1: ือ
0: นเหมือนบอสเนียแค่รับกินหมดเลยครับไอ้ครึ่งแรกที่เตะบุม9ครั้งสกัดได้หมดเลยครับอันนี้ต้องช่วยเติมขึ้นมาหน่อยครับอาเมดชิง1-2มาครับอาเมดพยายามจะลุยฝ่าไปใช้ความคล่องตัวกับอาเมดนะครับโกเน่คืนมาใหม่อาเมดชิง1-2กันยกเข้าไปในกรอบเขตโทษถวดทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับคาติชดูดบอลลงมาก่อนแล้วเดมิลวิชจะไปฉกนะฝ่าครับต้องระวังเหมือนกันครับเดมิลวิชแกเหลืองไปแล้วนะครับไปตัดฝ่าครับ
1: พอทำฝ่าเสร็จปุ๊บนี่กล้องจับมาที่ผู้ตัดสินเลยฝ่าไม่หนักแต่ฝ่าทีแบบนี้ก็ต้องระวังนะครับจะโดนเหลืองได้ง่ายนาทีครึ่งก่อนทดเจ็บแคนาดาลุยเต็มที่ครับจะเอาประตูใช้ให้ได้ครับ
0: ตอนนี้ลงไปแพ็กกันหมดแล้วนะครับโคเด้ดีดทะลุมาครับจอห์นสันบอลมันตกมาถึงพอดีครับคาติดฝากมาจะเลาะจากริมเส้นและให้ตัดจ่ายตัดได้มาบัสด้าแล้ววางบอลชันแลบนิดนึงใช้ไทยรวิทใช้ตัวบังขืนไว้ก่อนนะครับอุซากิโออาเมดโดนโอ้โหอุซากิโอฟาวไปก่อนแล้วโดนเหยียบมืออีกครับอาเมดมา
1: ก็เลือกตัดเกมเลยนะครับผู้เล่นของบอสเนียในพื้นที่ที่ยังไกลกรอบเขตโทษอยู่นะครับ
0: อย่าลงมาเพื่อช่วยตัดบอลตรงกลางครับซุนยิต
1: แนวรับของแคนาดาครับน่าจะโยนน่าจะบอมเข้าไปเล่นในกรอบ18ลาอูนี่โอกาสยิงกระดาษ12ครั้งตรงกรอบ4นะครับบอสเนียยิง7ตรงกรอบ3นะได้มาฝั่งละ1ลูก
0: บอลเกือบกลางสนามเลยครับอุซากิโอก็บอมอย่างเดียวครับหยอดเข้าไปนะครับไปลุ้นกันในกรอบไปโทษบอลลึกมาก็ไม่มีปัญหาครับวัตซิล
1: เปิดอะไร
0: คือ
1: ลูกเปิดไม่เคยได้เปรียบเขาเลยครับ
0: คือวันนี้อารมณ์เหมือนมันสักแค่ได้เปิดอ่ะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ กี่นาทีฮะ
0: 6หรือเปล่าน
1: าทีอ่าครับ6นาทีที่ต้องลุ้นทั้ง2ทีมนะครับ
0: คือ1แต้มอ่ะมันก็ไม่ดีกับทั้งคู่นะครับ
1: ใช่
0: เปิดมาได้แค่แต้มเดียวดีกว่าอยากได้3แต้มนะครับเอ้าจังหวะพักครับบัตด้าบอลชันแลบมานิดนึงกิกวิจิ้มคืนกลับมาครับซุนยิทถ่ายออกซ้ายมาก่อนนะครับพยายามหาช่องไหลทะลุขึ้นมาบาสด้าแตะแล้วหนีจากริมเส้นครับมาสุดท้ายเจอจิ้มโดนขาตัวเองออกครับบาสด้าแหมต้องชมเลยครับ
1: กีพวันออกเนี่ยทั้งสองทีมยกมือฟ้องกดดันผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าภาพแคนาดาได้ทุ่มนะครับแต่บอสเนียก็เลือกที่จะขึ้นมาบีบสูงเหมือนกันนะครับนี่ครับไม่ปล่อยให้แคนาดาได้เล่นง่าย
0: ๆคิดรู้ว่าไปรับเหมือนเดิมอันตรายครับเปลี่ยนเลยครับจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับ
1: เดดิตเนี่ยแบ็คขวาโดนถอดออกครับ
0: ก
1: ็เป็นขออภัยเป็นแคนาดานะครับ
0: อุสตากิโอออกแล้วครับโอโซริโอครับเอาตัวรุกลงมาเลยครับเอากลางออกเลยครับต้องเติมนะครับโอโซริโอเป็นตัวเหมือนตัวริมเส้นอีกหนึ่งคนนะครับอ่ะบอลเปิดมาบาสต้าพยายามจะหม่งดักไว้ก่อนนะครับไปแย่งคืนมาได้หน้ากรอบเขตโทษพยายามจะลุยฝ่าไปเทินก่อนซ้ายว่างอยู่เอ้าพยายามจะม้วนไปแล้วครับไม่ได้ไปเลี้ยงเยอะเกินครับแม่บอสเนียแล้วก็ร่วงไปแล้วไม่ฟาวอีกเหมือนกันผู้ตัดสินสุดท้ายมาเป่าให้ครับ
1: ป่าฟาวช้าเป็นทางด้านมูฮัมเหม็ดโมวิชครับที่เรียกฟาวได้คุมไปที่หน้าครับไปโดนท่อนแขนโดนศอกหรือเปล่าหรือถ้าอัดกับทางด้านโคมิสเดวิดในคนละไซส์เลยนะครับโคเน่เข้าไปดึงแขนคือไปดึงแบบนี้ก็เสียเหลี่ยมโอ้แต่จังหวะนี้ครับ

0: ครับก็ไปม้วนต่อแล้วก็ไปโดนแย่งได้ครับแต่มูฮาเดโมวิชเนี่ยฟาวจริงครับจะได้บอมไปบ้างเหมือนกันครับเอาไหมครับเหมือนจะเล่นสั้นไหมเล่นสั้นนั่นแหละครับดึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอมมาครับวางทิ้งไปริมเส้นทางขวาก่อนนะครับโมงตั้งเข้ามาด้านในเอาเตะสกัดไม่ดีครับโพเมสลูกกาอากาศโมงกันไปโมงกันมาบอลกระดอนมาอีกทีนึงใครลาเลนจะสวนคืนลาเลนไปได้ดึงก่อนเลยแรกครับแม่คาติสใบเหลืองอีก1ใบแล้วครับยอมครับคาติส
1: ดึงแบบน่าเกลียดเลยครับคาติสหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับแล้วใครลาเลนกำลังจะลากไปครับดึงดื้อผู้สินต้องแจกครับคาติส
0: เสียเหลี่ยมครับเบียดแล้วเบียดไคลาลินไม่ลงนะครับ
2: โอ้โห
0: นี่ล็อกเป็นล็อกปีกไก่เลย
1: ใช้คำว่าต่อหน้าต่อตาได้เลยนะครับห่างจากผู้สินนะ5 6หลาเองครับ
0: ห่างครับห่างจากผู้ใหญ่ประมาณไม่ถึงเมตรนะครับ
1: ใช่ครับจอมันอยู่ห่างมาแค่วาเดียวแต่เมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนเป็นคาราลินเป็นทางด้านอัมเบดนี่ไปไกลแล้วนะไม่น่าจะคว้าทันนะครับ
0: ตอนนี้นี่พอกันทั้งคู่เลยครับสเกบาบาเรสกับทางเจสซี่มาร์ทครับมาร์ทตอนนี้เนี่ยวนเดินวนเป็นเจ้าเข้าเลยครับลูกาอากาศตอนนี้ทดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ3นาทีครึ่งครับสุนยิตโมงตั้งไปอีกทีนึงเดมิโลวิชโมงซัดมาบาสดาคืนมาไม่ถึงอีกครับสุนยิตพยายามจะบังแล้วเขี่ยสกัดปั๊มบอลกันกิโกเวตมันล้นเยอะไปหน่อยครับลายีเต่าสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับลายีให้ลุยมาแล้วช้าไปหน่อยครับน่าอาราเบโควิชเหมือนเก็บบอลกับตัวนานไปนิดนึงนะครับลูกจ่ายมาโคเน่ต้องย้อนหลังกลับไปครับ4นาทีไปแล้วนะครับดึงช้าก่อนครับตอนนี้โอโซริโอหาช่องอยู่จะจ่ายทะลุอยู่โอโซริโอวางทะลุทิ้งข้ามาทางขวาให้มาอาเมดอาเมดก็ยกไปง่ายๆแบบนี้โอ้โหมันง่ายไปครับแกยกดื้อเลยก็เสร็จดีครับโอ้โห
1: ไม่เคยได้เปรียบกับการที่จะคอร์สเข้าไปเลยนะครับแคนาดาปั่นเข้าไปในกรอบไปทั่วก็จริงแต่น้ำหนักเบามากนะครับมาซิลก็มีเวลากับการที่จะไปกระโดดคว้ามาแบบสบายๆอีกนาทีครึ่งครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บผ่านมาแล้ว4นาทีกับอีก45วินาทีนะครับ
0: ต้องลุยมาเองครับแนวรับครับอาเมดตอนนี้เน้นมาที่อาเมดทางขวาครับแต่ตอนนี้โอ้โหไม่สนแล้วครับทางด้านของบอสเนี่ยลงไปรับกันหมดแล้วนะครับเดมิโรวิชก็ไม่ห้อยหน้าแล้วนะครับต้องลงมาช่วยแล้วครับเกมรับอีก1นาทีสุดท้ายครับตอนนี้ได้แต่เรียกว่าขึงไว้อย่างเดียวครับตอนนี้
1: จะมีนาทีบาปหรือเปล่า
0: โอโซริโอครับออกมาทางซ้ายชอฟเฟนเบิร์กทะลุถามช่องมาสุดท้ายพอดีล็อกคัทแบ็กวนกลับมาแล้วก็ได้ซัดลูดิสเซฟไปได้ริมเส้นแล้วก็สุดท้ายหัวทิ้งไปเลยเอาแบบไกลๆไปเลยครับโอ้โหต้องออกมาครับผู้รักษาประตู
1: ไคลาลินยิงจ่อๆไปติดบล็อกครับอ่ะยังเหลือเวลาครับครึ่งนาที
0: ตอนนี้นี่ออกมานอกกรอบแล้วครับผู้รักษาประตูของทางด้านเคโปครับเทิร์นก่อนครับลูกนี้ตอนนี้มาหมดแล้วเหมือนกันเรียกว่าโอ้โหเหลือแค่เคโปนะครับนอกนั้น10คนของแคนาดาก็เข้ามาอยู่ในกรอบเข้ามาแล้วเหมือนกันอาเมดจะเลาะครับอาเมดเลาะขวามาชิ่ง1 2แต่ไม่มีอะไรครับผู้สินบอกไม่ฟาวครับ
1: แบบนี้ก็บอสเนียเก็บกินสบายดูครับคาราลินโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้กลับตัวแล้วยิงด้วยซ้ายไปติดบล็อกน่าจะเป็นทางด้านมูฮัมเมดโลวิชนะครับ
0: บล็อกคู่เลยครับทั้งคู่เซนเตอร์มาพร้อมกันเลยครับคาติดกับมูฮัมเมดโลวิชครับ
1: โอ้แล้วเป่าจบเลยหรือเปล่าผู้สิน
0: เหมือนครบพอดีครับโอ้โหเป่าจบครับผู้สินเสมอกันไป 1-1 นะครับ
1: ครับบอสเนียขึ้นนำก่อนนะครับนาที21จากทางด้านลูคิดแล้วก็ประตูตีเสมอของแคนาดาจากสำรองคายราลินนาทีที่78นะครับก็แบ่งแต้มกันไปส่วนโปรแกรมนัดหน้าย้ำอีกรอบนึงนะครับเจ้าภาพแคนาดาเองก็จะเจอกับทางด้านกาตาร์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบอสเนียจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: ติดตามได้นะครับทาง FM 99ของเราก็จะมีการรายงานแบบนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับตามกันไปครับ
1: รอบเช้าพี่หูเกมอีกหนึ่งเจ้าภาพสหรัฐอเมริกากับปารากวัยนะครับจะเล่นกันในช่วง8โมง
0: ครับผม
1: แต่ว่ามีน้องลิซ่าไปเป็นพิธีเปิดด้วยนะไปร้องเพลงในงานนี้ด้วยนะครับ
0: ก็ถือว่า

0: วันนี้นี่ก็เต็มที่แล้วเนาะ
1: อื
0: มเต็มที่ทั้งคู่แล้วนะครับ
1: ครับอ่ะน่าจะครบถ้วน
0: ครับวันนี้นี่เราออกกันกี่โมงอ่ะ
1: ออกเลย
0: พอดีใช่ไหมโอ้นะครับอ่ะก็วันนี้หมดเวลาการในช่วงซอกไลท์รีพอร์ตของอาจารย์หนูและอาจารย์เอกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันได้ต่อแล้วเดี๋ยวรอคู่ประมาณ 8-9 โมงนะก็มอนิเตอร์กันต่อได้เลยครับวันนี้ผมกับคุณเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจ

0: จ้างคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฟุตบอลโลก
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736

0: วัสดีครับ4:09 นนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569นะครับเรามาอยู่กันต่อแล้วฮะต่อเนื่องเลยนะครับจากช่วง Soccer Live Report นะครับที่พักบอลไปเมื่อสักครู่นะฮะที่เพิ่งจบลงไปสำหรับเกมฟุตบอลโลก2026นะครับเกมในรอบแรกนัดแรกนะครับของกลุ่ม B เจ้าภาพนะครับแคนาดาก็เสมอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไป1-1นะครับเป็นการไล่ตามตีเสมอด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับบอสเนียนี่นำไปก่อนนะฮะจากโยโวลูคิชนะครับนาที21แต่ว่ามาตีเสมอได้จากคลายลาลินนะครับนาที78นะฮะเจ้าภาพร่วมนะครับก็ประเดิมด้วยการเก็บ1แต้มนะครับคุณเจ๋งครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณโดนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่ลาไปก่อนนะฮะ
1: ไม่ได้ลาเพราะว่าชีวิตจะลาแล้วพอดีดูช่วงต้นไงไม่ไหวครับก็เลยไปแอบนอนในรถมาเตือนบางทีสกอร์เท่าไหร่นะ
0: ผมก็เห็นรถคุณจอดอยู่ล่างเอ๊ะเจ๋งไปไหนวะ
1: เหรอผมนอนแล้วแหละ
0: หนึ่งฮะ
1: หนึ่งเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ตอนแรกจะนอนพอดีมาทำอะไรนิดหน่อยตอนบอลโลกไง
0: อ๋อทำอะไรอยู่ในรถเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ในรถคุณยังทำได้เลยเหรอ
1: มาไลฟ์สดมาดูความเรียบร้อยนิดหน่อย
0: โอ้อลังการมากนะ
1: อลังการมากอลังการมาก
0: ผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรสตูดิโอเหรอ
1: ตอบแทนลูกค้า
0: สุดยอด
1: เป็นไง
0: แสดงว่าลูกค้าเยอะดิ
1: อันนี้เป็นไงเป็นไงต้องมี
0: ขอมั่งเดชแบ่งให้มั่งเดช
1: ครับผม
0: กักกับเราอ่ะที่ข่าวเคิลยังเอาของผมได้เลย
1: แต่พอมีสปอนเซอร์ไปไงเอาคนเดียว
0: โอ้เงียบเลย
1: เงียบเก็บเลยนะครับก็พอทำโน่นทำนี่ไปแล้วโอ้ไม่ไหวเว้ยเพราะว่านอนนิดเดียวไง
0: โอ้เวลา
1: ช่วงต้นมันจะแบบงงๆนิดนึงก่อนนะเวลาทำงานเลยแล้วก็เลยอ่ะสักพักดูไม่ไหวเว้ยว่าจะดูก็เลยแอบนอนนะ
0: ตอนแรกที่ก่อนบอลโลกจะเริ่มนี่ก็คิดว่าแบบโอ้ยเราสบายเดี๋ยวดูไหวคู
1: ่โอ้
0: ตีสองคู่เที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะ
1: มันไม่ได้อายุตอนประมาณ20ต้นๆนะคุณ
0: โอ้โหเจอวันแรกเข้าไปผมก็กองแล้ววันแรกแค่ตีสองนี่ผมก็โอ้แบบงอมแล้วอ่ะโอ้ไม่ไหวดูครึ่งเดียวเองอ่ะคู่เปิดสนามอ่ะ
1: คู่เปิดสนามอย่าว่าอย่างเงี้ยนะ
0: เม็กซิโกอ่ะ
1: คู่เกาหลีใต้ว่าจะมาดูตอน9 โมงคุณ
0: เ
1: ลยครับผมสภาพร่างกายมันกรอบมันล้อมันหง่อมเลยครับ
0: คู่เกาหลีใต้นี่ตื่นมาจะเดินแล้วดูไม่ได
1: ้ครับ
0: ยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจ
1: อ้าวแล้วฟัง99แล้วฮะเป็นไงเมื่อวานนี้การ
0: ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะ
1: เดชอ้าวพยองเดชกับพี่ดิมิงเป็นไง
0: รอได้ข่าวว่าฮามาก
1: โอ้ฮามากเลยขับรถในเอ๊ะต้องเบรกเอ๊ะเลยนะครับผม
0: จริง
1: ป่
0: ะเนี่ย
1: คนวิ่งตัดหน้าฮะ
0: เหรออ๋อนึกว่าฮา
1: อ้าว
0: ครับ
1: แล้วก็หายิ่งกว่านั้นก็คือพี่หลี่หมิงบอกว่าเนี่ยครับผมไม่ได้มาภาคฟรีแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ตอนที่เช็คเกียร์ดำ10ก็บอกโอ้มาภาคฟรีแน่เลยเว้ยครั้งนี้ครับ
0: พอ
1: แต่พอเกาหลีใต้ชนะเนี่ยแกยิ้มเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: เดินไปไหนใครผ่านมาผ่านไปเอาไปคนละ100
0: แกก็ชัดเจนดีนะ
1: ก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลย
0: เราได้ค่าน้ำมันเรียบร้อย
1: เรียบร้อยผมบอกแล้วเกมนี้เนี่ยบอสเนียนะฮะไม่แพ้เป็นไง
0: ก็แต่แคนาดาเล่นดี
1: เล่นดีนะ
0: แคนาดาเล่นดี
1: ครับ
0: ก็ดูสถิติหลังเกมเนี่ยอุแคนาดาช่วงหลังดีขึ้นเยอะนะเจสซี่มาร์ชใช่ไหมที่คุมเนี่ยก็ถือว
1: ่
0: าผลงานใช้ได้เลยเดียวตัวผู้เล่นก็โอเคนะ
1: ครับ
0: ดูสถิติก็เหนือก็เยอะนะครองบอลมากกว่า 60% น่ะสำหรับแคนาดานะครับแล้วก็มีโอกาสยิง13ครั้งยิงตรงกรอบ4ประตูนะได้ประตูเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนบอสเนียนี่โอกาสยิง8ครั้งตรงกรอบ3ครั้งก็ได้1ประตูเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: หรือว่าเป็นเกมที่สนุกไหมไม่ได้ดูมันก
1: ็เอาแล้วหักละหักได้แล้วหักได้แล้วหักได้แล้วหักได้อีกแล้ว
0: แต่เขาบอกเห็นบอกว่าเข้มข้นดี
1: ผมดูช่วงต้นไงดูช่วงต้นแป๊บหนึ่งแล้วโอ้ยครับผมกองแล้วฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูไฮไลท์หลังๆดูไฮไลท์ฮะคือโลกตอนนี้นะคือตื่นขึ้นมาก็มาดูไฮไลท์ก็ได้ฮะนี่ไงนี่ไงมีไฮไลท์ทางโมโดใช่ไหม
0: แต่ไฮไลท์มันถ้าดูทาง YouTube อ่ะ
1: ไฮไลท์
0: มันจะสั้นนะแล้วก็ต้องรอด้วยไฮไลท์ทาง YouTube ที่ดูฟรีอย่างเงี้ยก็ไม่กี่นาทีเองนะ
1: ครับ
0: 3-4 นาทีเองแต่ว่าถ้าจะดูไฮไลท์ยาวๆก็ต้องไปดูในแอปเขาใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ก็ต้องซื้อนิดนึง
1: หนึ่งนะ
0: ต้องซื้อแพ็คเขาถึงจะดูได้นะ
1: ที่ไฮไลท์20นาทีเลยใช
0: ่
1: ไหมสม
0: ั
1: ยน
0: ั้
1: น
0: ใช่ยาวๆในแอปเขาเนี่ยเขามีทั้งไฮไลท์ขนาดสั้นไฮไลท์ขนาดสั้นไฮไลท์ขนาดยาว
1: ครับ
0: แล้วก็ฟูลแมทฟูลแมทย้อนหลังนี่มีทุกแมทเลยก็เข้าไปดูกันได้แต่ว่าเมื่อกี้นี่ก่อนพิธีเปิดไม่ใช่ก่อนคู่เปิดเนี่ยก็มีพิธีเปิดนะ
1: ใช่ใช่ดูผมก็ดูตอนนั้นแหละฮะดูตอนมีพิธีไงโอ้โหหลายคนก็มานะมีไมเคิลบูเบรไง
0: ใช่
1: นักร้องเสียงไพลุ่มนะฮะ
0: ไพลุ่ม
1: เ
0: สียงไพลุ่มคืออะไร
1: เสียงไพเราะเสียงไพเราะ
0: ครับ
1: อะไรจะพูดว่าอะไรนะ
0: เสียงนุ่ม
1: ทุ่มลึกเสียงทุ้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เสียงทุ่มไม่ใช่เสียงทุ่มเสียงทุ้ม
0: ครับยิงบูยิงมัวเสียงนุ่ม
1: เสียงนุ่มทุ้มลึกโอ้ย
0: ครับ
1: มันจะพูดได้ฮะแล้วก็มีอะไร
0: อลานิสบริสเซตโอ้นี่นี่ศิลปินขวัญใจในวัยเด็กเลย
1: โอ้เพลงนี่เพราะมากนะเพลงแบบออกโจ๊ะๆหน่อยนะ
0: แนวแบบร็อกๆหน่อย
1: ร็อกหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีใครใหม่กะ
0: โอ้เยอะแต่รู้จักอะ
1: อวิลาวินไม่มาเนาะอวิลาวินเนี่ยแคนาดานะ
0: อ๋อเหรอ
1: แบดดามไง
0: เลี้ยงลูกอยู่ป่ะ
1: แ
0: บดดามแก่แล้วมั้ง
1: อ๋อเหร
0: ออืม
1: Please forgive me นี่ชอบมากเลย
0: มีอะไรไม่รู้อเลเซียคาร่าโนราฟาเทฮีดีเจซันจอย
1: ครับ
0: เอลิอาน่าเจก็เจสซี่ไรเยสไม่รู้จักสักคนเลย
1: เอา
0: ครับ
1: ครับแล้วจะเพลงเขาก็สไตล์เขาเนอะความมันก็ติดหูอะแสดงเป็นวงนี้เสียงพอร้องออกมารู้เลยโอ้โหไม่น่าเป็นศิลปินระดับโลกนะคืออันนี้ของแท้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เสียงดีเสียงดี
1: เสียงดีมาก
0: ก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดอีกที่หนึ่งนะ
1: ใช่วันนี้เนี่ย6:30ไงก็ห้ามพลาดเลยลูกสาวแห่งชาติของเราไงลิซ่าจะไปร่วมด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เปิดที่โซฟายสเตเดียมนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่ลอสแองเจลิสนะเลยถ้าชื่อทางการแล้วก็ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะฮะใน LA นะครับอันนี้นี่เป็นพิธีเปิดที่สุดท้ายละ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเป็นเกมของเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัยนะครับพิธีเปิดเนี่ยจะมีในเวลาประมาณ6:30 ของบ้านเรานะครับก็คู่นี้มีถ่ายทอดสดฟรีด้วยนะมีถ่ายทอดสดฟรีด้วยไอ้2คู่ที่ผ่านมาทั้งเกาหลีใต้ที่เตะเมื่อเช้านี้นะฮะรวมถึงที่จบไปแคนาดากับบอสเนียเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อแพ็กเกจของโมโนแม็กเนี่ยคุณดูไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ดูฟรีไม่มีดูฟรีแต่ว่าคู่นี้คู่ของเจ้าภาพร่วมอีกชาติหนึ่งก็คืออเมริกากับปารากวัยที่กำลังจะเตะกันเนี่ยนะฮะจะมีถ่ายทอดสดฟรีๆด้วยนะครับก็ดูกันได้ทางโมโน29นะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโมโนแม็กสปอร์ตนะฮะโมโน29ก็ดูกันได้ฟรีๆเลยนะครับรวมถึงพิธีเปิดด้วยนะเขาจะถ่ายตั้งแต่พิธีเปิดนะครับพิธีเปิดนี่6:30แล้วก็เกมในสนามมีจะเตะกันตอน8:00นะฮะเขาจะถ่ายตั้งแต่พิธีเปิดซึ่งไฮไลท์ก็แน่นอนว่าคนไทยเราคงจับตาดูที่ลิซ่าเนาะที่จะมาแสดงเพลงโกนะฮะเป็นหนึ่งในเพลงประจำบอลโลกครั้งนี้ด้วยที่ลิซ่าร่วมร้องด้วยนะครับก็จะมาร่วมแสดงแต่ว่าศิลปินหลักของเขาจะเป็นเคที่เพอร์รี่นะฮะที่สหรัฐอเมริกาเคที่เพอร์รี่แล้วก็มีฟิวเจอร์นี่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าแถวรังสิตนะฮะแต่เป็นชื่อของศิลปินเหมือนกันศิลปินชาวอเมริกันเหมือนกันนะครับเมดหลักเนี่ยจะเป็น2คนนี้เคทตี้เพอร์รี่กับฟิวเจอร์นะแล้วก็จะมีศิลปินร่วมแสดงนอกนั้นก็เป็นลิซ่านี่แหละนะแล้วก็เป็นใครอีกไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เยอะเหลือเกินนะฮะแต่ว่าเขาจะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นความยิ่งใหญ่อลังการบอกว่าแสงสีเสียงจะจัดเต็มมากนะครับก็รอดูแล้วกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะที่เม็กซิโกที่ที่แคนาดาเนี่ยต้องที่แคนาดาที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเหมือนกับว่าเน้นให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแคนาดานะฮะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเยอะนะครับเขาก็เลยให้เห็นตรงนั้นแล้วก็ไฮไลท์ก็คื เป็นถ้วยฟุตบอลโลกจะเรียกว่าจำลองก็ไม่ได้ถ้วยฟุตบอลโลกขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็จะมันเหมือนกับเป็นโมเสกอะโมเสกหลายๆอันมาติดมาต่อกันนะครับแล้วก็รวมกันเป็นถ้วยฟุตบอลโลกนะครับก็นั่นแหละก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลอมรวมประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับรวมถึงการแสดงของศิลปินที่ได้เอ่ยชื่อไปทั้งหลายนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการเปิดมา3ที่ไปเลยนะครับนอกจากKaty Perry Future Lisa แล้วใช่ไหมวันนี้ก็จะมีAnita นะฮะ Anita Rema แล้วก็ Tyla นะครับก็คิดว่าคงจะดังนะแต่ว่าผมนี่ไม่รู้จักจริงรู้จักKaty Perry นี่พอรู้จักอยู่บ้างส่วน Lisa นี่รู้จักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอน 6:30 บ้านเรานะครับ 6:30 นะมีถ่ายทอดสดให้ดูกันฟรีๆทางโมโน29ด้วยนะครับแต่ว่ากองเกิงอะไรนี่ก็คงจะเป็นที่รับทราบกันไปส่วนใหญ่แล้วนะฮะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ใช้AS เนี่ยกอง AS เนี่ยก็ไม่น่าจะดูได้นะถ้าเป็นกอง True แล้วก็จะเปิดช่องโมโน29เนี่ยดูไม่ได้แต่ถ้าเป็นกอง True แล้วคุณอยากจะดูเนี่ยคุณต้องไปโดดโหลดMonoMax นะครับหมดโหลดแอปพลิเคชัน MonoMax ในกล่อง True นะครับถ้าโหลดมาแล้วก็สมัครไอ้นั่นน่ะสมัคร MonoMax นะครับก็ดูฟรีได้อันนี้ดูฟรีได้ต่อให้ยังไม่ได้สมัครแพ็คเกจนี้ก็ดูฟรีได้นะครับส่วนอื่นๆแต่ถ้าจะดูฟรีชัวร์ๆเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันของ MonoMax นะครับโหลดที่ไหนก็ได้ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตในมือถืออะไรเงี้ยหรือว่าทีวีของท่านนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน MonoMax ในทีวีก็ได้นะครับโหลดมาแล้วก็สมัครแพ็กเกจอันนี้ก็ดูฟรีได้นะครับก็ผ่านไป3เกมแล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีสกอร์ทุกคู่นะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าน่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่ก็ตอนแรกนี่คาดกันว่าอาจจะมันตืดนะหนืดตื้อจะเป็นกลายเป็นตืดไปเลยนะฮะหนืดตื้อเพราะว่าอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนแล้วก็เกมแต่ละเกมเนี่ยมันอาจจะดึงกันอาจจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ต้องเก็บแรงไว้เพราะมันเตะเกมกันเยอะด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดู3เกมนี่ก็โอ้ถือว่าช่วงแรกๆอ่ะอาจจะดูเชิงกันไปก่อนนะช่วงครึ่งแรกนี่อาจจะมีดูช่วงดูเชิงแต่ว่าครึ่งหลังนี่หลายคู่นี่โอ้ถือว่าสนุกเลยเดียวนะครับก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกอีกครั้งนึงที่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวโลกแล้วก็แฟนบอลของเรานะครับรวมถึงคู่เช้าที่กำลังจะเตะเนี่ยเป็นเกมกลุ่มดีนะฮะอเมริกากับปารากวัยนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอเมริกาเจ้าภาพร่วมตัวดีๆเพียบเลยนะมาครั้งนี้นี่ก็มาริซิโอโปเชติโน่คุมนะครับเจอกับปารากวัยทีมจากอเมริกาใต้นะฮะเตะกันตอน8:00 นะ8:00 ตรงนะครับ8:00 ตรงก็เตรียมติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับแฟนบอลก็มีถ่ายทอดสดให้ชมฟรีนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคู่นี้ดูฟรีได้นะครับ
1: คุณจะดูป่ะฮะพี่ที่เปิดที่อเมริกา
0: ก็น่าจะดูหน่อยนะเพราะว่าก็น่าจะถึงบ้านพอดีอ่ะ6:30ใช่ไหม
1: พอดีเลยอ่ะ
0: คงจะต้องดูหน่อยอ่ะ
1: ครับลิซ่าเมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อของอีคังอินไง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: อีคังอินนี่รีโพสต์นะ
1: รีพอร์ตได้หร
0: อ
1: เ
0: ป็นเขาลงสตอรี่ใช่ไหม
1: ลงสตอรี่ไอจีสตอรี่ไง
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่ก็น่ารักดีนะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ดูกันได้นะครับ
0: ก็
1: นี่ขนาดกี่วันแล้วเนี่ย2วันเองนะ
0: 2วัน
1: นี่39วันนะคุณ
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่เพราะว่า39วันนั่นคือจะมี5วันที่ไม่มีบอลเตะก็เหลือ32วัน
0: ครับ
1: ก
0: ็เนี่ยกี่วันน่ะ17วันมั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มีทุกวันน่ะมันจบรอบแรกอ่ะนะฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็มันจะมีแค่2วันเนี้ยก็คือเมื่อวานกับวันนี้ที่เตะ2คู
1: ่
0: นอกนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีเตะวันละ4คู่ทุกวันนะดูกันให้อิ่มเอิบไปเลยนะครับอันนี้นี่เดินเข้าเดินออกไปเลยก็ดีนะเสร็จยัง
1: งงอยู่ระบบฮะครับผม
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีอเมริกากับปารากวัยใช่ไหม
1: ใช่
0: อเมริกากับปารากวัยแล้วหลังจากนั้นคืนเนี้ยคืนวันเสาร์เนี่ยนะฮะคืนวันเสาร์เนี่ยก็อีกหลายคู่เลยทั้งกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์บราซิลโมร็อกโกโอ้โหว่าบราซิลโมร็อกโกนี่ก็มีถ่ายฟรีนะ
1: ม
0: ีถ่ายฟรีก็ถือว่าน่าดูมากนะคู่นี้นะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบราซิลนี่ก็ าจจะเป็นแชมป์โลกอาจจะเข้ารอบทุกสมัยก็จริงแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นตัวเต็งใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นตัวเต็งอ่ะ
0: ส่วนโมร็อกโกนี่เป็นเข้าถึงรอบรองแชมป์เลิศเมื่อครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เอาจริงเนี่ยเขาถือว่าเป็นแชมป์ทวีปแอฟริกานะโมร็อกโกเนี่ยนะ
1: ฮะอ๋อใช่เหรอมันได้เซเนกัลเหรอคุณ
0: อ้าวก็เขาปรับเซเนกัลแพ้ไง
1: ฮะ
0: ก็เขาปรับเซเนกัลไปแพ้ไงแพ้ 3-0 เนี่ย
1: โอ้โหครับผมทำทุกวิธีทางให้เนี่ย
0: ก็ตามสักตามสีแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้าจะใช้คำว่าแชมป์ CAF 2025เนี่ยก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโมร็อกโกนะใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าเซเนกัลเขาจะทำเรื่องอุทธรณ์อะไรกันอยู่แต่ว่าผลมันก็ยังไม่ออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องที่เขาตัดสินตอนนี้ก็คือโมร็อกโกเป็นแชมป์
1: เหรอ
0: เหตุการณ์ต้องคงจำกันได้นะที่ปลายปีที่แล้วนะที่รอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเขาวอล์กเอาท์ไปนะฮะ
1: ครับ
0: บอกเอาแต่สุดท้ายกลับมาเล่นต่อเวลาชนะนะ
1: ชนะเฉยเลย
0: ชนะ
1: 1-0 แล้วก็แต่ว่าเซเนกัลก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นแชมป์อยู่นะ
0: ก็ต่างคนต่างแชมป์อ่ะแชมป์ทั้งคู่แล้วกัน
1: อ้าวแชมป์คู่มีเหรอ
0: แล้วอันดีอันดับโลกของโมร็อกโกนี่ห่างจากบราซิล2ขั้นเองมั้งบราซิลอันดับ6มั้งตรงเนี้ยโมร็อกโกนี่อันดับ7อันดับ8แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าสูสีมากนะฮะแล้วก็มันเป็นเกมประเดิมสนามของทั้งคู่ด้วยดังนั้นเนี่ยโอ้คืนนี้น่าจะ
1: คุณดูไหม
0: โอ้แต่เตะตีห้าโอ้ยโปรแกรมเนี่ย
1: เตะตีห้าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้คุณต้องรับผิดชอบนะพรุ่งนี้อ่ะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: พรุ่งนี้ไง
0: ไม่ถึงเลย
1: ถ้าพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่เดี๋ยวของคุณต้องเช้าจันไอเช้าอังคารใช่ไหม
0: เช้าอังคารใช่ไหม
1: คุณต้องรับผิดชอบนะเข้าใจไหม
0: สบาย
1: เพราะว่าเป็นคิวทำงานคุณอยู่แล้วไงฮะจัดรายการอยู่แล้วไงเหมือนน้
0: า
1: ป๋ากับพี่เทพฮะถ้า7โมงคู่8โมงคู่7โมงเนี่ยป๋าต้องรับผิดชอบนะป๋ากับพี่เทพไงต้องรับผิดชอบนะฮะ
0: ยัง
1: ไงจะได้ชมป๋านะฟังป๋านะ
0: อ๋อถ้าเตะคู่ไหนตรงรายการไหนก็คู่นั้นดูแลไปเลยเงี้ยเหรอ
1: จัดไปเลยไงมันแปลกไหมสมมติว่าถ้าผมกับคุณเนี่ยไปจัดไปตอน8โมงรายการป๋าพอดีแปลกไหม
0: ก็แปลกนะ
1: แปลกไหม
0: แล้วภาคบอลน่ะ
1: ก็ภาคบอลเนี่ยก็ป๋าก็พันบรรยายไงนี่ได้ฟังป๋าบรรยายนะ
0: ภาคไปเลย
1: ภาคไปเลยเนี่ยแล้วป๋าเนี่ยจะออกไปนั่งข้างนอกด้วยป๋าตอนนี้ไปรอเลยตอนนี
0: ้ป๋าออกไปนั่งข้างนอกห้องนู้นเลย
1: นี่บรรยายข้างนอกเลยนี่ป๋าบอกพอรู้ตัวอุ้ยออกจอเหร
0: อ
1: ต้องรอหน่อยแล้วรอหน่อยแล้ว
0: เหรอ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ติดตามนะครับผม
0: อย่างคู่เช้านี
1: ้
0: คู่อเมริกากับปารากวัยเช้านี้นี่ก็จะเป็นซอกอะไรนะมอร์นิ่งไลฟ
1: ์มอร์นิ่งท็อกวีแกนคุณตั้ม
0: คุณตั้มกับคุณต้นพี่ต้น
1: ต้นมาไง
0: ก็ต่อเลย
1: ต่อเลย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็วันคืนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีกาตาร์เจอสวิตตอน 14:00 แล้วก็บราซิลโมร็อกโกตอน 17:00
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็ช่วง 14:00 แต่ 14:00 มีภาคใช่มั้ย
1: อ๋อนี่ซอกไลท์รีพอร์ตเสาร์ที่มีอยู่แล้วไง
0: มีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้วไง
0: กาตาร์นี่เป็นใครกาตาร์กับสวิตเนี่ย
1: กาตาร์กับสวิตตอนตีสองโอ้จำไม่ได้เว้ย
0: แต่บราซิลโมร็อกโกนี่ก็จะเป็นรายการเราพอดีก็คือคุณหยองกับคุณบอมพอดี
1: ใช่คุณหยองกับบอม
0: ตีห้า
1: บอกแล้วแจ้งแล้วแจ้งกันละ
0: บราซิลโมร็อกโกตีห้า
1: แล้วก็ผมจะไปช่วงเช้าพอดีเพราะผมจัดวันอาทิตย์เช้าอยู่แล้วไง
0: ช่วงเช้าเฮียตีกับสกอตแลนด์อ่ะ
1: โอ้โหคู่ใหญ่เลยบิ๊กแมต
0: ช์เฮียตีกับสกอตแลนด์แอนดูโรบสันเนี่ย
1: อย่าถามเฮตินะ
0: ครับ
1: อืม
0: ขอสักชื่อก
1: ็ถามมาตีตายแล้ว
0: ขอสักชื่อก็พอตอนนี
1: ้ตีตายเลยแหละเฮติเนี่ย
0: ยังไม่หมดนะมี11โมงก็นะ
1: อ
0: ืมโอ้แต่คู่11โมงน่าดู
1: ครับ
0: ออสเตรเลียกับตุรกี
1: อืมอันนี้วันไหนเช้าวันอาทิตย
0: ์คืนวันเสาร์ก็คือวันนี้ต่อเช้าวันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์อ๋อหรือจะเป็น
0: เช้าวันอาทิตย
1: ์เช้าจะเป็นพี่บีกับคุณเต้ย
0: โอ้โหสุดยอด
1: ครับพอตอนแรกเนี่ยพี่บี
0: ใช่คุณเต้ยบอกอยู่ตัวออสเตรเลียตุรกี
1: ก็คุณตอนแรกพี่บีจะมาภาคเมื่อวานนี่ไงแต่ยองบอกเขาภาคดีกว่าก็เลยให้ยองมา ไม่ใช่
0: คนเรามันก็มั่นใจอะไรแปลกๆ
1: พอดีพี่บีแกติดภารกิจก็บอกว่าเอ้ยถ้าเป็นช่วงเช้าๆเนี่ยติดเวรนิดหน่
0: อ
1: ยก็เลยว่าเดี๋ยวให้ยองมาแทนแล้วกันเดี๋ยวพี่มาวันอาทิตย
0: ์
1: ก็เป็นด้วยประการและชนี
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามได้ยินเรื่องนะมาฟังกันได้ครับผมทาง FA 99นะครับมีคนถามมาเยอะเลยคุณด้วยว่าพี่ครับแอป ฟังไม่ได้ครับแอปของ99ตอนนี้ไม่มีแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเพราะว่าตอนนี้แอปของ99ของเราเนี่ยครับไปรวมอยู่ใน MCOT Connect MCOT Connect ภาษาอังกฤษนะแล้วแอป99ไปอยู่ตรงนั้นแหละฮะ
0: ก็คือมันจะมีทุกคลื่นเลยใช่ไหม
1: มีทุกคลื่นมีข่าวมีของสำนักข่าวไทยสำนักวิทยุสำนักโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะเป็นแอปเดียวเลย MCOT Connect เข้าไปดูตรงนั้นไปฟังตรงนั้นลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยนะครับแต่ว่าถ้าแอปเดียวเนี่ยไม่มีแล้วถ้าคนหลายๆคนไปฟังจากเว็บอื่นแอปอื่นมาแล้วก็มาลิงก์ของ99ไม่มีแล้วนะ
0: ก็
1: ไปโหลดไปที่มาว่าทำไมไม่ได้ไงก็เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องโหลดแอป MCOT Connect อย่างเดียวนะครับ
0: ก็โหลดแอปนั้นแล้วก็ฟัง
1: ได้เลยฟังได้เลย
0: ง่ายดี
1: ได้เลยนะบางคนแบบไปลิงก์อื่นมาไปเว็บอื่นมาเว็บที่อื่นที่ไม่ใช่อสมทมาไงแล้วก็มาโยงมา99นี่ไม่ได้แล้ว
0: ครับผม
1: ย้ำกันอีกครั้งนะเพราะถามบ่อยมากตอนแรกเราก็ภาษาของเรานะก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกเจ้าหน้าที่ให้นะครับที่จริงไม่ได้บอกแล้วฮะ
0: แต่ว่าแอปใหม่ถ้าเห็นมีคนโหลดแล้วคนใช้ก็บอกลื่นดีนะ
1: ใช่ฟังดีเลยฟังดีเลยก็ไม่ได้มาว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเนี่ยฮะนะครับ
0: มีคนบอกว่าเมื่อเช้าคู่เกาหลีพอเกาหลียิงได้ทำไมเจ๊หลิมหมิงกระโดดตัวโยงเลยฮะ
1: อ๋อเพราะว่า
0: แกชอบซุนฮึงมินมั้ง
1: ก็ใช่แกยิ้มแกดีเลยนะโอ้แกยิ้มเลยอ่ะ
0: แกไม่เก็บอาการนะ
1: เอ้าก็ดีเอาจะโหจะมาเก็บอาการก็โดนนัดถามบางคนโดนนัดถามอยากถามอะไรก็ถามอ่ะเป็นผู้นำโลกไงตำรวจสากลตำรวจโลกไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แบบอายุกูนี่แหละ
0: คุณเอาพี่ลีหมิงนี่ไปเปรียบเทียบกับโดนนัดถาม
1: เป็นไงทวิตตอน
0: หัวข้า
1: บอกว่าเดี๋ยวเราจะบอมอิหร่านพอไม่กี่นาทีต่อมาอ่ะยกเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วแต่อารมณ
0: ์ไม่มีใครก็เชื่อแล้วตอนเนี้ย
1: วันก่อน
0: พูดอะไรไม
1: ่
0: มีใครก็เชื่อแล้วเนี้ย
1: นิวยอร์กนิกกับสเปอร์ไง
0: โดนโหด้วย
1: NBA Final โดนโหไม่พอไปหลับด้วย
0: โอ้โหคนแก่ที่70กว่าแล้วอ่ะ
1: พี่ถามเลย
0: คนแก่ที่มีอำนาจในมือรวยมหาศาลแล้วก็อายุ70กว่าไม่มีหลังเสียแล้วคุณ
1: ถูก
0: คุณคิดดูเขาจะกลัวอะไรในชีวิตเนี้ย
1: ก็เป็นที่มาก็เหมือนกับพี่ลิมิงไงจะไปกักทำไมล่ะฮะก็บอกตรงตัวไปเลยว่ามีฮัลโหลไงฮะ
0: ล่ะ
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวเรียกตำรวจมาจ้ะ
1: ฮัลโหลคือทักทายไปไงแล้วแกระวังนะหลังๆแกอายุเยอะแล้วแกบอก60กว่าแล้วแกเคยเป็น
0: แล้วไงหัวใจวายเหรอ
1: ไม่ใช่แกเคยแบบมีรับส่งไงเป็นมิดฟิลด์อ่ะ
0: คอ
1: ยรับแล้วก็ส่งอย่างเงี้ย
0: เดินโพยเงี้ย
1: ไม่ขึ้นคาริกไง
0: เดินโพยมิดฟิล
1: แจกจ่าย
0: ครับ
1: เขาว่าพี่เขาคือลิปูไงครับผมและคดีลิปูเข้าวินพอดีไงแกบอกเฮ้ยตอนโทรมามันเลเวอร์นะเลเวอร์สิฝั่งโน้นก็บอกพี่ลิเวอร์พี่ลิเวอร์กับเลเวอร์มันเหมือนกันไงคล้ายกันด้วย
0: อ๋อลิเวอร์กับเลเวอร
1: ์เอาตัวเอลไว้ตัว L กับตัว E กับตัว L กับตัว I อ่ะ
0: ครับ
1: พี่ River เฮ้ย River อ้าวจะทะเลาะกับเขาซะแล้วครับ
0: มั่วหรือเปล่าแบบว่าส่งผิดจิ้มผิดแล้วก็จะมั่วอะไรอย่างงี้เปล่าน
1: ั่นสินะ
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับในวันนี้เนาะว่าจะดูนอริซ่าหน่อยภูมิใจเน
0: า
1: ะ
0: ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า
1: โหไหวสิ
0: เอ้ยมีคนถามมาเยอะเหมือนกัน
1: ใน
0: เฟซบุ๊กว่าเมื่อคืน Facebook IG ล่ม Facebook ของ FM99 ล่มก็มันล่มกันทั้งโลกนะ
1: ล่มกันประมาณเท่าไหร่ชั่วโมง2ชั่วโมงมั้ย
0: ประมาณชั่วโมง
1: IG ด้วย
0: ใช่
1: ๆบอกตรงๆว่าตอนนั้นผมก็ฟอร์พออินอยู่ฮะ
0: ผมก็เหมือนกัน
1: ฟอร์พออินอยู่
0: ผมรู้ตัว
1: ทีตื่นมาอีกทีอ้าวเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมตื่นนี้ผมตื่นมาเอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย
1: เอาม ีสิ
0: มันตื่น
1: มีผลนะคุณนะตอน Facebookเอาคนไลฟ์สดขายโครงขายของอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำโครงทำขาคนที่ทำธุรกิจไง
0: ไม่หมายถึงว่าตอนที่มันล่มอ่ะเราไม่เราหลับ
1: อ๋อเราอยู่อีกโลกหนึ่งฮะ
0: ตอนมันล่มเราหลับแล้วพอเราตื่นมาก็เราก็เปิดดูก็เห็นมีอะไรแต่ทำไมคนโพสต์กันว่าไอ้มันล่ม
1: เอาล่มนะ
0: ก็ล่มกันหมดIG ด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าถ้ามันล่มเนี่ยอะไรล่มสักอย่างนี่โอ้โหเดือดร้อนทั้งโลกเลยนะ
1: ใช่
0: กลายเป็นว่าเราอยู่กันไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ชีวิตเรานี่ขึ้นอยู่กับอะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันนะ
1: ทำไมเราอยู่ได้สมัยก่อนคุณ
0: สมัยก่อนไม่มีนะ
1: สมัยก่อนนะเรายังเล่นไอ้กระโดดยางยังเล่นอะไรบ้างผัวอ่ะ
0: โอ้โห
1: รู้จักไหม
0: ไม่รู้จัก
1: โอ้ไอที่นี่ไง
0: มาเก็บ
1: ภาษาภาษาเรียกมังเอ๋นะมังโผอ่ะเขาเรียกอะไร
0: โอ้โหจะรู้ไหมเนี่ย
1: เอาก็ที่มีเอาท่อไม้ไผ่อะไม้ไผ่แล้วก็เราเอา
0: ผงเหรอ
1: กระดาษพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ออเอากระดาษเล็กใส่น้ำจุ่มน้ำเล็กๆแล้วก็ตอกแล้วก็มันยิงเหมือนปืนอ่ะ
0: อ๋อ
1: วิ่งคุณ
0: เอาแบบรถทามิยาอะไรเงี้ยได้ไหม
1: พอดไปสรุปไปหรูซะแล้ว
0: แบบว่าแบบไอ้บันไดงูอะไรเงี้ยพอรู้จักบ้างผูอะไรเงี้ย
1: โอ้โหรู้สิเออยังมีอะไรนะเอ๋ม้าก้านกล้วยแต่ก่อนยังมีอยู่เลยคุณเอ้ย
0: อ๋อนั่นได้รู้จัก
1: รู้ใช่ไหม
0: รู้จัก
1: อืมใช่ไหมล่ะแต่พอล่มเปื่อยนะโอ้โหอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็แบบไม่ได้เลยอะ
0: อยู่ไม่ได
1: ้เช็คต้องโพสต้องนั้นนะฮะ
0: อ
1: ืม
0: คือมันถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องโน้ตเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านเนี่ยผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าสมัยนี้มันผูกพันมันเกี่ยวข้องกับงานเยอะ
1: ใช่
0: มันก็คืองานของเราอย่างนึงอะนะ
1: ครับ
0: สมัยนี้โลกโซเชียลมันคืองานอย่างนึงอะนะไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันเป็นอะไรไปเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ไหมเนาะ
0: ครับ
1: ก็วานไปเน
0: าะส่วนผลคู่อื่นก็ถามกันมาได้นะ
1: ใช่จริงๆก็มีบอลเตะอยู่ไหมหรอ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ก็อย่าถามเลย
1: เออ
0: ไม่รู้นะ
1: โอ้มันคู่ไหนไม่รู้อ่ะคุณเอ้ย
0: ร้องมากมากนะฮะ
1: เออ
0: คือแบบว่าโอ้ไปกงไปไกลมากเลย
1: ครับ
0: เออเย็นนี้อย่าลืมอีกอันนึงนะ
1: บอลใช่ไหมบอลนัดชิงใช่ไหม
0: เออนัดชิงนะ
1: เป็นไงผู้บริหารของฝั่งโน้นนะฮะนี่มีการให้พนักงานบริษัทมาดูด้วยบอกว่ามั่นใจว่าชนะไทยแน่นอนU19
0: ผู้บริหารของใครออสเตรเลีย
1: โน้นผู้บริหารของฝั่งกัมพูชาไง
0: อ๋อเมื่อวันนั้น
1: บริษัทปูนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่เอาพนักงานมาดูเกมกัมพูชาเจอไทยไงรอบรองอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มั่นใจไงเพราะไปเอานักเตะโหไปโอนลุกขึ้นมาเยอะเลยอ่ะ
0: เ
1: ป็นไง
0: จ็อก
1: เจออะไรนะหลานชายของพิชัยคงศรี
0: อ่
1: ะนะครับ
0: พิชยะ
1: คงศรีน้องกากาไอ้คุณเป็นไงน้องกากา
0: โอ้สุดยอด
1: ครับ
0: นี่เขมรเขาจะไปฟ้อง UN อยู่เนี่ย
1: ยิงสี่ลูก
0: เขาบอกหยุดยิงแล้วไม่ใช่เหร
1: อ
0: ทำไมยิงเราตั้ง4ลูก
1: ยิงใช่ไหมพักเลย
0: ผิดข้อตกลงหรือเปล่าเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: แต่พักวันเดียวเองนะ
1: เออนั่นแหละสิ
0: ไอเจอเขมรนี่ที่ชนะเขมรนี่เมื่อวานนี้เองนะถ้าจะนับเป็นวันก็วันพฤหัส
1: ครับ
0: ใช่ไหมวันพฤหัสแล้วก็มาพักวันศุกร์วันเดียวพรุ่งนี้ชิงแล้วเออซึ่งไอแบบเนี้ยเอาจริงเด็กเราไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยบอลนักเรียนบ้านเราเนี่ยเตะวันเป็นวันอยู่แล้วนะฮะ
1: เออเนาะ
0: แถมเตะตอนเช้าด้วยนะฮะ
1: เออใช่ใช่
0: ตอนเช้าตอนบ่ายด้วย
1: ครับ
0: เราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเยอะแต่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะอ้วกอยู่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ้วกเสียเออเออใช่ใช่คนเราก็ชินอยู่แล้วเนาะตอนคุณจัดไอ้บอลเดลินิวครับเป็นยังไงบ้างอ่ะแบบนี้
0: เตะทุกวัน
1: ทุกวันเหร
0: อมีทุกวันเออมีเดลินิวครับก็จะเริ่มมานะวันอังคารหน้านี่นะ
1: เป็นไง
0: วันอังคารหน้านะฮะ
1: หวานเจี๊ยบ
0: เชิญนะเชิญไปรับชมรับฟังรับดูกันได้นะครับ
1: ครับ
0: ที่สนามก็ได้เลยนะฮะที่สนามสุบ
1: มีถ่ายทอดสดไหมอ่ะ
0: มีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันสุบ
1: ครับ
0: แอปอีกแล้วนะฮะแอปเยอะ SOOP อันนี้ดูฟรีทุกคู
1: ่เหรอ
0: เขาโหลดแอปพลิเคชันสุบแล้วก็หาช่องเดลินิวอ่ะ
1: เออ
0: หาช่องเดลินิวมันจะมี
1: อยู่อ๋อคล้ายแอป M-Cod Connect ใช่ไหมคล้ายๆกันเพราะมันจะมีหลากหลายฟีเจอร์หลากหลายไอสถานีหลากหลาย
0: ใช่
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่แต่อันนี้มันจะคือเหมือนกับว่ามันเป็นแอปแล้วก็คุณไปทำช่องในนั้นได
1: ้ครับ
0: เหมือน YouTube คุณไปทำช่องใน YouTube ใช่ไห
1: ม
0: อันนี้คุณไปทำช่องนี้ได้ที่เกาหลีเนี่ยเขาดังเพราะว่าแบบว่าเขาจะเหมือนกับว่าเป็นครีเอเตอร์ส่วนแอปของเขาเองเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีเอเตอร์ของเขาแล้วซึ่งก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเขาก็มีช่องของเขาในนั้นแล้วเขาก็โด่งดังจากการไลฟ์จากการทำอะไรในช่องของเขาซึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือการไลฟ์การอยู่เฉยๆการไลฟ์ชีวิตประจำวันคือนั่งอยู่เฉยๆนอนกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งกล้องไลฟ์ไปทั้งวันเลย
1: ครับ
0: อันนี้ที่เกาหลีเขากำลังดังแบบนี้นะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อไปกินข้าว
1: เหมือนเออะไรนะเขาเรียกอะไรเออะไรนะเอหนังแนวตั้งอ่ะ
0: หนังจีนแนวตั้งเหรอ
1: เออหนังจีนแนวตั้งพวกเอที่เขาโดนในทิกตอกอ่ะเอาตัวนี้พูดตรงๆนะผู้ใหญ่หมายถึงว่าคนอาวุโสคนเฒ่าคนแก่เขาชอบดูนะ
0: โอ้ชอบมาก
1: ตั้งไปก็ทำกับข้าวไปประโคมป้าที่ร้านทำอาหารเนี่ย ตั้งไปก็ดูไปก็ทำกับข้าวขายลูกค้าไปอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เรื่องจริงนะ
0: จริง
1: ดังเลยไอ้อะไรนะหนังแนวตั้งอะไรเนี่ย
0: แต่นั่นมันเป็นซีรีส์ใช่ไหม
1: อืมใช่ไหมผมไม่เคยดูอ่ะคุณ
0: แล้วมันเป็นซีรีส์นะมันเป็นแบบหนังเลยอ่ะ
1: อืม
0: แต่อันนี้มันจะเหมือนกับว่าคุณสมมติคุณมีช่องในนี้ใช่ไหมในซุปนี่ใช่ไหมแล้วคุณก็ไลฟ์เนี่ยคุณก็พาไปทุกที่เลยคุณก็ไปไหนคุณก็ถือกล้องไป
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: มันอ๋อหมายถึงว่าแบบเหมือนไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี
0: ้
1: เหรอ
0: ไลฟ์แต่ตอนนี้จัดรายการกับหยองนะครับอะไรเงี้ยก็พูดไปเรื่อยพูดพาไปนู่นไปนี่เดี๋ยวผมไปเดินห้างนะครับตอนนี้อยากฝากซื้ออะไรไหมครับหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรที่ห้างนี้ไหมครับอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะมีคนเม้นเข้ามาแฟนคลับก็จะเม้นเข้ามาเฮ้ยดีไปทำนี่หน่อยเดี๋ยวให้ดาวเดี๋ยวให้ตังอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหมือนให้
0: นั้นด้วย
1: เอ้ยเหมือนให้เงินแล้วก็เหมือนแจกให้อย่างงี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่อ๋อเหรอ
0: ให้ดาวหรือว่าเป็นระบบของเขา
1: อ๋อเลยดีไหมกันนะ
0: ดังตอนนี้ที่เกาหลีกำลังดังอะไรแบบเนี้ยเหมือนไปกินข้าวเงี้ยสมมติกินข้าว
1: แต่ว่าไปเป็นทางที่ดีใช่ไหม
0: ดีดิ
1: เออ
0: ก็ไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยสมมติคุณไปกินข้าวเนี่ยเนี่ยมานั่งกินร้านส้มตำหน้าปากซอยเนี่ยอยากให้ผมกินอะไรนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดู
1: เออเหมือนเชิญชวนแฟนคลับวันนี้เหรอ
0: สั่งส้มตำปูปลาให้กินหน่อยให้ดูหน่อย
1: ครับ
0: ก็สั่งมากินแล้วเขาก็ส่งดาวมาให
1: ้โอ้โห
0: ก็มีรายได้ไป
1: เอออ
0: ะไรแบบนั้น
1: อนาคตเราจะทำแบบนี้นะคุณน้องว่าไหม
0: อนาคตนี่มีสิทธิ์สูง
1: ครับอนาคตเนาะ
0: ครับ
1: วางแผนไว้แล้วตอนนี้ใกล้แล้วล่ะ
0: ด้วย
1: เพราะว่าชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะ
0: อะไรทำไมดึงมาดราม่าได้ไงวะ
1: เราจะพูดบอลโลกอย่างเดียวหรือว่าไงเนี่ยที่จริงมันมีผลชนิดมีไอ้ผล
0: แบด
1: แบดมินตันที่ออสเตรเลียน้องหมิวก็เข้ารอบนะมีอะไรล่ะมีกอล์ฟด้วยนะกอล์ฟประเภทคู่ไงไอ้โดใช่ไหมใช่ป่ะ
0: ว่าโดหรือดาว
1: มันดีโอได้เป็นดาวไหม
0: ดีโอเดี๋ยวมันอยู
1: ่เออดาว
0: เอาเลยโดชัมเปี้ยนชิพแล้วไง
1: น่าจะโดป่ะถ้าดาวมันต้องดูเดยูไม่รู้สิ
0: เอาเอาเป็นว่าดีโอเดี๋ยวมันอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วกัน
1: ครับ
0: เป็นประเภทคู่ประเภทคู่นะฮะแล้วก็ประเภทคู่นี้มันจะเป็นต้องเป็นชาติเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็จับคู่กันก็ได้นะฮะ
1: ออกเสียงว่าดาวคุณ
0: นั่นเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: วันนี้เป็นวันที่2นะฮะเล่นในระบบโฟบอลโฟบอลก็คือ4ลูกนะฮะสี่ลูก4คนตีคนละลูกก็แล้วก็นับลูกที่ดีที่สุดนับผลงานที่ดีที่สุดนะคือกวนหนึ่งก็จะมี2ทีมใช่ไหมสองทีมก็4คนนะฮะก็ตีคนละลูกแล้วละแต่ละทีมก็นับผลงานของคนที่ตีดีที่สุดในกลุ่มนั้นๆนะฮะ
1: ครับ
0: ผู้นำตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะคู่ของญี่ปุ่นนั่นคืออายากะฟูรุเอะนะฮะคู่กับยูนะนิชิมูระนะฮะอันนี้นำคู่กันอยู่สกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์นะครับก็นำหน้ากู้ของไซเลนบอกแล้วก็พอลลี่แม็กไซเลนบอกนี่เป็นนอร์เวย์แล้วก็พอลลี่แม็กนี่ของเยอรมันตามมาที่10อันเดอร์เนี่ยนำสโตกเดียวนะครับมีที่10อันเดอร์เนี่ยอีกคู่ด้วยก็คือเนลลี่คอร์ด้ากับโอลิเวียโคเว่นนะฮะเนลลี่คอร์ด้านี่อเมริการู้อยู่แล้วส่วนโอลิเวียนี่เป็นเยอรมันนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้ก็10อันเดอร์เหมือนกันนะฮะโอ้โหคอร์ด้าเก่งไปไหนไม่รู้นะฮะ
1: โอ้โห
0: เก่งๆโอ้โห10อันเดอร์นี่เธอได้จากวันนี้วันเดียวเลยนะ10อันเดอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากนะ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ครับคือทำอะไรก็เก่งเน
0: า
1: ะ
0: ก็เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์ไปนะฮะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็ยังลงเล่นต่อเนื่องนะครับส่วนคู่ของที่มีนักกอล์ฟไทยก็คู่ดีที่สุดก็คือโมริยาเอดียานะฮะตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์นะครับอยู่อันดับที่16ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่มีไทยก็มีสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะฮะอันนี้จับคู่กับเฉินเป้งเฉินปุ้ยเหยินนะของไต้หวันนะครับสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์นะฮะแต่ที่34ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องชาติเดียวกันก็ได้นะฮะแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จับคู่กันนั่นแหละ
1: ส่วนใหญ่จับคู่กัน
0: มีคู่ของพอนงเพชรล้ำกับอภิชัยยุบลนี่ก็อีเวนพานะครับ
1: อ
0: ันดับที่49ร่วมนะฮะ
1: ครับ
0: ชเนตตีวรรณแสงนี่ไปจับคู่กับเบียงก้าปารากานันนะฮะของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็อีเวนพาเช่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: ปึ๊บไล่มาก็หมดละไม่มีละนะฮะครับ
1: ครับส่วนแบดมินตันเนี่ยเราเข้า2ประเภทเลยนะคุณนะ
0: ชายคู่ใช่ไหม
1: คู่ผสม
0: คู่ผสม
1: คู่ผสมกับในประเภทหญิงเดี่ยวครับก็ในการแข่งขันนะออสเตรเลียนโอเพ่น2020นะครับเป็นระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์500ครับที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับในประเภทคู่ผสมครับไตเติ้ลกับเจนก็ชนะคู่จากฮ่องกงไป2เกมรวดไตเติ้ลคือรุทธนภัทรอุบทองกับเจนชเดชาสุดใจประภารัตน์เป็นมือ3ของรายการละมือ13ของโลก13ของโลกนะชนะคู่จากฮ่องกงนะครับคือชาญิงซักกับอึ้งซื่อเหยาไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ19ไตเติ้ลกับเจนนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคุณนะเจอคู่มือ2ของรายการและคู่มือ7ของโลกจากจีนนะครับคือเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยต่อไปครับครับไปแล้วรับรอง1คู่นะส่วนอีก1ประเภทก็คือในแพทย์หญิงเดี่ยวนะครับน้องมิวครับพรวีช่อชวงก็ฟอร์มยอดเยี่ย
0: ม
1: เป็นมือ2ของรายการและมือ8ของโลกครับเอาชนะทางหวงหยูซุนมืออันดับที่8ของรายการและมือ31ของโลกจากไชนีสไทเปไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ15ทั้ง2เลยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปเจอกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับที่4ของรายการและมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปครับผม
0: โอ้ยสบาย
1: ฮะสบายคือ
0: ฮะ
1: ชนะแน่นอนหรือว่าไงฮะ
0: ก็ต้องชนะดิก็ต้องเชียร์ดิ
1: อ๋อต้องเชียร์นะ
0: ต้องเชียร์ดิต้องเชียร
1: ์เออ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก๊อปโฟบอลกับโฟซัมใช่ไหมครับ
1: มีคนถามเหรอ
0: ก๊อปมีโฟบอลกับโฟซัมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นประเภทแบบทีมนะถ้าเป็นทีมก็จะมีโฟบอลโฟซัมแล้วก็ซิงเกิลแมตช์เพย์นะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณเจ๋งฮะอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อย
1: ชมวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับผมเอาผมจะพูดต่อเลย
0: ก็ผมก็สาชงไงเนี่ยโอ้หวานๆเนี่ย
1: เอาซิงเกิลแมตช์ก็ทำไมก็เดินกันตัวต่อตัวไงนับหลุมต่อหลุมเลยนะครับส่วนนะโฟบอลก็จับคู่ทีมก็คือแต่ละทีมเนี่ยมี2คนใช่ไหมล่ะผมกับคุณเนี่ยจับคู่กันก็ตีคนละลูกเวลาจบหลุมก็จบการแข่งขันก็นับลูกดีที่สุดอะผลงานแค่ดีสุดก็เอาลูกนั้นถ้าโฟซัมก็สลับกันตีไงจะมีอีกเลยมีอีกเลยใช่ไหมอ
0: ะไร
1: ที่ตีอีจะมีอีกระบบเลยใช่ไหม
0: โอ้อัลเทอร์เนทช็อตอะไรไม่รู้มันหลายอย่างอะ
1: หลายอย่างเนาะ
0: แล้วหลักๆก็แค่นี้แหละที่เขาใช้กันจริงๆอะนอกนั้นมันก็จะสับสนมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแอดวานซ์ไปแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่หลักๆก็แค่นี้แหละนะฮะ
1: ครับพอแล้วก็มันมีนั่นแหละอัลเทอร์เนทช็อตอะไรเงี้ยเขาเรียกอีกอันนึงนะไอโอ้ประมาณนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: ครับผมจะถามเยอะเลย
0: เอาพอเจ๋งขยันแบบนี้เพื่อองค์กรใช่ไหมครับ
1: แฮปนะมีแฮปไหม
0: ฮะ
1: แฮปไหม
0: มีดิก็มาจัดรายการก็ต้องแฮปดิ
1: แฮปนะแฮปนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คนนี้ก็บอกว่าไอ้ที่เอากระดาษตอกตอกภาคใต้เรียกว่าชิกโขลงเขาใช้ลูกพลาลูกเขียวๆใส่ในรูไม้ไผ่แล้วก็ยิง
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาเรียกบ้างโผบ้านผมเรียกบ้างโผ
0: เรียกชิกโขลง
1: ใช่ใช
0: ่ทางใต้เขาเรียกชิกโขลง
1: ของเล่นยุค90
0: ครับ
1: ไอ้นั่นเรียกอะไรนะ
0: ชิกโขลง
1: แต่ภาษาไทยนี่จะเป็นอะไรเนี่ยบ้างโปะบ้างอะไรบ้างโบเหรอบ้างโบเหร
0: อ
1: มันจะเอามะเขือลูกมะเขือเทศเหรอคุณไอ้ลูกมะเขือเล็กๆอ่ะเขาเรียกมะเขืออะไร
0: มะเขือพวง
1: เมื่อก่อนพลเล็กๆอ่ะตอกใส่รูของ
0: ไม้ไผ่
1: มันจะเป็นรูใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็ยิง
1: มันจะอัดแน่นเหมือนปืนอ่ะ
0: แล้ว
1: เวลายิงแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ปั้งเข้าไปเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยมันหาไม่ได้ก็เอาเป็นนี่ไงเอาเป็นกระดาษแช่น้ำอ๋อ
0: ใช้กระดาษเอา
1: ใช้แต่แช่น้ำแล้วก็ปุ๊บมันก็แข็งขึ้นมาเวลาเข้าไปในรูก็ยิง
0: นี่ไงเขาก็เอากระดาษตอกๆไงใส่เข้าไปนะฮะ
1: ใช
0: ่ผมไม่ได้กระแดะนะแต่ผมไม่รู้จริงไม่เคยได้ยินจริง
1: คุณไม่เล่นเหรออ
0: ืมไม่เคยเลยผมมีเล่นหนังกระติกอ่ะเล่นกงอ่ะบ้านผมภาษาเหนือเขาเรียกกงไอ้หนังกระติกกับที่คนกลางภาคกลาง
1: หนังสติ๊ก
0: ยิงอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้น
1: ถ้าหนังสติ๊กภาษาอีสานเรียกว่าบักกระถุนบ้านผมอ่ะ
0: ทำไมยาวอย่างบ้านผมเรียกกงกันเนี่ย
1: เอาเฮ้ยของผมต้องดีกว่าสิเออผ้าผมต้องมีอะไรที่มัน
0: บูลลี่แล้ว
1: บูลลี่เออขิงก่อน
0: โอ้โห
1: เรียนบักกระถุน
0: โอ้แต่นะอันตรายนะ
1: อ
0: ันตรายอะไรเพราะว่าหัวถ้าเอาหินใส่แล้วก็ยิงกันเนี่ยลูกกงลูกแก้วใส่นี่ตาบอดได้นะฮะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออ
0: ระวังนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เพื่อนผมเนี่ยจะมีนี่ไงเขาเขาชื่อเลยนะเออภิชาติมั้งเอออ
0: ภิชาติ
1: แต่ก่อนอภิชาติดาราชื่ออะไรอภิชาติหันลำเจียกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เออแต่เขาเนี่ยเขาชื่ออภิชาติอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่คุณครูจำนามสกุลไม่ได้ไงเขาบอกเอ้าว่าไงอภิชาติหายิงนกตอนเสาร์อาทิตย์ไม่มีทำอะไรฮะหายิงแต่นก
0: อ้าวเหรอ
1: ครับ
0: อ๋ออ
1: ภิชาติหายิงแต่นก
0: มีหันลำเจียกกับหายิงนก
1: หาไหม
0: อืม
1: อืมอ
0: าจารย์ก็อารมณ์ดีเนาะ
1: ครับ
0: เอออ
1: ารมณ์ดีไง
0: ครับ
1: ใช่เรื่องบักกระถุนเนี่ย
0: อืม
1: เอ๊ะทำไมบ้านคุณเรียกยาวจังเลย
0: บ้านผมมันเรียกสั้น
1: เหรอ
0: บ้านผมเรียกกงคำเดียว
1: อืม
0: เออ
1: บ้านผมเอิ้นกระถุนในบักกระถุนนี่ไง
0: โอ้แต่มันก็ถือว่าเป็นของเล่นหรือถือว่าเป็นอาวุธก็ได้นะ
1: เออ
0: ไปยิงปลายิงนกอะไรก็ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ยิง
1: แต่ก่อนจะเล่นสมัยเด็กจำได้เลยนะครับก็จะไปยิงกิ้งก่าฮะไปยิงไอ้เขาเรียกกิ้งก่าก็คือไปยิงกระปอมอ่ะแต่ผมไม่ส่วนใหญ่ยิงไม่แม่นหรอกผมยิงไม่ค่อยเก่งไง
0: โอ้ยผมยิงไม่เคยโดนเลย
1: ผมเป็นเด็กไงส่วนใหญ่จะเป็นพวกรุ่นพี่รุ่นใหญ่
0: อ
1: ่ะเออพวกนี้แม่นนะ
0: คือ
1: เวลาเจอเนี่ยเหมือนฉลามได้กินข่าวเลือด
0: เ
1: หมือนเขาได้ยินเสียงเฮ้ย
0: ใช่
1: เลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่นั้นไม่ดีนะมันบ่าวนะพอย้อนกลับไปเออมันเด็กอ่ะสมัยก่อนอ่ะ
0: มันก็เหมือนคนจับปืนอะไรเงี้ยคุณเจ๋งจับปืนหรือว่า
1: คนป่าได้ปืน
0: ถือไม้คิวอะไรเงี้ยแบบคือถ้าคนยิงเป็นน่ะ
1: ใช่มันเก่ง
0: หรือถ้าคนยิงเป็นยิงแม่นมันจะพอเขาจับปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่ยิงเป็นแน
1: ่เออ
0: มันจะมีท่าแบบ
1: ถูก
0: เข้าท่าเข้าไหลเข้าอะไรยิงเขาอย่างเงี
1: ้
0: ยไอ้คนไม่เป็นอย่างเราก็เอ๊ะทำยังไงวะ
1: โอ้ยคุณโตนะเวลาเอาลูก เอาเอาก้อนหินใส่ยังยิงไม่แม่นเลย
0: เออเอาก้อนโอ้กว่าจะใส่ได้คนที่เขาเป็นนี่ก็ใส่
1: เก่งคนนี้มันจะเก่งส่วนใหญ่เราไปตามเขาอะ
0: เออ
1: ขึ้นป่าลงห้วยไปสนุกสมัยก่อนนะเนาะก็จะนี่เป็นที่มาคือเราเล่าย้อนกลับไปตอนที่ไอ้เฟซบุ๊กกับไอจีล่มใช่ไหมล่ะก็ย้อนกลับไปว่าสมัยเด็กเรายังอยู่ได้เลยแต่ดูเด็กปัจจุบันยุคเจนซีเจน
0: ไม่รู้จักไม่รู้จัก
1: เบลต้าเจนอะไรเนี่ยโหแบบเนาะอยู่ไม่ได้
0: คือมันเป็นยุคใครยุคมันจริง
1: ๆ
0: เราก็ไม่ต้องไปว่าไป
1: กันแล้วแต่ใครอ
0: ่
1: ะ
0: เด็กสมัยนี้เขาก็เกิดมากับอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมอย่างเราก็เกิดมากับอะไรแบบนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ตอนเด็กเราก็ถือว่าได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแต่เด็กสมัยเนี้ยเขาก็เกิดมาก็เห็นแท็บเล็ตเห็นมือถือเห็นอะไรเขาอาจจะมีเล่นที่โรงเรียนก็เพื่อนก็ไปเล่นโลบอกกันไปเล่นเกมกันอะไรแบบเนี้ยมันก็อยู่แต่ในนั้นก็เป็นธรรมดา
1: สมัยก่อนในก่อนจะเล่นอะไรแบบนี้ได้นะเราก็เล่นไอ้พวกตุ๊กตาพวกอะไรพวกนี
0: ้ตุ๊กตากระดาษผมก็เล่นตุ๊กตากระดาษ
1: แล้วก็ไปแข่งกับเพื่อนเนี่ยที่ซ้อนกัน
0: อ่ะ
1: เล่น
0: เพื่อนชอบชวนเล่นพ่อเล่นแม่กันไหม
1: เอา
0: หมายถึงเล่นหมายถึงแบบเราเป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วคนนี้เป็นลูกเป็นเมียอะไรเงี้ย
1: เออเหรอ
0: เคยเล่นป่ะ
1: ไม่เคยเล่นนะ
0: เหรอ
1: เออพ่อแต่ก่อนผม
0: ชอบมากเลยผม
1: เหรออ
0: ืม
1: นี่เราก็ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
0: เธอเป็นพ่อนะเดี๋ยวเราเป็นแม่แล้วเธอเป็นลูกนะเออ
1: ไม่รู้แต่สมัยก่อนเนี่ยก็มีอ่ะทะลึ่งถึงตาก็มีอ่ะ
0: แม่พ่อกลับมาแล้ว
1: ตอนประถมไงประถมอ่ะจำได้ถึงตัวนี้เลยก็รู้สึกอายเป็นไงเวลานอนเวลาคิดในสมัยเด็กนะรู้สึกไม่น่าทำอ่ะพูดตรง
0: ๆ
1: เห็นเพื่อนผู้หญิงไงตอนเด็กนะนี่เด็กในนะประถมเลยนะ
0: ไม่เด็กหรอก
1: เด็กแล้วเด็กก็เด็กสิเออครับ
0: แต่เด็กเลยอ่ะว่างั้น
1: ก็จู่ๆก็เอ้ยนั่นแหละฮะครับผมโอ้อย่าเลยทะลึ่งตึงตังฮะพวกนี้
0: เคยก็เอากระจก
1: นั่นแหละใส่กระโปรงอ่ะ
0: เอาก
1: ระ
0: ติกไปผูก
1: ซึ่งมันไม่เห็นอะไรนะ
0: ผูกกับรองเท้าอ่ะ
1: ไม่เห็นอะไรเลย
0: ใส่กระจกแล้วก็ไปแย่ๆใต้กระโปรงนั่งเพื่อน
1: ครับมันไม่เห็นอะไรนะ
0: เออครับไม่ได้นะไม่ได้นะน่าเกลียดนะฮะหรือทำก็ใหญ่ก็รู้อ่ะเอาไม่ใช่มาเก็บอะไรเงี้ยสมัยเรานะมาเก็บนี่ผมก็เซียนอยู่นะ
1: ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งนะผมชอบในสวรรค์นี้นะตั้งแถวอยู่ดีแล้วเพื่อนจู่ๆมันก็ก้มลงไปอ่ะก็เลยเพื่อนจะไปดูอ่ะผมว่ามันดูอะไรวะผมก็ก้มตามเขานะ
0: ก้มดูแบบหน้าด้านๆอย่างนี้เลยไม่มีศิลปะอะไรกันด้วย
1: แต่ไม่ใช่กระโปรงยาวกระโปรงเอ้ยไม่ใช่กระโปรงสั้นกระโปรงยาวเลยติดเกือบหัวเข่าไอ้ติดเกือบไอ้ขนาดไอ้ข้อเท้าอ่ะ
0: ยาว
1: ผมก็งงไปดูมันเห็นอะไรวะครับจำได้จนถึงวันนี้ว่าไปทำทำไมมาครับผม
0: ครับ
1: ทะลึ่งถึงตามเหมือนกันเนี่ย
0: บ้านผมที่จันเรียกอีโบใช้กระดาษชุบน้ำบางทีก็ใช้ลูกของดอกเข็ม
1: ครับ
0: คุณฮองซ่านี่บอกโอ้แต่เด็กเลยนะบังคุณสุดธรรมถามมาน้องจีนคู่กับใครอันดับที่เท่าไหร่

0: น้องจีนไม่ได้
1: ขออภัยตอนนี้เราลืมทักทายแฟนก้าวสเปียร์ของเรานะครับที่ฟังผ่านทางเครือข่ายสมททั้งเซซิสตานีลืมไป
0: แฟนๆบอกว่าเดี๋ยวรอจบรายการก่อนก็ได้ครับนี่จะหมดชั่วโมงแรกแล้ว
1: ลืมไปออกอากาศทั่วประเทศ
0: อ
1: ุ้ยอันนี้เล่าเรื่องอะไรไปเนี่ยไอ้เราเนี่ยว่าออฟเดนชันวายตอนเที่ยงคืนตีห้าไอ้ผมเนี่ยว่าหมดแล้ว
0: ครับ
1: อ้าวเราเล่าอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้เล่าเรื่องสมัยเด็ก
0: ต้องย้อนอีกรอบอ่ะ
1: โอ้ยลืมไปเออผู้หลักเด็กๆเยาวชนเขาฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แล้ว
0: ฟังโอ้ก็เอาจริงๆเอาคุณเห็นไหมผมช่วงนี้มันมีแบบบอลโลกใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันก็มีพวกรายการบอลโลกเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้ชีวิตผมไม่มีแต่ฟุตบอลนั่นเลยเปิดเน็ตฟลิกเปิดอะไรมีแต่ฟุตบอลโลกนั่นเลยแล้วส่วนใหญ่ที่คนที่มาออกรายการมาวิเคราะห์รายการอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเล่าว่าผมเชียร์ทีมนั้นทีมนี้แต่เด
1: ็
0: กแล้วผมฟังจุดเริ่มต้นจริงๆส่วนใหญ่ของคนก็คือดูบอลโลกนะทุกคนจะพูดเหมือนกัน
1: คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ผมถามเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะปลุกมาดู
0: เนี่ยคนก็จะบอกว่าผมเนี่ยเริ่มติดตามบอลตอนบอลโลกปี86ครับ
1: ครับ
0: ผมเริ่มดูบอลตอนบอลโลกปี90ครับบอลโลกปี94ครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลโลกมันคือเหมือนกับว่าเป็นเสาไฟฟ้าเป็นหลักที่คนจะใช้ยึดโยงว่าเราจะเริ่
1: ม
0: ดูบอลหรือเริ่มสนใจบอลตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันถึงมีความเขาถึงบอกว่ามันมีความสำคัญที่จะถ่ายหรือไม่ถ่ายฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจการทำกำไรหรือว่าเรื่องการได้ดูเพื่อความอินเตอร์เทนอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้เยอะจริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นคนที่น้องๆอยากไปเป็นนักบอลหรือว่าคนที่โตมาแล้วสนใจฟุตบอลอยากไปทำอะไรเกี่ยวกับด้านนี้หรือมันกระทั่งไม่เกี่ยวอะไรเง
1: ี้
0: ยมันทำให้คนปลูกฝังจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยผมสังเกตดูทุกวันนี้ผมฟังรายการที่มันก็จะพี่ๆดาราหรือว่าคนนั้นคนนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาเล่าใช่ไห
1: ม
0: ก่อนเริ่มรายการก็ต้องบอกโอ้โหเนี่ยผมดูบอลตั้งแต่ยุคมาราโดน่านะครับปี86ตอนนั้นชอบมากเลยนะครับ
1: ใ
0: ช่ไหมเราก็จะเนี่ยมันก็แสดงอย่างฟุตบอลโลกมันมีอิทธิพลมีผลต่อคนทั้งโลกจริงอ่ะ
1: ใช่
0: มันเป็นอีเวนต์กีฬาที่คนมีส่วนร่วมเยอะที่สุดในโลกนะฮะเยอะกว่าโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: ตัวเลขเยอะกว่าโอลิมปิกนะฮะก็ยอดคนดูวันเปิดอ่ะ1,200ล้าน
1: อ่ะอ๋อเหรอ
0: พิธีเปิดที่ชากิล่าที่ชากิล่าแสดง1,200ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: เอาไปเปรียบเทียบกับไอ้ฮาล์ฟไทม์โชว์ของซูเปอร์โบว์อ่ะที่ครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปที่ว่าคนเยอะๆอันนั้นก็600ล้านเอง
1: อ๋อเหรออ
0: ันนี้1,200ล้าน
1: ก็มันมีทัวร์นาเมนต์เดียวอ่ะใช่มั้ยล่ะตอนนี้ไงก็มีทัวร์นาเมนต์เดียวจริงนะบอลโลกไง
0: โอ้ก็นี่ไงบอล U19 เนี่ยแต่ยัง
1: เอ้าเอ๊ะคุณเนี่ย
0: บอลดิเลนิวไ
1: หมอ๋อเหร
0: อ
1: บอกว่าใช้ลูกอะไรฮะลูกลอมคอมใส่ครับแรกอัดดียิงใส่เพื่อนนะแสบมากก็ได้ไงที่ผมเรียกบางโบบางโผเนี่ยบ้านผมเรียกบางโผฮะ
0: โอ้
1: คุณไม่เคยเล่นนะโอ้ของดี
0: ๆล่ะ
1: ผมสมัยก่อนเล่นเนี่ยยิงโหเล่นมันมากสมัยเด็กไง
0: ช่วงนั้นผมอาจจะอยู่นิวยอร์กอะ
1: โรงหนังเหรอ
0: โรงหนัง
1: มันที่ปิดไปแล้วนะ
0: ช่วงนั้นผมโอ้ไปทั้งนิวยอร์กทั้งปารีสผมไป
1: ตั้งแต่เด็กเลยนะเรา
0: ไปทั่วเลยไปทั่วเลย
1: วันละ4คู่ครับเริ่มวันไหนครับผม4คู่เริ่มเตะวันไหนเอ่ยที่เตะ4คู่รวดอ่ะ
0: ก็คืนวันเนี้ย
1: คืนนี้ใช่ไหม
0: โอ้โหวันมันสับสนพูดยิ่งสับสน
1: เ
0: น
1: ี่ยเพราะมันข้ามวันไง
0: คืออย่างบอกว่าถ้าบอกว่าเตะวันเนี้ยแล้วคู่อเมริกากับปารากวัยเนี่ยเราจะบอกว่าเตะวันนี้ได้ไห
1: ม
0: ซึ่งเวลาประเทศไทยมันคือวันเสาร์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่เวลาของอเมริกาม
1: ันสุกอยู่เลย
0: เวลาของโปรแกรมของเจ้าภาพเนี่ยยังมันสุกอยู่เลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าปกตามโปรแกรมของเจ้าภาพเนี่ยก็คือที่เตะวันเสาร์เนี่ย
1: ครับ
0: เริ่มวันเสาร์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเนี่ยนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยโหวันละ4คู่นะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่วันละ4คู่
1: บอกว่าเฟซไอจีล่มผมไม่เดือดร้อนครับแต่ถ้าเว็บไซต์ปิดปรับปรุงเนี่ยเดือดร้อนครับจิคุณมอสลิกา
0: โอ้ชัดเลยรู้แล้วเว็บไซต์อะไร
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: ครับคือไม่รู้เรื่องจริงนะบอกตรงตอนหัวค่ำอ่ะหลับฟอไปอินอยู่ฮะตื่นมาเห็นคนบ่นกันยับเลยฮะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมเพราะว่าต้องส่งทุกท่านนะฮะ
0: โอ้โหจะสวัสดี
1: ไม่ใช่
0: เนชั่นวายอีกรอบ
1: ก็คือต้องส่งเนชั่นวายแน่เพราะออกอากาศทั่วประเทศทั้งเซฟสถานีนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับลืมไปนึกว่าอยู่ใน

0: รุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้ไปทั่วประเทศแล้วรู้แล้วเราเป็นคนยังไง
1: สุดยอด
0: สุดยอด
1: สว่างสวัยมาก
0: สว่างสวัยเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผ่านทางสื่อพิสานีของสมทเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อตอนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าเนาะก็มีบรรยายต่อเนื่องเลยวันนี้เนี่ยมีคู่ไหนน่าสนใจไหมตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าคุณ
1: โอ้โห
0: บอลโลก
1: พลาดได้ไงอ่ะ
0: คู่ไหนอ่ะ
1: บราซิลโมร็อกโกตีห้าพอดีเลย
0: โอ้ตีห้าจบไปแล้วออกมันปิดอันนั้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่ง
1: ถ้าเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะเป็นกาตาร์กับสวิต
0: กาตาร์กับสวิตก่อนเดี๋ยวเราพักสักครู่เลยก็ส่งแฟนๆทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95 Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 9522ปีปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connectท่านพี่น้องที่ติดตามรายการก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงรายงานตนรายงานสังกัดจากนี้ทักทายพี่น้องที่เคารพค่ะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันอุ่นหนาฝากข้างเหมือนเช่นเคยนะคะต้องตามหาพี่น้องจาก LTM FM 95ก่อนนะคะที่ทักทายมาในเช้าวันนี้มีคุณปริณธรนาคขวัญคุณนันทิชาปุ้งโพคุณเหมือนมะม่วงไม่ร่วงก็โดนสอยคุณวัชรีอมรพงษ์คุณกิจชนะคณารักษ์คุณแฟรงค์คุณนายแดงคุณแป๋วทักมาจากสปป.ลาวนะคะทักได้เป็นเพราะภาษาที่ใช้นะคะอ่านได้แบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณตรงดำรงแล้วก็ถัดมานะจ๊ะคือคุณวันธนานาคุณสมบูรณ์คุณฉุยกันติยานะคะอันนี้แฟนประจำคุณตุ๊กตาหนิงถัดมาเป็นคุณวันธนีมาสิรีลังสีคุณนวพรศรีสัมพันธ์ตามต่อมาด้วยคุณภัตตพรคณะเจริญค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศของไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือตั้งแต่แม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่บริเวณนั้นเหตุผลเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมนะคะให้ระวังในเรื่องของฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้านตะวันตกเช่นกันนะคะลงมาด้านอันดามันคลื่นสูง3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองกระจายเลยนะคะประมาณ 60% ของพื้นที่และถึงแม้ว่าฝนจะมีแต่อากาศก็ร้อนอ้าวต้องแจ้งในเรื่องของ Heat Indexดัชนีความร้อนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเตือนภัยพี่น้องต้องลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 15:00 น.กลุ่มคนเฒ่ามีความเสี่ยงหากมีโรคประจำตัวแล้วก็เมื่อมีอาการผิดปกตินะคะให้รีบพบแพทย์เลยฝนอาจจะทำให้เหงาและถ้ากระเป๋าไม่มีเงินก็จะหนักไปกว่านั้นในเรื่องของความเหงาทักทายพี่น้องต่อเลยนะคะพี่น้องยังคงอยู่กันคุณบุญมาภูมิรักคุณตีใหญ่ปากน้ำคุณหมูคุณยุพินคุณศักดาคุณเล็กวิไลวันถัดมานะคะคุณสำรวมควรนุ้ยคุณประมวลประจุทะเนคุณสุเนธดำรงศิริคุณบุญเลิศพรมเดชคุณวินยูอินทะมีคุณสายฝนพรหมณีและคุณวีระชัยเพชรสุขทักทายในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ในวันนี้ที่สำคัญวันนี้เป็นวันจักรเย็บผ้าเป็นวันระลึกถึงนวัตกรรมเครื่องจักรที่ปฏิวัติวงการเสื้อผ้าและสิ่งทอแต่เดิมเนี่ยนะคะก็จะสอยด้วยเข็มก็ใช้มือกันนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็มีจักรเย็บผ้าเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรที่ปฏิวัติในเรื่องของสิ่งทอเป็นแบบนี้และในวันนี้วันที่13มิถุนายนเหตุการณ์สำคัญในประเทศของเราก็คือเมื่อปี2471สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งไปรษณีย์ไทยเสด็จทิวงคตและในวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2478เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยและในวันนี้เช่นกันเมื่อปีพ.ศ. 2535ราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์วายชนในวัยเพียง31ปีจากนี้เชิญพบกับเพลงของราชินีลูกทุ่งของไทยเชิญรับฟังค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นเหยื่อก็อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าผอมเร็วผอมไวนะคะซื้อยาลดอ้วนที่ไม่มีอย.จากติ๊กต็อกนะคะรับทานเข้าไปปรากฏว่าผลเลือดแล้วก็ในเมล็ดยาเนี่ยนะคะในเม็ดยาเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าสารไซบูทามีนมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตกระทันหันจากการอยากผอมเพราะฉะนั้นการดูแลรูปร่างและสุขภาพไม่ใช่การอดไม่ใช่การกินน้อยแล้วก็ไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพราะร่างกายจะเครียดเกินไปฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลจะพุ่งสูงขึ้นร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเก็บพลังงานแล้วก็สะสมไขมันมากกว่าเดิมจากร่างกายที่พอจะกระฉับกระเฉงก็จะเกิดความอ่อนล้าไขมันก็จะลดได้ยากสิ่งสำคัญค่ะการลดน้ำหนักต้องมีวินัยที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การหักโหมแต่ต้องรับทานโปรตีนให้เพียงพอนอนให้มีคุณภาพออกกำลังกายด้วยแรงต้านนั่นคือเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษากล้ามเนื้อขณะเดียวกันก็ต้องทำคาร์ดิโอในระดับที่ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานนั่นคือออกกำลังกายในส่วน2แล้วก็มีวันพักรวมทั้งวันพักฟื้นใน1สัปดาห์มี7วันใน7วันออกกำลังกายสัก5วันก็พอแล้วนะคะไม่ต้องละค่ะที่จะทำให้มันหนักหน่วงเกิดการทรมานกับตัวเองหุ่นที่ดีร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยแต่หากว่าการดูแลร่างกายเนี่ยนะคะแข็งแรงเพียงพอแล้วระบบเผาผลาญไขมันก็จะมีประสิทธิภาพต้องฝึกนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดต้องใช้คำว่าชาญฉลาดบางคนเนี่ยนะคะปักปากกาค่ะปักลงไปเนี่ยนะคะปากกามันผอมชั่วคราวค่ะแต่ไม่ได้ยั่งยืนแถมยังเป็นอันตรายกับสุขภาพด้วยนะคะบางคนไปเหลากรามค่ะนะคะกรามเนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยนะคะในเรื่องของการทำให้ทานน้อยแล้วร่างกายจะแข็งแรงมันผอมแต่สุขภาพไม่ดีต้องไม่ติดท่อมท่อมที่ว่าคือกระท่อมนะคะแล้วก็ไม่ตัดกระเพาะอาหารรวมทั้งไม่เป็นโรคกรดไหลย้อนอีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นการแก่สุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปด้วยกันมาต่ออีกข้อนึงนะคะที่ต้องเตือนกันไว้นอกจากเรื่องของสุขภาพของร่างกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกระเป๋าด้วยกระเป๋าตังค์ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกข้อบังคับนะคนที่ไปทำธุรกรรมฝากเงินสดเนี่ยจะต้องแจ้งนะแหล่งที่มาแล้วก็แจ้งนะคะถึงรายงานจำนวนของเงินให้ชัดเจนนะคะถ้าการฝากเงินเยอะๆเนี่ยนะคะต้องรายงานนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือกรณีนำธนบัตรใบละพันคือแบงค์ใหญ่สุดของเราก็คือแบงค์ละพันใช่ไหมไปแลกเป็นใบละร้อยถ้าตั้งแต่5ล้านขึ้นไปต้องชี้แจงนะคะส่วนมาตรการถอนเงินสดเนี่ยตรงนี้มีผลบังคับใช้มาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนซึ่งผู้ถอนเงินนะคะจำนวนมากอ่ะ5ล้านแบบนี้นะคะต้องแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องแสดงหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่เพื่อธนาคารพาณิชย์แต่เพื่อประเทศตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะแล้วก็ฟอกเงินด้วยวิธีอย่างที่เล่าให้ฟังข้างต้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องป้องกันนะคะพี่น้องก็อธิบายถ้าเราถูกเราไม่ใช่มิจฉาชีพเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากเลยเหมือนกับตอนนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของแก๊งควายเนี่ยนะคะจะหลอกให้เล่นพนันกำถั่วโกงทีนึงก็หมดเนื้อหมดตัวเลยล่ะค่ะแก๊งควายอ่ะนะคะเป็นคำเรียก18มงกุฎจะทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนล่าสุดค่ะสร้างความเสียหายรวมกันมากกว่า64ล้านบาทพฤติกรรมเริ่มต้นจากการหาเป้าหมายเป็นผู้สูงวัยที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินขายสวนยางขายสวนลำไยขายที่นาคือขายของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จากนั้นจะมีคนหนึ่งทำทีเข้าไปเป็นในหน้าแล้วก็ไปบอกว่ามีคนสนใจนะเป็นเสียเป็นเจ๊ทั้งเสียทั้งเจ๊เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะไปแบบมีคนขับรถ
ระหว่างที่รอคุยในเรื่องของการซื้อขายคนร้ายก็จะชักชวนให้เล่นพนันกำถั่วถั่วที่ว่าไม่ใช่ถั่วที่เป็นถั่วแต่เป็นเมล็ดฟักทองซื้อขายกันตามร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็เขาจะสอนวิธีเล่นเลยซึ่งก็ง่ายอีกแหละก็คือให้เหยื่อเนี่ยนะคะกำเมล็ดฟักทองขึ้นมาแล้วก็วางจากนั้นก็ใช้ไม้อะไม้เนี่ยไม้กวาดเนี่ยไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละนะคะเขี่ยออกไปทีละ5เม็ดแล้วก็แทงซิจะเลขคู่หรือเลขคี่ช่วงแรกเนี่ยก็หลอกนับผิดนับถูกนับพลาดนะคะแพ้ให้กับเหยื่อเพราะเหยื่อตายใจเท่านั้นแหละเหยื่อก็จะลงเงินเยอะขึ้นคนร้าย3คนโอกาสชนะมีมากกว่าเหยื่อ1คนอยู่แล้วคราวนี้ก็หลอกเล่นซ้ำๆเหยื่อก็อยากได้เงินคืนนะกรณีที่เสียแล้วอย่างเงี้ยคนร้ายก็จะหลอกเอาโฉนดอับจำนองเพื่อเล่นต่อจนกระทั่งเหยื่อหมดตัวเจ้าคนร้ายมิจฉาชีพแก๊งควายอะค่ะก็จะลอยหายไปตำรวจสอบสวนกลางก็พบคนร้ายนะคะตะเวเลยค่ะตั้งแต่ปักใต้ขึ้นมากรุงเทพทะลุถึงภาคเหนือไปอีสานด้วยนะคะจับได้ผู้ต้องหาเยอะทีเดียวหลายรายแล้วก็ทั้งหมดอะค่ะเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละเขาก็สอนกันแล้วก็มีของกลางด้วยก็คือเงินปลอมเป็นเงินปึกใหญ่ๆเลยนะคะปึกหนึ่งเนี่ยนะคะก็หนัก1กิโล1กิโลถ้าเป็นแบงค์พัน1กิโลก็เท่ากับ1ล้านบาทนะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีทองแท่งปลอมอันนี้เอาไว้หลอกเหยื่อนะคะมีแบรนด์เนมที่เสียกับเจ๊เขาใส่ไปลวงตาให้เหยื่อเห็นน่ะว่าเป็นคนมีสตังค์เพราะฉะนั้นหากกำลังประกาศขายที่ดินเลือกสวนไร่นาอย่างที่ว่าอย่าได้คิดเล่นกำถั่วเป็นเด็ดขาดเลยนะคะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

ช่วงของจับจ่ายใช้สอยมีเงินมีทองนะคะจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปคืออย่างนี้พี่น้องว่าแล้วก็เห็นชื่อนะคะทักทายพี่น้องนะคะคุณโอฟรานคุณโอโอเหมือนกันนะคะคาสเทลโลคุณสัญญาคุณจิตราศีจันทร์คุณมานพสายทองคุณวรรณาสีสะอาดคุณสมานคำนนคุณคนจนไม่มีใครอยากคบไม่จริงอะค่ะตามต่อมาด้วยคุณทิพพวรรณเอี่ยมเทศนะคะแล้วก็ถัดมาคุณวัชรีอมรพงษ์คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณอนุพงษ์นินทรกิจยายมเพ่งพิษคุณประภาพวงลำเจียกและคุณสุธีสิงสุขนะคะทักทายพี่น้องแล้วก็มาถึงช่วงนี้ละค่ะศูนย์วิจัยเป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเขาสำรวจราคาอาหารย่านกลางกรุงสีลมสุรวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจมีสำนักงานจำนวนมากนะคะ15ปี5รัฐบาลจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาอยู่ลุงตู่จากลุงตู่มาเศรษฐาแพทองธารจนถึงยุคของอนุทินแพงขึ้น 110% จากจานละ31บาทเป็น65บาทสวนทางเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่องป่วนต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแต่ร้านอาหารพยายามนะคะที่จะยืนราคาให้ได้เพราะยิ่งแพงยิ่งขายยากคนซื้อไม่มีกำลังซื้อทั้งที่ความจริงแล้ววัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นค่าเช่าพื้นที่ก็แพงขึ้นทำให้ร้านอาหารต้องทำอาหารกล่องให้ผู้ซื้อกลับเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ของการเช่าแล้วก็ศูนย์การค้าบางแห่งก็ปิดตัวลงไปมากนะคะจากราคาอาหารที่แพงขึ้นมาถึงนี่เลยคุณผู้ฟังกุ้งกับปลาเนี่ยค่ะวุ่นวายทีเดียวหลังจากที่มาเลเซียนะคะคุมเข้มด้านความปลอดภัยอาหารและความยั่งยืนด้วยการห้ามนำเข้ากุ้งไทยทำให้กุ้งสดกุ้งแช่แข็งของปักใต้เนี่ยทะลักย้อนกลับมาเข้ามาที่ภาคกลางที่ตลาดมหาชัยราคากุ้งร่วงกุ้งที่เป็นกุ้งปากบ่อไซส์ร้อยตัวเนี่ยนะคะจากราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า120ถึง125บาทก็หล่นลงมาอยู่ที่119บาทโดยประมาณบางแห่งถ้าเกิดว่ามันหลุดไซส์ราคาก็ต่ำกว่าทุนที่ยังไม่ได้รวมต้นทุนแฝงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการโรคระบาดเกษตรกรรายย่อยก็จะขาดทุนนะคะหนักหนาสาหัสเงินสดหมุนเวียนตอนนี้จะเอาไปลงลูกกุ้งในรอบถัดไปก็กระทบแล้วมันก็ลามปามไปที่ฝั่งอาหารสัตว์เคมีพันแล้วก็พันกุ้งด้วยปกติกุ้งจากภาคใต้เนี่ยนะคะเขาจะส่งออกไปมาเลเซียวันหนึ่งประมาณสัก400ตันส่วนกุ้งของภาคตะวันออกจะส่งเข้ามาที่มหาชัยห้องเย็น 70% แล้วก็ส่งไปที่ตลาดไทยแพกุ้งอีก 30% ครบร้อยแล้วเมื่อมาเลเนี่ยนะคะเขาระงับการนำเข้ากุ้งปากใต้ก็ตีกลับมาที่ตลาดมหาชัยชนกับกุ้งจากภาคตะวันออกจากจันทบุรีจาดราคากุ้งก็ลดซ้ำเติมราคาที่ต่ำลงมาเนี่ยนะคะก็หนักหนาสาหัสสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากกุ้งมาไข่ไก่ค่ะสมาคมผู้เลี้ยงไก่เปิดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับขึ้นเป็นต่อฟองนะคะฟองหนึ่งก็20สตางค์คราวนี้เมื่อรวมแล้วเนี่ยนะคะคละหน้าฟาร์มก็จะตกประมาณ3บาท50สตางค์เพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะพุ่งขึ้นเยอะทีเดียวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากราคา14บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะคะโอ้โหมันขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องก็ถือว่าหนักทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวหรอนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้หนีไทยแล้วแนวโน้มลดลงจาก9ล้านคนเหลือ6ถึง7
ล้านคนสาเหตุหลักมาจากภาพลักษณ์ด้านความไม่ปลอดภัยแล้วก็ปัญหาของแก๊ง call center ที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในจีนขณะที่เวียดนามเขาก็ใช้นโยบายวีซ่าเชิงรุกส่งสัญญาณที่น่าเป็นกังวลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะจำนวนของนักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่เป็นเรื่องของรายได้เข้าประเทศของเราด้วยปีที่แล้วเวียดนามสร้างสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่า21ล้านคนเติบโตมากกว่า 20% ตรงกันข้ามกับไทยที่สูญเสียความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคไหลออกไปอยู่ในมือของคู่แข่งอย่างเวียดนามจากเวียดนามขยับมานิดนึงนะคะ World Bank เนี่ยนะคะก็เตือนเขมรชาติที่มีประชากร 17.8 ล้านคนส่อวิกฤตดำดิ่งมีคนยากจนเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ล้านคนจากผลของราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงขึ้น 60% ทำให้ค่าขนส่งแล้วก็ภาคค่าการผลิตในเขมรเพิ่มขึ้นกระทบห่วงโซ่อุปทานผลักดันให้ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันแล้วก็การบริการทุกสิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่าเรียนสูงขึ้นค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นขณะที่ยอดส่งออกเงินจากต่างประเทศที่เป็นแรงงานขายแรงของเขมรเนี่ยนะคะเกือบล้านที่เคยอยู่ในประเทศไทยมันก็หดหายไปด้วยค่ะเป็นแบบนี้พี่น้องนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
4: อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะทักทายพี่น้องคุณวันเพ็ญพลดีคุณนิพนธ์พรมขมูลนะคะทักทายมาส่วนคนแรกนะคะสำหรับการทักทายมาทาง LTM FM 95ในเช้าวันนี้คือคุณวลีลักษณ์วรการจักรัศมีแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณอมรีบอกว่าคิดถึงสุดหัวใจจุ๊บจุ๊บจุ๊บLove เขียนมาแบบนี้นะคะนี่คือคนที่สองคนที่สามคุณสุทัศน์อนุกูลนะคะคุณวัฒนาขุมพิทักษ์น้าดิฉันค่ะคุณวรรชนีช่วยชูนะคะบอกว่ากระบี่ฝนหยุดตกแล้วนะคะหลังจากที่มันตกต่อเนื่องมาหลายวันนะคะถัดมาเป็นคุณจิตราศรีจันทร์ค่ะแล้วก็คุณภาวนาขันธบุญบอกคิดถึงนะคุณวิรัตเห็มพลเทพจากหนองคาย อยู่ที่หัวหาดนะคะบอกว่าฝนตกฉ่ำๆเลยที่นั่นคุณวิเชียนอุ่นชาวนาคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณสุเจสุไก่ทอดบอกรักและคิดถึงสุดหัวใจนะคะถัดมาคุณวันนี้จากจังหวัดเลยคุณเกนิกาผาแซบจากบัวใหญ่โคราชค่ะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลนะคะแล้วก็ถัดมาคุณชนะการจากนครศรีธรรมราชค่ะนี่คือรายนามผู้ที่ทักทายมาในเวลานี้ช่วงนี้นะคะแล้วก็มีข่าวนะคะตามต่อเลยเรื่องของสุขภาพบวกๆเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังเด็กไทยค่ะในวัย10ถึง19ปีคือเด็กมากเลยนะติดบุหรี่ไฟฟ้ากันงอมแงมกระโดดจาก 700,000 คนเมื่อ5ปีที่แล้วพุ่งมาถึง 1.7 ล้านคนสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงทำได้ง่ายโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เมื่อดูดไปนานๆนะคะกลิ่นเนี่ยไม่ได้เหม็นนะบางกลิ่นหอมด้วยซ้ำที่ฉันเวลาเดินผ่านลานจอดรถเนี่ยนะคะก็จะได้กลิ่นเป็นวานิลามั่งสตรอเบอรี่มั่งพอได้กลิ่นนี้แล้วกลิ่นเขาจะแรงจัดๆนะคะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมไม่ใช่กลิ่นของหัวน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นของเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเขาจะดูดแล้วพ่นกันปุ๋ยปุ๋ยแล้วทำท่าดูเท่เท่อะไรล่ะมันสะสมเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างผ่านควันของบุหรี่มือสองเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเมื่ออายุ50แล้วไม่ได้เรียกว่าแก่จ้ะเขาเรียกว่าเกือบวัยสุกงอมนะคะห้ามซื้อหรือลดการซื้อรถยนต์ที่มีราคาแพงเครื่องประดับแพงๆแล้วก็เสื้อผ้าราคาสูงลิ่วแต่ให้ใช้เงินเพื่อการดูแลสุขภาพการห้อยโหนเนี่ยไม่ต้องไปยิมก็ได้นะคะห้อยโหนกับขอบประตูนี่แหละขอบประตูบ้านนะเพราะว่าการโหนนะคะจะช่วยให้ไหล่กระดูกสันหลังแกนกลางลำตัวแล้วก็มือเนี่ยนะคะเนี่ยจกเข้าไปแบบนี้แล้วก็โหนปึ๊ดอย่างนี้ทั้งร่างคุณผู้ฟังมันจะดูดีขึ้นเป็นการเปิดไหล่ลดตึงหลังเสริมแรงจับสะบักอยู่ตรงนี้นะคะสะบักจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะแข็งแรงแกนกลางลำตัวก็จะมั่นคงเวลาล้มในห้องน้ำเราก็ค้ำยันทันนะคะเพราะว่ามันมีการฝึกมาอย่างดีลดไหล่งุ้มเคยเห็นไหมเวลาเดินเนี่ยลดไหล่จะงุ้มหลังจะค่อมนะคะที่สำคัญคือฝึกได้กับบานประตูที่มีทุกบ้านแต่ดูก่อนนะปลวกขึ้นไหมถ้าปลวกขึ้นก็ชะลอไว้นะคะฝึกสักวันหนึ่ง10ถึง30นาทีต่อครั้งแล้วก็ห้อยโหนได้จริงคุณผู้ฟังนะคะมันไม่ได้ยากอะไรเลยคราวนี้พอดูสุขภาพภายนอกแล้วก็ดูสุขภาพภายในเวลารับทานตอนนี้มากันแรงแซงโค้งเลยนั่นคือเนื้อสัตว์แปรรูปมันผสมสารไนเตรตไนไตรที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเกลือถนอมอาหารช่วยให้สีเนี่ยมันดูสดใหม่แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียพบที่ไหนที่เขาใช้กันนะคะเยอะๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีคุณธรรมพ่อค้าแม่ค้าที่ขาด คุณธรรมก็ใส่ในกุนเชียงไส้กรอกโบโลน่าแฮมแหนมหมูยอไส้กรอกอีสานทำให้ร่างกายเมื่อรับทานเข้าไปแล้วก็จะได้รับสารไนเตรตไนไตรเนี่ยปริมาณมากก็ส่งผลให้เม็ดเลือดนะคะไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าเกิดใส่กันเยอะๆเนี่ยๆที่ชักกันกระเดวกระเดวเนี่ย13รายที่หามกันเข้าโรงพยาบาลก็คือเนี่ยสารตัวนี้นี่แหละนะคะมันจะเกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ยังไม่พออาเจียนเนี่ยโอ้โหถ้าใส่น้อยก็รอดถ้าใส่เยอะเหรออาจจะไม่รอดแต่ถ้าสะสมล่ะอ๋อมะเร็งในระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้านำอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะไปผ่านความร้อนที่เป็นการปิ้งการย่างการทอดจนกระทั่งไม่เกรียมมันก็จะเกิดปฏิกิริยากับโปรตีนนั่นคือสารก่อมะเร็งนะคะโดยกฎหมายก็กำหนดเนาะให้ใส่พวกสารไนเตรตไนไตรเนี่ยในอาหารได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารนะคะก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะทานสดดีสุดคือสมัยก่อนเขารับทานกันยังไงอะเราก็รับทานกันแบบนั้นอะแล้วเวลาไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอะดิฉันไม่ได้พูดว่าทุกร้านนะแต่ว่าต่อไปเนี้ยถ้าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอะซาวแต่เนื้อขึ้นมากินก่อนแล้วถ้าดูท่าทางผ่านไปสักพักหนึ่งครึ่งถ้วยปลอดภัยค่อยตามด้วยน้ำแต่น้ำแกงเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะสดเยอะเกลือค่ะเกลือในซุปเนี่ยนะคะในซุปในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเยอะทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ลดนะคะการบริโภคที่นอกบ้านน่ะถ้าทำทานในบ้านได้มันก็จะปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็อะไรที่เป็นอาหารซ้ำซากอ่ะไม่ต้องทานบ่อยครั้งหนักแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามเด็ดขาดนะอยากทานก็ทานได้บ้างนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะช่วงนี้เพลงไวเปิดไม่สะดวกเปิดเพลงนี้ดีกว่าคุยเรื่องเนื้อสัตว์พรานล่อเนื้อค่ะ

ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์เป็นคำทักทายในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มปุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นอกจากจะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะทักทายพี่น้องก่อนเลยพี่น้องที่เคารพมากันแล้วนะคะทักทายคุณมาทองคุณลาวันคุณประจบคุณกำมลคุณประกรณ์คุณสอนจินดารัตน์คุณหน่อยอุบลคุณประเทืองผิวมณีคุณจินดาพรตุ่มเจริญคุณพรสวรรค์ชื่นกลิ่นคุณนภัทรประภาเว้นวักอีขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ LTM FM 95ด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ทักทายคุณอัมไพแซ่เตียวทักมาจากร้านกล้วยปิ้งแม่สำเภานะคะสวัสดีค่ะคุณศรีสาครจันทมาศคุณมานิตคุณเอิร์กหมายดีแล้วก็ถัดมาเป็นคุณตั้มกระต่อทักมาจากบางพลีนะคะแล้วก็คุณแสงจันพิรมตามต่อมาด้วยคุณวารินคุณทองพูนเป็นเจริญคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคุณณรุมนชูมนคุณแสงจันพิรมคุณสำราญจิ๋วรักษาคุณทองใสมะไลทองสบายดีดูภาษาแล้วเป็นพี่น้องสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะคุณต่อจตุพลคัชพันธ์คุณเฉลียวคำพากระปุ่มคุณธนัทพรมณีวันนะคะรุ่นสวัสดิ์พี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะคะทักทายกันมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ไปอ่านบทเหครวนเป็นวรรณคดีชิ้นเอกในกาบเหเรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรกวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอารมณ์เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนถึงความรักความคิดถึงแล้วก็ความโศกบทประพันธ์วรรคทองที่ค่ำครวญถึงความเงียบเหงาในยามค่ำคืนก็จะมีอยู่บทหนึ่งเขียนไว้นะคะประพันธ์ไว้ว่าลมชายพัดเรื่อยเปื่อยอกสั่นหนาวอกหนาวใจฉันค่ำแล้วนับนานนับปีเดือนวันใจเปลี่ยวอกระทมถวยแคล้วคลาดเจ้าเรียมหาซึ่งบรรยายไว้ได้อย่างไพเราะว่าคลาดเจ้าก็แปลว่าไม่ได้เจอเรียมหาก็แสดงว่าคิดถึงคนึงนิดคนึงหาและมีเรื่องเล่านะคะสืบมาว่าในบทเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งที่เป็นบทเหครวนอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าขาวสุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปรับแปลงนะคะมาเป็นสายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์ทั้งวังเขาชังเจ้านักแต่พี่รักเจ้าคนเดียวบทนี้นะคะพระชดาลแก่เจ้าจอมมันดาอัมพาซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงของเจ้าจอมยิ่งนักเจ้าจอมเนี่ยนะคะเป็นบุตรีของพระยาอินทรอากรเศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นก็ปรับจากขาวสุดจีบจีนเป็นสายหยุดพุทธจีบจีนนะคะส่วนคำว่าเจ้ามีศิลป์พี่มีศักดิ์นั่นแปลว่าเจ้าจอมมารดาเนี่ยนะคะเป็นบุตรีเจ้าสัวเต่ากระทะตระกูลพ่อค้าสำเภาส่วนพระองค์รัชกาลที่สองนั้นทรงเป็นผู้ มีพระราชศักดิ์ทั้งวังเขาชังเจ้านักก็ด้วยความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีทั้งทรัพย์สินและเป็นที่โปรดปรานเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในผู้หญิงหมู่มากก็จะมีคำว่าอิจฉาริษยาบ้างนะคะแต่พี่รักเจ้าคนเดียวก็สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่รัชกาลที่สองมีกับเจ้าจอมซึ่งก็มีพระราชโอรสและพระราชธิดามากถึง6พระองค์คือมากกว่าเจ้าจอมมารดาท่านอื่นและเป็นราชสกุลนั่นก็คือราชสกุลปราโมชที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึง2ท่านในเวลาต่อมาคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชบทเพลงนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังที่แสดงถึงรักจริงๆนะคะพี่รักเจ้าค่ะเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องทักทายกันเข้ามานะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะคุณประดับพุนสวัสดีค่ะแล้วก็ตามต่อมานะคะน้องติ๊กนะคะโอ้โหคนนี้ FC พี่แหม่มโอ้ยน้องติ๊กรักนะจ๊ะนี่น้องติ๊กนี่เล่นยิมอยู่กับดิฉันนะคะบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้จะแอบฟังพี่แหม่มจัดรายการพี่แหม่มก็นินทาซะเลยนะคะนินทาอยู่เวลานี้นะคะน้องติ๊กบุตรสิตาเนาะน้องติ๊กน่ารักนะคะนินทาออกอากาศซะเลยแล้วก็ทักทายนะคะคุณล้อมบ้านเรืองบอกน่านฝนตกนะคะน่านตรงไหนอะอำเภออะไรรายงานด้วยนะคะคุณแดงขนมจีนแล้วก็คุณต้นเทียนใจสืบจรอคุณสุภาพรภูมิเหล่าแสงกล้วยทอดขาเลาะนะคะคุณประเสริฐพรแจ้งศรีสุขผู้ใหญ่วันชัยนาคินบอกว่าอำเภอพระแสงสุราธานีฝนไม่ตกคุณโจใจดีนะคะทักทายมาจากตลาดรถไฟสงขลาคุณเมตตาเทพชูคุณเปลื้องประโคนชัยคุณสุธาทิพย์จันทองคุณวรวิทย์เดชะมากสงขลาฝนไม่ตกนะคะคุณสว่างพรมแก้วสวัสดีค่ะนะดิฉันส่งมาบอกขอบอกว่าอร่อยทอดมันนะคะกำลังทอดอยู่เช้านี้เห็นบอกว่าจะเอาไปวัดน้าเล็กใส่กล่องส่งมาด้วยไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเหม็นหืนพอถึงปากแหม่มไม่มีอะไรเหม็นค่ะน้าเล็กอร่อยหมดนะบ้านดิฉันเนี่ยนะคะคนภูเก็ตเนี่ยจะไม่เรียกทอดมันจะเรียกลูกชิ้นส่วนลูกชิ้นก็เรียกลูกชิ้นนะแล้วก็มีอะไรกันที่เรียกประหลาดไปอ๋อฝรั่งเรียกชมพู่ก็เรียกชมพู่ถ้าเกิดว่าจะเอาลูกฝรั่งใต้ต้นชมพู่ก็ไปเก็บชมพู่ใต้ต้นชมพู่ส่วนสับปะรดเรียกยันนัดนะคะคุยให้คุณผู้ฟังมีความสุขในเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็พี่ก๊อฟพี่ปินะคะรายงานตัวมานะคะจากตจวตรงไหนไม่รู้แต่วิวสวยจังนะคะเพลงผู้เฒ่าเยอะเลยนะพี่แหม่มวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดเพลงที่คุมโทนนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะเข้าใจนะคะจากพาดหัวหน้าหนึ่งของข่าวสดในเช้าวันนี้พาดหัวว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาสิ้นพระชนลงสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 วันที่11มิถุนายนพระศพตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27แล้วก็ด้านล่างนะคะเขียนว่าพาดหัวว่ากษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้านายกรัฐมนตรีถกครม.ตั้งกรรมการพระราชพิธีข้าราชการไว้ทุก15วันไม่ห้ามจัดรื่นเริงตามต่อมาอีก1ฉบับนั่นคือมติชนนะคะหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวนะคะว่าเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาสำนักพระราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 คืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายพระเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยยกย่องแล้วก็ด้านล่างลงมานะคะเขียนว่าอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้พระศกนิกรทั่วไทยร่ำให้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจอีกฉบับหนึ่งนั่นคือไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระโกศทองใหญ่ฉัตรเจ็ดชั้นกลางกั้นแล้วก็มาที่พาดหัวของเดลีนิวส์นะคะในเช้าวันนี้เดลีนิวส์พาดหัวในเรื่องของการเมืองนะคะว่าไอซ์รัชนก
เล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI Passport THAI นะแต่ว่ามันจะเขียนแบบนี้คุณผู้ฟังที่เคารพ THAI Passport จริงๆมันก็คือไทยแหละถ้าเอาตัวขีดกลางออกถูกไหม THAI ต่อกันนะแล้วก็ Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรธนาธรร่วมแผ่นบีเนี่ยคือธุรกิจหมดเลยแผ่นบีนี่เป็นชื่อบริษัทนะกล้ายึดมั่นอุดมการเดินหน้าขุดงบเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะเพราะว่าในหน้าหนึ่งของไทยรัฐพาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านนานนะคะมันจะยังไงยังไงต้องตามดูคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาเข้าข่าว AI เนี่ยเราเข้าเองได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์เพิ่มเลยไปที่ Google จาก Google เนี่ยนะคะมันจะมีโหมด AI อ่ะกดจึ๊กคราวนี้เราก็ตั้งใช่ไหมตั้งพอร์ตสมมุตินะว่าจะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะจะเป็นลูกทุ่งรุ่นปีไหนนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชื่อนะคะแบบเนี้ยแค่นี้เองนะคะ AI ก็จะหาให้ได้แล้วโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียสตังค์เลยแล้วทำไมต้องเสียสตังค์ล่ะนี่แหละคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องติดตามพาดหัวต่อของ Daily News กลับมาตรงนี้นะคะอันกระทรวงการคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตก่อนเส้นตายวันที่21มิถุนายนนะคะครั้งก็เปิดช่องพิเศษแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาเพราะนั่นคือภาษีของประชาชนน่ะนะยังไงก็ต้องรับแหละประมาณนี้นะคะอ่านข่าวแบบนี้อ๋อมาข่าวนะคะมาข่าวสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานจากกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียก็อยู่ติดกับนิวซีแลนด์นะคะว่านักวิ่งระยะสั้นสาวดาวรุ่งออสเตรเลียเจมมาสเตเปิลตันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะสมุยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่าเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์รถเครื่องเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องถามมาอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องไว้ใจคนเนี่ยมันไว้ใจกันยากนะมันไม่ใช่ เรื่องง่ายๆที่จะคุยกันใจร่มร่ม คุณประดับภูลสวัสดีทักทายมาในเช้าวันนี้นะคะบอกสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีเช่นกันนะคะคุณกระชมนแก้วเรืองคุณสอนจินดารัตน์ค่ะแล้วก็ทักทายมาจากคุณบอลชื่อบอล JP นะคะอุบลนครศรีธรรมราชอุบลมันอยู่อีสานเนี่ยทำไมอยู่นครศรีธรรมราชด้วยนี่งงมันเป็นฮงเดี๋ยวคุณส่งมาใหม่นะว่าตกลงคุณบอลคุณบุญหรือคุณบอลนะมานี่ค่ะคุณประทีปเทพสุวรรณนะคะบอกสวัสดีครับเช้านี้ที่สวนสาธารณะจังหวัดนครศรีธรรมราชอากาศดีมากครับสวัสดีค่ะคุณหนูลิงนะคะคุณกระชมนนี่จำได้ว่าจังหวัดมหาสารคามจากสารคามนะสวัสดีค่ะดีเจแหม่มคนหามคนใต้ชัวเลยถ้าหามนะคุณรัชนีพันใหม่นะคะอรุณสวัสดิ์นะคะขอให้ย่าแหม่มมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วที่ขี้ริ้วขี้เหร่ก็ขอให้หายวันหายคืนกลับมาสวยเท่าเดิมอวยซะพี่แหม่มกอดลันตาฝนไม่ตกนะครับคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะจันเต็มนะคะคืออย่างนี้ฝนนะคะไปตกด้านเหนือนะคะทิศตะวันตกของภาคเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นปากใต้ลงมาเนี่ยนะคะก็จะไม่มีฝนมานี่เลยไหนๆก็คุยเรื่องของภาคกลางนะที่สุโขทัยไปที่สวรรคโลกป้าขยันนี่โอ้โหดังมาเป็นสัปดาห์ว่างั้นป้าขยันเนี่ยเขาชื่อจริงว่านางสาวสายันดอกไม้เป็นสาววัย54 ปีซื้อลอตเตอรี่3ใบจากแผงของเจ๊แห้งเจ๊แห้งเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ประจำหมู่บ้านวันหวยออกป้าขยันค่ะก็นำลอตเตอรี่เนี่ยนะคะไปให้ป้าแหววป้าแหววเป็นเพื่อนบ้านของป้าขยันค่ะตรวจ
เออป้าแหววก็อู้ดีใจกระโดดมาถึงก็กอดแล้วบอกว่าป้ากยันถูกรางวัลที่หนึ่งนะเออแต่เนี่ยอย่าเอาไปเลยเก็บไว้ที่ฉันเดี๋ยวกลัวขโมยขึ้นบ้านประมาณนั้นนะคะพอลุ่งขึ้นก็พลิกลิ้นละค่ะลิ้นเนี่ยนะคะมันไม่มีกระดูกเนาะเออมันก็พลิกได้แหละบอกไม่ถูกรางวัลแล้วก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปทิ้งขยะแล้วแต่ค้นถังขยะยังไงก็เจอสลากที่ไม่ถูกรางวัลแค่2ใบส่วนใบที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยมันหายอันตรธานนะแบบไร้ร่องรอยและน่าสงสัยป้าขยันก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็สืบจากกล้องวงจรปิดตอนที่ป้าขยันซื้อลอตเตอรี่และเจ๊แห้งก็ยืนยันชัดเจนเป็นพยานบุคคลยืนยันว่าเนี่ยป้าขยันเนี่ยแกมาซื้อจริงเอาเงินจริงๆมาแล้วก็ซื้อใบละร้อยนั่นนี่ผิดกฎหมายแล้วนะตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ก็กลับไปนะสอบใครล่ะสอบป้าแหววคงไม่ได้ผลก็เลยไปสอบสามีป้าแหววชื่อว่าลุงเดชก็ไปบอกว่าไอ้น้องนี่นะตำรวจอายัดลอตเตอรี่แล้วนะใครเอาไปก็เอาไปขึ้นเงินไม่ได้หรอกลุงเดชก็โอ้โหกุ้มใจยังไม่ยอมหลุดสารภาพก็พูดไปเรื่อยแหละจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารรู้กันทั้งประเทศนะจำได้ไหม มีหมวดจรูนไงเออคราวนู้นเนาะเออเรื่องรถลี่กับประเทศไทยนี่มันเป็นของคู่กันคุณผู้ฟังลุงเดชนะคะถึงคราวนี้ก็ดิ้นไม่หลุดละนะก็บอกตรงๆกับตำรวจว่านำไปเผากลางทุ่งนาตำรวจตามไปดูโอ้โหฝนตกด้วยช่วงนี้นะคะก็ไม่เหลือซากอะไรให้ได้เห็นละเพราะว่าน้ำฝนตกลงมาก็ชะขี้ขมเหลาขี้เขาเรียกอะไรอ่ะขี้เท่านะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาเลยลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายไม่ธรรมดานะยังไม่หมดค่ะลุงเดชก็บอกทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละทำคนเดียวภรรยาคือป้าแววเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนที่ตรวจเนี่ยป้าแววเนี่ยกระโดดกอดป้าขยันแงะนะตำรวจก็ไปนำตัวของป้าแววเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสาดตั้งต้นนะมาเค้นสอบละแล้วก็รู้ความจริงแจกข้อหาไปร่วมกันลักทรัพย์เห็นนะร่วมกันนะก็แปลว่าร่วมกันกับใครล่ะร่วมกันกับสามีนั่นแหละคือลุงเดชนะแล้วก็จะพิจารณาข้อหาอื่นๆต่อไปส่วนป้าขยันป้าขยันก็บอกโอ้ยโล่งอกนะยินดีโอ้เป็นคนดีจริงๆนะเออคนสวรรคโลกนะคะบอกยินดีให้อภัยอ่ะลุงเดชหากลุงเดชเนี่ยมาขอโทษซึ่งนะอันคนไทยนี่อย่างนี้นะคะส่วนเงินรางวัลเนี่ยอธิบายแบบนี้แม้ว่าตัวสลากจริงๆเนี่ยนะคะจะถูกเผาทำลายไปแล้วแต่เนื่องจากกระบวนการเนี่ยนะคะมันมีมาตามลำดับมีการแจ้งความนั่นนี่โน่นในทางกฎหมายนะคะมีคำรับสารภาพของผู้ต้องหา2รายเลยนะคะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นป้าขยันค่ะป้ารอรับเงินรางวัลล้านได้เลยแล้วต่อไปนี้ป้าอย่าซื่ออีกนะป้าต้องห้ามนะคะป้าต้องเป็นคนแบบพี่แหม่มนะคะป้าคือเป็นคนไม่ดีเราต้องอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแหละมาแล้วค่ะคุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันนะคะบอกอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ตอนนี้ฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับนะคะพี่แหม่มอุดรฝนไม่ตกอากาศครึ้มๆรายงานจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะมาแล้วค่ะพี่บ้านน้องเรียกฝรั่งว่าย่าหมูนั่นมาแล้วบ้านดิฉันเรียกสับปะรดว่าย่านัดเป็นย่ากันหมดประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ปลาแดงชัยทองเขาเรียกชมพู่ว่าฝรั่งเรียกว่าย่าหมูอันมาแล้วนะคะโอ้ตอนนี้คือสับภาษาใต้นะเวลาหิวนี่อย่าไปปักใต้เด็ดขาดนะคะลำบากสวัสดีค่ะคุณประเชิญวงวันนาแล้วก็โอ้ทักกันมาเยอะเลยนะคะเช้าวันนี้สวัสดีค่ะพี่แหม่มคนขี้เหล่ขอบพระคุณค่ะคุณกันนิการนะคะคุณสมชายนิ่มฟักทักทายมาพี่แหม่มไม่มีข่าวหรอถึงได้ทักกันอยู่ตรงนี้คือมีแต่คุณจะทนฟังได้ไหมอ่ะ
ถ้าทนฟังได้ดิฉันจะอ่านให้ฟังนับจากนี้ใจร่มๆนะพี่น้องนะคุณทองพูนเป็นเจริญบอกพี่แหม่มรายการพี่มีโฆษณาเยอะเลยเหรอก็พอมีบ้างนะคะก็พอเป็นกำลังใจเลี้ยงน้องๆนะพี่แหม่มเปิดเพลงสงสารสุโขทัยหน่อยเจ้าไม่สงสารเออเดี๋ยวมีเพลงนะคะให้สุโขทัยนะคะนั่นมาแล้วนะคะอุตรดิตถ์เรียกขี้ปูนอ่านถูกไหมอ่ะแบบนี้นะคะ คุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะคะบอกว่าสุโขทัยค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนพี่แหม่มหนูเป็นคนบ้านเดียวกับป้าขยันนะคะคนสวรรคโลกค่ะอั้น เอากันเข้าไปมีความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอให้ทุกคุณผู้ฟังทุกท่านถูกหวยงวดหน้างวดหน้าไม่ถูกก็งวดต่อไปจ้ะอ่ะนี่คุณผู้ฟังอยากฟังดีนะจัดให้นะคะนับจากรัฐประหารเมื่อ19กันยายนพ.ศ.2549เกือบ20ปีชื่อของนายทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลที่ผูกโยงกับคดีทุจริตมากมายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายคดีสิ้นสุดลงบางคดีศาลพิพากษาลงโทษบางคดียกฟ้องขณะที่บางคดีหมดอายุความคดีทุจริตสำคัญไม่ว่าจะเป็นคดี

0: ที่ดินรัชดาคดีแอ็กซิมแบงค์คดีแปลงสัมปทาน TPI แล้วก็หวยบนดินสิ้นสุดลงหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยนะคะกลับมารับโทษเดินหน้าเข้าคุกตามคำพิพากษาและได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างไรก็ตามแม้เหมือนคดีปิดแฟ้มเกือบหมดแต่นายทักษิณยังมีคดีความในมาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558อันนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์ทำให้คดียังไม่สิ้นสุดแต่ก็คาดว่าประมาณกลางปีเนี่ยจะมีความคืบหน้าส่วนอีกคดีหนึ่งนั่นคือปมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเดือนกันยาปี2568นะคะซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังไต่สวนข้อเท็จจริงตั้งแต่คืนแรกที่เข้าควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยเรียกพยานกว่า20ปากมีทั้งผู้บริหารราชทัณฑ์มีแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าโทษจำคุกเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่แม้ศาลฎีกามีคำสั่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไรและนะคะมีการบังคับโทษจำคุกไปแล้ว1ปีก็ตามนะคะคือเข้าคุกก็ส่วนเข้าคุกนะคะ1ปีส่วนเรื่องราวนะคะที่จะพาดพิงไปยังผู้บริหารราชทัณฑ์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์ไปยังนักการเมืองอันนี้ก็ว่ากันอีกทีแม้ศาลนะคะจะมีคำสั่งนะคะบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมีการบังคับโทษไปแล้วนะจำคุก1ปีประมาณนั้นนะใจร่มๆพี่น้องอย่าคิดอะไรเยอะเพราะบทเพลงนี้พี่น้องขอมานะคะบอกว่าพี่แม่มจัดหน่อยได้ไหมหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมจ้ะ
1: ไม่ได้แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

ู้ฟังที่เคารพคะช่วงนี้เป็นช่วงของรอบรู้กระแสโลกในขณะที่สหรัฐเนี่ยนะคะมัวแต่รบจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะสู้กับอะไรกันแน่ด้านจีนก็กว้านซื้อตุนทอง19เดือนติดกันเลยนะคะกระจายความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเงินหยวนสำนักงานบริหารเงินตาต่างประเทศแห่งรัฐก็พบว่าจีนเนี่ยสำรองทองอยู่ที่ 74.96 ล้านทอยออนซ์เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะคะ 320,000 ทอยออนซ์นะคะขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศได้อยู่ที่ 3.4422 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าและราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้เศรษฐกิจจีนดูดีท่ามกลางการค้าต่างประเทศช่วง4เดือนแรกของปีอยู่ที่ 16.23 ล้านล้านหยวนและนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ล้านล้านหยวนด้วยอุตสาหกรรมท่าเรือของจีนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 6.8%ท่าเรือ10แห่งที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกโดยเฉพาะท่าเรือเซี่ยงไฮ้ครองอันดับ1ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่16จากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีท่าเรือหนิงโปโจซานและเซินเจิ้นที่มีปริมาณขนส่งสินค้าสูงในลำดับต้นๆโดยสินค้าที่ส่งออกเนี่ยนะคะก็มีทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์แสงอาทิตย์รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ด้วยนวัตกรรมท่าเรือที่เป็นอัจฉริยะและท่าเรือสีเขียวเทียบเท่าแบบเกินหน้าท่าเรือชั้นนำของสิงคโปร์นี่คือจีนในพ.ศ.นี้นะคะคราวนี้มาตามต่อที่สำนักข่าวนิเกอิเอเชียรายงานสงครามที่อิหร่านได้ดันต้นทุนโรงงานทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาพลังงานวัตถุดิบที่ผูกติดอยู่กับน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งระหว่างประเทศโดยธุรกิจที่มีสัญญาส่งออกล็อกไว้ล่วงหน้านะคะในเรื่องของราคาก็จะปรับราคาไม่ได้แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะส่งผลให้มีการปิดกิจการและลดการจ้างงานในมาเลเซียและฟิลิปปินส์แล้วโดยทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีสัญญาณชัดเจนที่สุดโดยข้อมูลทางการของฟิลิปปินส์ก็ระบุเลยค่ะว่าผู้ผลิตได้ลดการจ้างงานแล้ว 200,000 กว่าตำแหน่งซึ่งหนักมากส่วนเวียดนามเขาอยู่ในค่าที่ผกผันจาก2ประเทศนั้นนั่นคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามเนี่ยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นการขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจากอานิสงส์ที่โลกเนี่ยยังคงต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแต่สำหรับประเทศไทยโอ้โหก็ไม่ได้บอกว่าดีเลวขนาดไหนแต่มันอยู่ท่ามกลางความขาดแคลนคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่ตัวนึงนั่นคือการผลิตเรืออยู่แถวแถวท่าเรือแหลมฉบังนะคะเขาขาดวัตถุดิบคอมโพสิตจากดูไบคือขนมาไม่ได้คุณผู้ฟังเลซินก็ขนมาทางเรือไม่ได้ทำให้โอ้โหนอกจากจะขาดทุนในเรื่องของค่าขนส่งแล้วยังขาดในเรื่องของวัตถุดิบมันหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเฉพาะค่าขนส่งตอนนี้ส่งทางเรือไม่ได้ก็ต้องหาวิธีส่งทางอื่นนั่นก็คือทางอากาศค่าขนส่งพุ่งถึง 400% นะคะสงครามเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ประเทศคู่ขัดแย้งแต่มันรบกวนระบบขนส่งสินค้าทั่วโลกอย่างหนักผู้ผลิตก็ต้องแบกรับต้นทุนที่พุ่งขึ้นส่วนรายได้ก็เลื่อนออกไปแม้สงครามจะจบวันนี้พรุ่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกและอุตสาหกรรมของโลกจะกลับมาเหมือนเดิมในเวลาอันสั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินเพราะน้อยก็หนึ่งเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวจริงข่าวตรงลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอบคุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะ
2: คุ
1: ณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้งสองคน
2: ได้ช่วงนี้ก็อยู่กับ